0: แคมแนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะกราบ
1: ใช่
0: ขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองดูนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
1: ใช่นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
0: ทำย
1: ัง
0: ไงคะทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: คุณพัตตี้เจอที่ไหนหรอถามได้ไหมอ่ะ
1: ถามได้แฟนแต่ละคน
0: แต่ละคนอันจะไล่
1: แต่ละคน
0: สกีดเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
1: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานานเป็นเพื่อนที่คบ
0: ค่ะ
1: นะคนก่อนหน้านี้เจอในเซเว่นนะคุณ
0: ว้าว
1: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
0: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่นเหม
1: ือ
0: นก
1: ันแต่ไม่แต่คบกันดีคบกันแหละว่าก็อ่ะสุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอือหือ
0: แหมความรัก
1: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้ม1ขวดตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ในงานเลย
0: โอ้ว้าว
1: นะคะ
0: นะอาจเจอได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนค่ะโดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายในงานค่ะมีการแนะนำนะคะน้องเมฆฝน AI Chatbot จากธนาคารจากธกส.บนแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile ค่ะที่พร้อมให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยแล้วก็การเพาะปลูกน่ารักจังเลยนะคะเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สนใจนะคะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ02-555-0555นะคะย้ำนะคะ02-555-0555หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ baac.or.th หรือแอปพลิเคชันนะคะ baac mobile หรือว่า at line official account ก็ได้นะคะBAAC Family ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณธกส.ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสรรและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วยเวลาไปกับอาจารย์เกษมสรรนะคะเพราะว่าร
1: ับ
0: รองได
1: ้
0: เลยว
1: ่
0: าอาหารอร่
1: อ
0: ยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
1: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีแล้วสไลด์ตัวลงกระเป๋าได
3: ้ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันผมเพิ่งทานข้าวกับต้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ครับเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวนี่ก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะแต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ย อพยพมาอยู่ไต้หวันนะแล้วร้านนั้นยังอยู่นะยังคุยกับท่านท่านบอกวันไหน

0: จะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่งก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
1: ก็จะเป็นเพกกิ่งสลัดไทเป อย่างนี้แหละคะอาจารย
0: ์ครับโอ้แล้วเขามีศึกเลยนะเขามีศึกแย่งชื่อกันเพราะว่าชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานอันนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันเขาบอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวันอะไรประมาณน
1: ี้คุณผู้ฟังตอนนี้ฟัง
2: แล้วชอบ
1: ข้าวหน้าเป็ดจะเข้าแล้วมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่2ของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั่นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยก literacy หรือความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมและผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อน AI เนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับว่าคราวที่แล้วผมลองถาม AI ให้ลองเปรียบเทียบดูซิคุณเนตรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผน AI เนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับนั้นอันนั้นก็จะต่างกันแต่มี2เรื่อง
1: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
0: โอ้ใช่ครับเพราะเขาเริ่มก่อนเรามาพอสมควรวันนี้รัฐบาลเขาแต่ก่อนอยู่ท็อป10นะครับในความสามารถด้าน AI เนี่ย Government AI Readiness Index เนี่ยของ Oxford Insight เนี่ยปีล่าสุดถึงแม้จะอยู่ที่7ก็ยังอยู่ว่าท็อป10นะครับก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดหนึ่งอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียนแล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อกันทีนี้คุณอิสรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
1: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาลนะคะก็คือ ChatGPT
0: แล้วคุณแพตตี้ล่ะครับ
2: แพทเคยแพทใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
1: เห็นไหม
0: โอเค
2: เพราะว่ารู้สึกว่า
1: อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค
0: ่
2: เหมือน
1: ชอบให้ฟังเฉยๆ
0: แต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังแต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ทั้งสองท่านรู้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับถือว่าเราเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อิงลิชคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแกปจะหายแกปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะแต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนา AI ที่เก่งของตัวเองเรียกว่า Sea Lion นะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอก

ว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่หนึ่งนายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่สองต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่สามต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingual ที่เวลาเราบอก bilingual ก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ย bilingual นะครับหรือไทยได้จีนได้หรืออังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณพันคุณนันคุณนันยพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษๆนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะนั้นเวลาโลกหรือรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ยงบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณภาพนั่นคือสิ่งที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบาย Once Only Principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกอไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผมมีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้าครับรับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identity ระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้เป็นให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคาร
ตรวจสอบประวัติการรักษา

0: พยาบาลเสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณอัญญพันธ์ของเรานี่กรอกแล้วกรอกอีกนะครับสามนาทีครับที่นั่นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับจะเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่าถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไม่ใช่เทคโนโลยีเฉยๆนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เจตจำนงทางการเมืองที่เรียกว่า political will นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal stateเป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100% นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระบวนกรมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมีChief AI Officer ที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ในช่วงแรกครับ
1: ค่ะ political will เจตจำนงทางการเมืองนี่น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เวลาได้ยินคำว่าโกงเรามักนึกถึงการรับของใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่มีเรื่องการโกงอีกแบบที่อันตรายกว่าคือทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือการออกกฎหมายหรือโครงการที่ดูเหมือนทำเพื่อประชาชนแต่เบื้องหลังถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเช่นการตั้งเงื่อนไขประมูลที่กีดกันผู้อื่นหรือโครงการที่ใช้งบสูงเกินจริงแต่ได้ผลงานคุณภาพต่ำผลคือคนได้ประโยชน์มีเพียงไม่กี่รายแต่คนที่จ่ายเงินคือประชาชนทุกคนครับการทุจริตแบบนี้ซับซ้อนเพราะซ่อนอยู่ตั้งแต่ขั้นวางแผนสำนักงานปปช.จึงต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและโครงการขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดแม้เราไม่ได้อยู่บนโต๊ะเขียนนโยบายแต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์หากพบความไม่ชอบมาพากลแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการหยุดโกงระดับนโยบายเริ่มได้จากการที่เราไม่เฉยครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปดิสคัสไปถกกับ AI มาเขาให้เป็นฟอร์มูล่า1ส
1: ่
0: วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
2: หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง240เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงบูรณาการหนักกว่าเราทั้งแชโบทั้งภาคราชการทั้งพรรคการเมืองนะครับท่านประธานคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fundนะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณอิศรีคุณอะไรพัฒน์จะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
0: ก่อนจะถ่ายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
1: ต่ำมากเลยไม่กล้าถ่ายแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: งบ R&D เหรอคะอาจารย
2: ์ครับ
1: จริง
2: ๆเราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
1: ทุ่มงบต่ำมาก
0: เอาสักไม่ถึง10แล้วกันอะ
1: หรือไม่ถึง10คะหนูว่า
2: 0.35% คร
1: ับ โอ้ 0.3
2: เห็นไหมครับเราไม่มีเงินไปลงทุน R&D ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอาเอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย21เอาเงินไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541ถึง46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นประธานนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT Semiconductor นะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานค็อกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนี่น่าสนใจมากท่านรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรื้อมาใช้ดิจิทัล
1: 100%
2: Korea Online E-Procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชโบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นแล้วครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะไประบบจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นนอมินีกันมากี่องค์กรแล้วนะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่นราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสรรพากรประวัติอาชญากรรมบัญชี

0: ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบคนเยอะนะครับก็บอกมีประเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนี่จะบุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิสรีคุณนภัทรและความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักไม่หนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิสรี
1: คุ
0: ณ
1: ธ
0: ัญพัฒน์ครับ
1: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
2: หวัง
1: และความเป็นบวก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3ไหมคะเนี่ย
0: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบแล้วตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
1: ับ สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะ
2: อาจารย์ค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: พร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้ำหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
2: บ๊ายบาย
1: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะมีโพลที่ออกมาเปิดเผยถึงความคิดเห็นค่ะทางนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 10.24 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทย

0: ไทยประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 3.69 คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 20.84 ตามด้วยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 11. ขออภัยค่ะร้อยละ 16.11 นะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกกรวีชูได้ใช้กฎหมายนิรโทษนิดาโพเผยคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดคนเชียร์เท้งนั่งนายกสูงกว่าอนุทินหนุนพรรคประชาชนมากกว่าภูมิใจไทยสวนดุสิตโพยกให้อนุทินรักชนกนักการเมืองโดดเด่นรัฐบาลได้แต้มจากไทยช่วยไทยพลัสแต่สอบตกปราบโกงและยาเสพติดนายกฟิตจัดใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเคลียร์แฟ้มค้างประธานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วย้ำไม่เหมารวม112เพื่อไทยให้ฟังวิปรัฐบาลเชื่อจะได้ข้อสรุปและสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจตุพรหวัง8กรกฎาคมผ่านฉลุยได้เริ่มต้นสร้างสันติสุขย้ำเขียนล็อกไว้แล้วคดีหัวสวและ112รวมทุจริตไม่ได้นิรโทษติงอย่าตีความกฎหมายบิดเบี้ยวค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันค่ะรัฐบาลสอบตกปราบโกงและยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ได้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นรอประชุมวิปรัฐหลังสว.ส่งเรื่องกลับมาด้านสุทินเชื่อพรบนิรโทษกรรมหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้รอวิปรัฐบาลเคาะท่าทีย้ำเป้าหมายสร้างความปรองดองเปิดทางผู้หลงผิดกลับสู่สังคมค่ะ
1: การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชี้ขาดอีกครั้งนะครับหลังจากวุฒิสภาแก้ไขเนื้อหาบางประเด็นโดยเฉพาะการไม่นิรโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมหารือร่วมกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีในการประชุมวันที่8กรกฎาคมก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมหลังวุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเมื่อวันที่30มิถุนายนและส่งกลับมาให้ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากันอีกครั้งหากที่ประชุมสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปแต่หากไม่เห็นชอบจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของสองสภาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาส่งผลให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายต้องล่าช้าออกไปหนึ่งในสาระสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือการกำหนดไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวครับทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมหารือร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้รวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลต่อประเด็นที่มีการแก้ไขนายกรวีบอกว่าเท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นครับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้แต่ถ้าหากสมาชิกมีข้อกังวลในบางประเด็นก็สามารถที่จะตั้งกรรมธิการร่วม2สภาได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกฝ่ายเห็นฟ้องก็พร้อมกันเดินหน้าผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้โดยเร็วนายกรวียืนยันว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ไม่รวมคดีความผิดตามมาตรา112พร้อมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ ประกาศใช้ได้จะประกาศใช้ได้ในที่สุดนะครับถ้าหากทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากต้องตั้งกรรมาธิการร่วมจะต้องเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกราว 2-3 เดือนส่วนทางด้านของนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรค

0: เพื่อไทยก็บอกว่าการตัดสินใจเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรอผลการหารือของวิปรัฐบาลโดยตัวแทนของแต่ละพรรคจะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปหารือร่วมกันพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและส่งเสริมความปรองดองของสังคมไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับในหนังสือพิมพ์มติชนภูมิใจไทยไม่ขัดตั้งกรรมาธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นศาลปมพรก.กู้เงินมาร์กนำปชป.ลุยอีสานครับ
1: ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400,000บาทนะคะขออภัยค่ะ400,000ล้านบาทนะคะทางนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวดังนั้นเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้อย่างแน่นอนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสัปดาห์หน้าจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นอนุกรรมการอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบกำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกอบด้วยรถแท็กซี่และรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อหรือตุ๊กๆรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้น 80,000 คันจากนั้นก็จะนำเสนอแผนแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคดีพรก.อนุทินไม่ต้องออกธนกรสิริพงษ์ประสานเสียงเชื่อ9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นบวกส่วนปชป.มั่นใจผิดแน่ย้ำชัดต่างจากยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดเพราะเศรษฐกิจติดลบแต่ยุคนี้เศรษฐกิจขยายตัวรับนายกไม่ต้องลาออกแต่ต้องไปหาเงินมาชดใช้ที่ละเลงไปอนุสรณ์เตือนชัดดาวซ้ำมากันค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดีโกงสอบทั้งถิ่นและคดีของแอร์สาวมีนาค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: เทพไทยเหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปาก

0: ดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับมาเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยังคงเดินหน้าตรวจสอบกันเข้มข้นนายสุทินคลังแสงก็มีการหนุนตรวจสอบผู้ที่สอบผ่านกว่า 15,000 คนครับนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบคะแนน

0: ทินบอกว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ถูกละเมิดส่วนผู้ที่กระทำผิดต้องถูกถอดสิทธิ์และดำเนินการลงโทษรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาในขณะที่ทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม6รายประกอบด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญนางสาวชนกจันทาทองนางพิมพ์การพลสมัครและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายเรืองไกรบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ปปช.ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และรายจ่ายรวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ยื่นไว้ในแต่ละกรณีว่าเข้าข่ายการยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยขอให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจับตาปลัดมท.ได้เลิกลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.สังเวยปมทุจริตสอบท้องถิ่นลุ้นระทึกระดับไหนจะโดนแจ็คพอตบ้างขณะที่ขุนพลเท่าเพื่อไทยสุทินคลังแสงเห็นด้วยสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ 15,500120รายรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วคลายข้อสงสัยให้สังคมแยกคนบริสุทธิ์คนทุจริตต้องถูกถอดสิทธิ์ลงโทษนะครับส่วนเรื่องไกลร้องปปช.ตรวจสอบนักการเมือง5รายพ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมายปปช.หรือไม่ครับ
1: คดีที่แอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะมีความคืบหน้าก็คือตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาค่ะได้ที่หอพักตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใส2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนค่ะนายนันทวัฒน์ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลียตนเองเกิดความกลัวจึงได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยค่ะซึ่งปลายทางก็บอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองอยุธยายอมเปิดปากสารภาพรู้ข่าวดังแถมเพื่อนโดนจับรีบใช้มีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างเทผงขาวลงส้วมทำลายหลักฐานหนีผิดพร้อมทั้งแยกชิ้นส่วนกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตระเวนทิ้งข้างทางสุดท้ายหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามเก็บเศษซากสกัดเจอผงขาวหลักฐานมัดแน่นค่ะส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะขึงขังเอาผิดยกแก๊งขนยาคมนาคมลุยคุมเข้มสนามบินสั่งห้ามลูกเรือรับหิ้วของเพิ่มสุนัขเคนายยกระดับการข่าวปส.เค้นสอบอุทัยพบพฤติการเชี่ยวชาญรู้เห็นเป็นใจลอบขนยาเร่งกู้หลักฐานที่ถูกทำลายส่งตัวฝากขังศาล6กรกฎาคมก่อนขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก1รายหนุ่มพะเยาสารภาพ ับสิ้นตำรวจยานเดินหน้าสืบสวนเข้มข้นสาวเอาผิดยกแก๊งทั้งในและนอกประเทศค่ะ
0: ยังอยู่กันที่ประเด็นของยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดครับ

0: ำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าปิดล้อมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านปงแสนทองตำบลจอมแจ้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะ4ประตูจากอำเภอเวียงแหงผ่านเมืองคองอำเภอเชียงดาวก่อนจะใช้เส้นทางรองเข้าสู่อำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดตามเส้นทางที่ได้รับข้อมูลกระทั่งเวลา 4:30 นของวันที่4กรกฎาคมครับพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวติดตามตรวจสอบคนขับอาศัยความมืดทิ้งรถหลบหนีไปจากการตรวจสอบค้นรถนะครับพบกระสอบหุ้มถุงดำ23กระสอบซุกซ่อนในทั้งท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ5,200,000เม็ดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์หลีจ๊ะอายุ23ปีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดเผยว่าเครือข่ายยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงด่านตำรวจนะครับด่านตรวจโดยใช้เส้นทางรองเพื่ออำพรางการขนยาเสพติดในลักษณะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถพร้อมกับใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางเพื่อตรวจสอบเส้นทางว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่ด้วยข้อมูลจากสายข่าวและการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสกัดจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากจากการสอบสวนนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพนะครับว่าทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก1คนซึ่งหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตชด.ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขนผ่านแม่แตงสั่งเร่งขยายผลตชด.จับเครือข่ายยานรกลอบขนใส่กระบะผ่านพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ยึดได้บิ๊กล็อตยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ดพบใช้จักรยานยนต์นำทางเลี่ยงด่านเข้าถนนสายรองแต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เร่งสอบขยายผลครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
1: หอมน่ากินอ่ะ
2: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคดีที่เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือทางนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติกนะคะปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพรบคุ้มครองเด็กและพรบส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายค่ะประเด็นนี้หนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะจอถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เล็งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะเดินธุดงค์มรณภาพ

0: ตลอดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะมีพรบ.คุ้มครองจี้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญายันจะเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันกรุงเทพครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกว่า100คนอยู่ภายในสถานบริการทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการทั้งหมดเบื้องต้นพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย1รายส่วนการตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นจากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอีกทั้งพบว่าพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและพบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15คนพร้อมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีก1รายก่อนจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายด้านดร.อังสนาเนียมวณิชกุลครับโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมสังเกตการหลังจากได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองและภาคประชาชนพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตและมีผู้ใช้บริการบางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นกันครับจับผับเถื่อน2รายเปิดท้าทายกลางกรุงกลุ่มนายทุนต่างชาติตำรวจสน.ลุมพินีส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งย่านราชดำริหลังจากพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติแอบเปิดสถานบริการพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉี่ม่วง1รายครับ
0: มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือดำเพศผู้ได้หนึ่งตัวที่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีไฮไลท์สั้นๆว่าอวดโฉมค่ะ
1: ครับมาดูที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากยอดขายที่ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้มาจากที่ธนาคารไม่ต้องการปล่อยสินเชื่อแต่เกิดจากกำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนายพยงอธิบายว่าหน้าที่ของธนาคารคือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อแต่ไม่ใช่การสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนเกินความสามารถในการชำระดังนั้นก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งธนาคารจึงจำเป็นต้องประเมินรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระและความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญแม้ว่าธนาคารจะต้องการปล่อยกู้แต่ถ้าหากพบว่าการกู้ยืมจะทำให้ประชาชนมีภาระหนี้เกินตัวก็ไม่ควรจะอนุมัติเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาหนี้เสียที่กระทบกับลูกค้าและระบบการเงินในระยะยาวต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าพยงชี้เศรษฐกิจไทยยังเสพติดมาตรการกระตุ้นแนะปลุกกำลังซื้อยืดอายุการทำงาน 5-10 ปียันแบงค์ไม่ได้ปิดประตูปล่อยกรูครับ
0: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีแข่งกัน2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงตี3เป็นคู่บราซิลกับนอร์เวย์หลายคนคงจะรับทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะคะก็คือเป็นนอร์เวย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะคะโดยก็เป็นฮาแลนด์ค่ะที่ซัดทั้ง2ประตูนะคะพานอร์เวย์ปราบบราซิลทะลุ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของบราซิลเองนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูสถิติการแข่งขันกันจริงๆเนี่ยทางบราซิลเนี่ยก็ยังไม่เคย ชนะนอร์เวย์ได้เลย

0: ก็บอกว่ายังปลดล็อกนอร์เวย์ไม่ได้38ปีผ่านไปแล้วนะคะก็ทำให้อาถรรพ์ของนอร์เวย์ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าบราซิลพลาดเองก็ต้องไปถอดบทเรียนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะต้องเตะกันช่วง7โมงเช้านี้นะคะก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าฝนถล่มเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็น8นาฬิกานี้ค่ะ
1: ครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

วิวอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10จบเกมนอร์เวย์ชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและสีหศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อสสลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อสสลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีสสลามีแต่ออนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออนุทินชาญวีรกูลและส.สีหศักดิ์พวงเกตแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อ

0: ก็อะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อที่จริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซักแผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus, ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: คอร์ต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี

2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ด้วยร้านรุ่งมิตรการค้าเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดลต้ารถอีแตนรถสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับบริการฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042732222และ042732333เด้อ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
5: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
9: DJ จิราจิรวัตร
10: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลระเบิด

สวัสดีครับผู้ฟังครับทักทายผู้ฟังในช่วงเช้ากับ MCOT Radio Network อสมทสกลนครนะครับพี่เจจิลาจิรวัฒน์ในช่วงเช้าวันจันทร์วันนี้จันทร์ที่6กรกฎาคม2019นะฮะกับชั่วโมงแรกกับเพลงลูกทุ่งแบบนี้เลยนะฮะก็ทักทายทางโทรศัพท์ได้ทาง0427471089 0427471089นะฮะสำหรับการทักทายในช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะอากาศวันนี้ก็ครึ้มๆเลยทีเดียวนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับกับในช่วงพักเช้าเนี่ยนะก็เช้าวันนี้นะฮะเมื่อวานวันสองวันนี้ที่ผ่านมาฝนตกดีเหลือเกินแทบจะทั้งวันเลยนะวันนี้ก็ครึ้มๆก็ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายกันได้เนาะนะกับในช่วงเพลงลูกทุ่งเช้านี้นะครับ

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าทิปช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
5: Mcord Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6: Radio Network.
7: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวล

ลายฟ้านะฮะเบิ้ลปทุมราชนะครับกับแมนก็เพลงที่ถามเข้ามานะครับทยอยกันไปเนาะกับในช่วงพักเช้ากับเพลงลูกทุ่งอยู่กับดีเจจิรา

0: ดูแลกันครับ
1: มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายโชคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงเฮงอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
0: นี่เขามีครบทุกอะไหล่แล้วเรื่องของอะไหล่รถยนต์นะสำหรับมิงเฮงนะอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันถึงใส่กล้องแบตเตอรี่นะฮะอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่วันนี้จะเป็นหน้าร้านก็ดีนอกสถานที่ก็ดีนี่ฟรีไม่ชาร์จนะแล้วประกันแบตถึงปีรับเทิร์นแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายโชคอัพคันยาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกบังต่างๆเครื่องมือช่างมีครบเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตรงมาเลยที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์นะถนนรัฐพัฒนาอย่างเยื้องธนาคารฐานไทยธนชาตินะฮะก็เปิดแต่เช้าเลยนะ 7:30 นถึง 17:30 นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะโทรไปก่อนได้ทาง042-711-515 042-711-515นะฮะก็ไปกันได้สำหรับที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์อะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบจบในที่เดียวนะครับ

0: ุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด้วนด้วนด้วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GL และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
2: ของอะไหล่รถยนต์ต้องมิงแห่งอะไหล่ยนต์เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแวะมาเลยถนนรัฐพัฒนายังเยื้องธนาคารธนไทยธนชาตินะฮะก็ไปได้นั้นอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่เครื่องมือช่างครบเลยนะฮะเปิดบริการตั้งแต่ 7:30 นถึง 17:30 นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเอง0427111515กับมิงแห่งอะไหล่ยนต์อะไหล่รถยนต์คุณภาพดีบริการเร็วราคาคุณภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์นะเท่านั้นนะครับ

ช่วงท้ายๆชั่วโมงพอก็ท้ายๆรายการแล้วล่ะเนาะกับทางด้านของมิงเฮงหลายยนเป็นประจำนะช่วงนี้นะก็ขอบคุณในช่วงเบรกนี้ด้วยนะฮะเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อตรงมาเลยที่มิงเฮงอะไรยนถนนรัฐพัฒนายังเยื้องธนาคารฐานไทยธนชาติที่เองนะฮะ0427115155ก็โทรไปก่อนได้หรือจะไปด้วยตนเองก็ไปได้แต่เช้าเลยนะ7:30 นถึง17:30 นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองสำหรับมิ้งแห่งอะไหล่ยนต์นะครับก็ขอบคุณในช่วงเบรกนี้ด้วยก็เดี๋ยวสักครู่นะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดีเจจิรากลับมาช่วงหน้าเพลงสตริงกันบ้างนะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
2: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24-26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชรายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6-9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสทนชจึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มมรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มมจังหวัดพิษณุโลก76มมจังหวัดนครพนม69มมจังหวัดกาญจนบุรี33มมและจังหวัดนครปฐม13มมด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

M-Cord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainดีเจจิราจิรวัตร

0: ทักทายกันในช่วงที่สองนะฮะก็กับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทสกลนครยังอยู่กันดีเจจิลาจิรวัฒน์นะในช่วงสายมานิดๆละ9นาฬิกา17นาทีแล้วล่ะเนาะกับในช่วงนี้เพลงสตริงก็ยังคงทักทายได้เหมือนเดิมนะสำหรับเพลงสตริงเนี่ยนะฮะก็042747489นะฮะ0427474489นะครับก็นะทยอยเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับนะฮะกับในช่วงเพลงสตริงนะยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะอีก1ชั่วโมงสำหรับในช่วงเบรกนี้นะครับ
1: Happy on your timeNew request.

0: ครับคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ mcot superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบนร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ mcot superfan starter ราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 สิทธิ์ในการร่วมโบนไปจนถึงราคา500 บาทกับ mcot superfan diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300 สิทธิ์กับการร่วมโบนกิจกรรมครั้งนี้นะครับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24 รางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5 รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมั่นนะครับ
1: Enjoy music for you.

ครับกับช่วงเพลงสปริงก็ยังอยู่กับดีเจจิระชิโรวัตรนะฮะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกกำลังมันเลยทีเดียวนะฮะหลายคู่ก็พลิกล็อกกันไปนะฮะนอร์เวย์มาแรงนะฮะตบบราซิลไป 2-1 บราซิลก็เรียบร้อยไปเนาะนอร์เวย์กำลังแรงเลยทีเดียวอังกฤษนะฮะตอนนี้นะอังกฤษกับเม็กซิโกนะอังกฤษนำ 3-1 นะครับนะฮะก็หลายๆคู่เนาะเยอรมนีกับทางด้านของอะไรนะปารากวัยหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ย 1-1 อยู่ไม่รู้จะเข้าอย่างตอนนี้เอาดูก่อนหน้านี้ยังเสมอกัน 1-1 อยู่นะก็ต้องลุ้นกันไปนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ทีมใหญ่ก็ตกไปเยอะเหมือนกันนะฮะส่งบริการช่วงนี้กับซันกลินกับเปาลีก็แล้วกันนะฮะ

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าทิปช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: ทำไรอ่ะ
9: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
8: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
10: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบสหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับ
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
10: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474589
0: MCART Radio Network

เราสู่กันฟังนะเบิร์ดธงชัยนะฮะก็ทยอยกันไปสำหรับเพลงสตริงทั้งเก่าทั้งใหม่กันในช่วงสายวันนี้นะจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะฮะก็กลางๆปีละนะครับสำหรับปีพุทธศักราช2569นะฮะก็เผื่อเป็นแป๊บเป็นกันก็มาสู่กลางปีนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับการทำงานในช่วงพักเช้าวันนี้ก็ยังคงเป็นกำลังใจกันทุกที่ทุกแห่งเหมือนเดิมนะฮะกับทางอสมทสกลนครตรงนี้ก็อู่เป็นเพื่อนกับผู้ฟังในทุกวันนะกับหน้าที่ของดีเจจิราแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์นะจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ยังมีดีเจวิษณุช่วง10 โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายก็ดีเจจิราบ่าย2 โมงถึงบ่าย 3 โมงรอบนึงแล้วก็ดีเจยุบ่าย3 โมงถึง 6 โมงเย็นอีกรอบนึงนะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะกับทีมงานของอสมท.สกลนครนะครับ

0: มีเราของแหวนชิติมานะฮะนะก่อนหน้านี้ก็เพลงเก่าๆออสกิริบุญปลูกรักนั่นเองขอบคุณหลังไม้ทักทายเข้ามาอยากจะฟังอาภัพของอริสมันพงษ์เรืองรองนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้มีเรื่องของกิจกรรมเชียร์บอลโลกกับออสสมทมาฝากกันนะฮะครับคุณผู้ฟังครับบริษัทออสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ mcord superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบนร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ mcord superfan starter ราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 สิทธิ์ในการร่วมโบนไปจนถึงราคา500 บาทกับ mcord superfan diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310กับการร่วมโบสถ์กิจกรรมครั้งนี้นะครับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24 รางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5 รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมั่นนะครับ
1: Happy on your time
0: กับช่วงท้ายชั่วโมงท้ายรายการแล้วล่ะคงจะส่งท้ายอีกสักเพลงหนึ่งกับเพลงที่ขอเข้ามาก็แล้วกันเนาะก็ยังไงก็ติดตามช่วงบ่ายกับดีเจจิลาเนี่ยบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงกับลูกทุ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนเพลงที่ขอไว้นะฮะอาภัพของอริสมันพงษ์ลองฝากส่งท้ายเลยก็แล้วกันช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสภ.พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการอมงบประมาณจำนวน 1,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูลผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปปส.ประสาน DSI ผลักดันคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ดูดาวเทียมแจ้งฐานขณะนี้พบวัตถุประหลาดห้อยอยู่กลางท้องฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงลักษณะคล้ายผู้หญิงมือขวาถือตะเกียบพวกเห็นไม่ได้แล้วนั่นมันเ

0: ลกเคล้าเด็ดอร่อยโดนใจขายดีอันดับหนึ่งในเมืองไทยทราบแล้วจิ้มเย้ยทราบแล้วเปลี่ยน
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042747405042747489 0427474089 Love Train.ดีเจวิษณุมณีปกรณ์

ครับผมในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงนอนดึกนะในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลก2026นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครของเรานะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับผมในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือ cheer.mcot.net ขั้นตอนง่ายๆเองนะครับผมเพียง1เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับผม3แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาท

0: ซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมนะครับของรางวัลฟังนะครับมีดังต่อไปนี้สำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็ได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับผมก็ร่วมโหวตกันด่วนเลยนะครับ
1: ครับผม
0: และนอกจากนั้นนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับผม
2: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

พื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOTCOMMECT นะครับ Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot SD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม

0: Bangkok Radio Network 107 MHz Bangkok Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Networkคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: MCOT Radio MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2 อันและแว่นกันแดดคะแบบ1

0: ครับผมกลับเข้ามาในช่วง อีกหนึ่งเบรกนะยังคงอยู่กับผมพิษณุนิพกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Glow Green ก็วันนี้พร้อมโปรยฝนนะตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงมาแล้วนะฝนยังคงโปรยปลายส่งทิ้งช่วงลงมาต้อนรับจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะวันนี้ก็วันอังคารละนะอังคารวันล่วงเลยมาแป๊บๆนะครับผมนะอังคารที่6นะกรกฎาคม2569ทุกแพลตฟอร์มของเรานะยังคงเชื่อมโยงเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวขอเบรกนะ11นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวนิดเบรกแล้วทีมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนพื้นเดี๋ยวช่วงนี้มีในเรื่องดีๆในสกลนครแล้วก็ในช่วงควันหลงของมิสยูนิเวิร์สถือว่าผู้เข้าประกวดนะง่ายๆของสกลนครแล้วก็สารคามเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีเขาแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้พี่ที่ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิ่นเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรศิษฐ์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรศิษฐ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายบริษัทระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้ง

0: ที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดนลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: M-Cord Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
6: M-Cord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio

0: ต่อไป
1: เดี๋ยวผมขอขึ้นใหม่ได้ไหมแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาในเบรกที่3ชั่วโมงที่2นะฮะยังคงอยู่กับผมวิษณุนิมกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะก็ได้ประชุมเพราะว่าพบสื่อกันมานะไอ้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการไอ้ขอไปครับเข้างานนะฮะก็งานของได้คุยกับทางสัมภาษณ์ทางท่านรองที่การบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครกับกำหนดการหารือความร่วมมือทางวิชาการและร่วมพิธีลงนามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสกลนครแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและโรงพยาบาลวานรนิวาส

ครับผมเอาละครับผมก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องอ่ะอีกหนึ่งช่วงนะครับยังคงอยู่ในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะยังคงอยู่กับผมวิษณุนิพกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอตเรดิโอโกลกรีนนะครับในช่วงเอ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอตเรดิโอโกลกรีนพร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มจะเป็น www.mcot.net วิทยุออนไลน์ทั่วทุกมุมโลกหรือว่าจะเป็นในเพจอสมทสกลนครแอปช่อง TikTok หรือว่าเอ็มคอตทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect แอปเดียวเอาอยู่ทุกอย่างตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงในการขับรถนะเพราะสายฝนโปรยปรายทั่วทุกบริเวณสกลนครนะครับ Mcot

0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลงพิเศษ

0: ครับผมก็ขอบคุณนะสายสักครู่ด้วยนะครับจากครูพานนะครับครับผมในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงนอนดึกนะในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลก2026นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครของเรานะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับผมในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือ cheer.mcot.net ขั้นตอนง่ายๆเองนะครับผมเพียง1เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับผม3แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมนะครับของรางวัลฟังนะครับมีดังต่อไปนี้สำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็ได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airwayภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับผมก็ร่วมโหวตกันด่วนเลยนะครับครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับผม
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Happy on your time.
3: Mcot Radio Network 107 MHz.
0: ก็ส่งความสุขไปเป็นกำลังใจให้กับขออภัยนิดนึงเดี๋ยวเบรกนะเสียวสัก

0: รู้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งขอให้นิดนึงเขาจะส่งกำลังใจไปทางเทือกเขาภูพานสักหน่อยหนึ่งนะช่วงนี้ฝนตกโดยเฉพาะใครที่ขับรถลงตรงเส้นภูเขานะต้องระวังว่าภูเขามันมีทั้งทางคดเคี้ยวทางชันทางลาดเอียงอะไรต่างๆก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงเบรกท้ายพร้อมด้วยข้อพิจารณาห้างหุ้นส่วนจำกัดสกุลธนิตเซอร์วิสของเราครับ
1: Mcot Radio Network 107 MHz
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: Mcot Radio Network
10: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมMcot Radio Network 107
9: Mcot Relax Station

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมกลับเข้ามาถึงช่วงนี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิทตลอดเดือนมิถุนายน2569เลยนะครับตั้งแต่1-30มิถุนายน2569คอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดวันนี้เปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตในเดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับผมขออภัยหนึ่งตั้งแต่บาทเดียวเลยนะต้องขอไว้หนึ่งที่คอปวันนี้โดนวัดเล่นงานด้วยที่คอปพิทของเรานะครับผมก็โปรโมชั่นดีๆที่ผมบอกนะ 3,200 บาทนะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดตลอดเดือนกรกฎาคมนะขออภัยเมื่อกี้พูดเดือนกรกฎาคมแล้วนะทั้งเดือนเลยวันนี้วันจันทร์ก็ยังมีเวลาจนถึง31กรกฎาคมบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1นะครับเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองก็รับเริ่มต้นที่800รับไส้กรองฟรีค่าแรงไม่คิดก็เข้าไปหาเราปรึกษาเรื่องยางเรื่อง

0: ี3สาขาสาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นไป200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับมีทั้งจะเป็นพูดง่ายๆว่ามีทั้งจะเป็นศูนย์ซ่อมแม็กยางเช็คช่วงล่างรถเล็กรถใหญ่ไม่ใช่มีแค่รถ4ล้อนะเก๋งกระบะแต่ว่าซ้ายมือของเรายังรับรถ6ล้อรถ10ล้อรถทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วก็เข้าไปสุดก็คือปั๊มก๊าซปตท.แล้วก็มีสถานที่พูดง่ายๆว่าจะจำหน่ายสินค้าแบบคือเบ็ดเตล็ดคือในราคาส่งด้วยสาขา2ตรงข้ามต่อชด23มีคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นพร้อมปั๊มก๊าซ LPG แห่งที่3ก็เลยมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นไปนะครับสักประมาณเกือบ1กิโลอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุการปั๊มก๊าซ LPG แล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านเอาขอส่งความสุขไปทางสุราษฎร์ธานีบ้างนะครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

นะครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมด้วยใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมช่วงเวลานี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับต้อนรับเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเลยนะครับสูงสุดกับโปรดีๆลดช่ำคุ้มขนองนะครับผมพูดง่ายๆลด 3,200 บาทส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านกำหนดนะครับจะเป็นบริสโตนไฟโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะเรื่องแม็กเรื่องยางมั่นใจปรึกษาเราฟรีด้วยนะครับเราเป็นศูนย์นะตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบมากด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทีมงานช่างที่ประสบการณ์สูงหรือว่าเปลี่ยนถ่ายลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มๆใช้บริการได้นะครับทั้งหมด260สาขาทั่วประเทศไทยของเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้เวลาคุณไปที่ไหนก็สามารถเข้าไปเติมลมในตัวเจนได้ปลอดภัยกับห้องยางคงความเย็นของห้องยางไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้แบบสบายใจนะครับเครื่องยนต์ฟิตด้วยน้ำมันเครื่องนะครับฟรีไส้กรองด้วยเริ่มต้นที่880บาทเท่านั้นเองรับไส้กรองฟรีแล้วค่าแรงไม่คิดวันนี้ก็เข้าไปหาเรานะเราไม่ได้ดูแลแค่รถ4ล้อรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นรถขนาดยักษ์รถขนาดใหญ่ด้วยนะจะเป็น6ล้อ10ล้อรถพ่วงรถบัสรถเมล์เข้าไปหาเราได้ทำได้ทุกอย่างนะช่วงล่างเปลี่ยนยางซ่อมยางทุกอย่างนะแม้แต่ปรึกษาเรื่องของยางที่คอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรา3สาขายักษ์นะครับสาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นไปสัก200เมตรเลี้ยวขวานะเข้าไปขวามือก็จะเป็นศูนย์แม็กยางตั้งศูนย์ถังล้อที่ทันสมัยตรงเข้าไปสุดก็โรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็สายมือเป็นทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเบตเตอร์เด็ดแล้วก็สายมืออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ดูแลรถใหญ่รถ6ล้อรถ10ล้อทุกอย่างเลยนะสาขา2ตรงข้ามจชด23มีคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเซเว่นมีปั๊มก๊าซ LVG ไว้คอยจอดพักรถพักเหนื่อยแล้วแห่งที่3เส้นจะไปอุดรนู่นแหละแถวบ้านบางขว้างนะครับเลยโรงเรียนท่านารายไปสัก500เมตรอยู่ซ้ายมือมีโรงบรรจุก๊าซปตท.มีปั๊มก๊าซ LVG ห้องน้ำสะอาดสะอ้านสะดวกสาขาไหนก็แวะนะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมรับโปรโมชั่นดีๆกับคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเราครับ
2: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green

ครับผมดูเวลาหมดแล้วล่ะนะเหลืออีก1นาทีนิดๆเดี๋ยวสักครู่11นาฬิกา12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์คดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับผมวิษณุอนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนคงจะต้องลากับวันจันทร์วันทำงานหลายคนนอนดึกนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะในช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บนะคือสำคัญที่สุดในชีวิตนะฮะถ้าไม่เป็นดีที่สุดนะลานะครับผมในช่วงวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะทานข้าวให้อร่อยนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง
1: ส่งอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุด
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่าเคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดี

0: พิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับดาวสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
0: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะแจ้งเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 13,000 จำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบ.งบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำ ำแนะนำแล้วก็เสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า

0: ค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพ.ร.บ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.บ.โอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้ง2แล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทย์ร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการ

0: กระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิด ตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเพราะแต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการรวมถึงรถกระเช้าจากปพ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กรองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา

ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลแลนด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1-0เมื่ออันเดรสเชลเดอร์ลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลแลนด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลแลนด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2-0แต่ว่ามาช่วงทดเวลา7จุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาซิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลแลนด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่ง

0: สำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่ของเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซิลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลแลนด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่นึงค่ะโดยบากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2ประตูต่อ0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินโยเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1ประตูต่อ2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควานซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3ประตูต่อ1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2ต่อ3จากจุดโทษของราอูลมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3ประตูต่อ2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พรก.กู้400ล้านวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลังพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน1579รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย1200

0: 132รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองใจฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบใจฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก๋ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจากโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก๋ายพบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ๋วชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85%นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกังซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนโพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความแรงลมสูงสุดใกล้แตะระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกิตติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spot

0: ไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบกหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
8: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ทำไรอ่ะ
3: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
2: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
4: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด

บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนำเข้าสู่ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครค่ะวันนี้แน่นอนก็ยังคงมีข่าวนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับวิกฤตน้ำหนองหานนะคะในพื้นที่จังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะฉันเองก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าไปทำข่าวนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในที่ประชุมในการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหานเรานะคะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางจังหวัดเองนะคะจังหวัดสกลนครของเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ3มหาวิทยาลัยหลักๆเลยนะคะที่เข้าร่วมแล้วก็ผู้ภาคีเครือข่ายนะคะทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตระหนักนะคะถึงความสำคัญในการที่ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวัชพืชน้ำนะคะแล้วก็การบริหารจัดการหนองหานเนี่ยแหละค่ะสู่ความยั่งยืนนะคะเป็นการยกระดับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สร้างระบบเศรษฐกิจนะคะให้เป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะโดยมีแนวคิดที่จะให้ภาคเอกชนของเราเนี่ยนะคะให้ภาคเอกชนเนาะนะคะได้เข้ามานำเสนอวิธีแก้ปัญหาวัชพืชน้ำแล้วก็การบริหารจัดการหนองหานนะคะสู่ความยั่งยืนค่ะโดยในการประชุมเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะคะก็มีคุณวิชัยทองแตงและคณะนะคะก็ได้มานำเสนอรูปแบบแล้วก็วิธีการนะคะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนนะคะการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในพื้นที่นั่นเองค่ะนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญนะคะที่มีโอกาสได้เข้าไปฟังแล้วก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแนวคิดนะคะของผู้ที่มีองค์ความรู้นะคะที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้ง3มหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ผนึกกำลังก็จะมีผู้ที่มีความรู้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆมานำเสนอแนวคิดนะคะระดมความคิดกันว่าเราจะมีการดำเนินการนะคะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการกำจัดวัชพืชซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวัชพืชน้ำในหนองหานนี่โหถ้าเกิดใครไปนะคะก็จะเห็นเขาเรียกว่าเป็นตอนนี้จอกหูหนูยักษ์นะคะที่แบบแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วก็เป็นปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอแนวความคิดนะคะในการที่จะแก้ไขกำจัดวัชพืชในหนองหานนะคะฟื้นฟูสภาพหนองหานนะคะจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเสียงสัมภาษณ์จากทุกๆส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงของคุณวิชัยทองแตงนะคะประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงของทางดร.ก้องด้วยนะคะดร.ก้องสุริเยนะคะท่านก็มีความรู้นะคะในการที่จะมาบริหารจัดการตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะเสียง

0: สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันว่าแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าจะมาแก้ไขนะคะปัญหาพลิกวิกฤตวัชพืชหนองหารสู่ความยั่งยืนนะคะทางคาร์บอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ครั้งแรกสมัยท่านผู้ว่าที่ชื่ออดิศักดิ์แล้วหลังจากนั้นก็มาหลายๆครั้งด้วยการมาเดินสายบรรยายให้ครบทุกมหาลัยละทุกมหาลัยที่นี่แหละก็ในไปมาหลายครั้งเราก็เริ่มก็เป็นคนชอบน้ำเวลาผมไปวันพะเยาผมก็จะล่องเรือไปชมวันพะเยาไปมาดูแลโดยเฉพาะไหมหรือมีเพียงแค่การของงบมาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำหรือของงบมาเพื่อขจัดชวาขจัดจอกหูหนูขจัดนุ่งขจัดนี่อ่ะคือผมสุดท้ายแล้วนะครับเริ่มลงมือศึกษาเมื่อ6เดือนที่แล้วตอนที่คนเนี้ยสุภาพบุรุษคนเนี้ยเข้าไปขอร้องว่าคือวันนี้ในตัวเขาเองแล้วญาติๆเขาตลอดจนคนสกลนครจำนวนมากเริ่มมีรู้สึกอึดอัดใจกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็เลยถือโอกาสลงไปดูสาวว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรตอนนั้นอาจารย์ไก่ก็ไปด้วยล่างเหนือต้องไปด้วยต้องขึ้นไปสำรวจบนพื้นที่ดอนสวรรค์แต่ตอนนั้นยังไม่สำรวจพื้นที่ดอนที่ตอนสาวเอเมื่อหลังจากนั้นเราก็ไปผมก็ส่งนักเรียนก็มาอีกหลายครั้งมาศึกษาพื้นที่มาศึกษาความเป็นไปได้คืออะไรก็ตามถ้าจะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันมีศาสตร์ก็มีสูตรสำเร็จมันอยู่แล้วเป้าหมายต่อไปที่ผมคิดคือว่าทำอย่างไรที่มันกำลังจะทำเนี่ยเป็นการสร้างชาติยังไงจะทำให้ประเทศชาติเราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติยังไงแล้วสามารถจะเป็นผู้นำทางด้านนี้ได้ไหมเนื่องจากพวกเราทีมเราเนี่ยโดยเฉพาะต้องเนี่ยนะครับเป็นทีมที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ศึกษาคนความจริงจังเขาจบจาก UC Davis แต่ขณะเดียวกันเน็ตเวิร์กที่เด็กไทยที่เราปั้นไว้ที่เด็กที่มีความสามารถที่เป็นสตาร์ทอัพเมื่อชาวเมื่อเด็กๆมันเรียกคุณวิชัยว่าเป็นกอล์ฟเตอร์อัพผมก็ต้องเปิดประตูต้อนรับเด็กทุกคนแล้วผมก็ได้พบว่าเด็กไทยที่มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มีเยอะมากเดี๋ยวความว่ามาจะพาต้องเอินมาด้วยเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วแผนที่ภาคใต้อากาศเป็นยังไงจากบนที่ดิน 80,000 กว่าไร่ใกล้แสนไร่วันนี้มันเหลือ 7,000 กว่าไร่มันแปลว่าอะไรคำตอบมันคือว่ามันเนี่ยเกิดจากซากพวกนี้มันลงโกยขึ้นโกยขึ้นโกยขึ้นมันก็กลายเป็นแผ่นดินใหม่เมื่อเราไม่ไปเก็บก็เกิดกลายเป็นเกาะอย่างงี้ไงซึ่งโอเคเกาะก็อาจจะสวยนะไอ้เราไม่สวยแต่ว่าทำยังไงที่จะหยุดยั้งมลพิษเหล่านี้ได้ก็เลยเกิดการส่งทีมงานมาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็เอาทุกชิ้นในบนพื้นน้ำเนี่ยเอาไปเข้าแล็บของเราเองของกลุ่มเราเองเอามาขายที่จะทำให้รู้ว่ามันเอาไปทำเป็นพาเลตเรื่องไม่จิ้วมวลส่งออกไปต่างประเทศได้ในประเทศในยุโรปมีประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการเยอะที่สุดญี่ปุ่นเพราะว่ามันเกิดโรงไฟนิวเคลียร์เขารู้เขาก็ได้หันมาใช้ไบโอแมสซึ่งเป็นไบโอแมสของประเทศไทยแต่ผมไม่เริ่มต้นทำตรงนั้นแล้วก็ไปตั้งบูเป็นตั้งเพื่อให้เขาทำต่อนะผมไม่ได้คิดว่าผมจะทำอย่างเท้าวันตลอดไปผมไปจุดประกายเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำได้ถ้าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งและวางแผนที่ดีๆแต่ถ้าเราไม่มีเน็ตเวิร์กในต่างประเทศที่เราเชื่อมโยงกันไว้ถ้าคุณยายไม่ได้ทำธุรกิจต่างประเทศมาก่อนเราก็จะไม่เห็นภาพนี้ไงชุมนี่บ่อยเราไปค้าขายเรื่องนี้บ่อยเอาละวันนี้ต้องถือว่ามันมีโซลูชันเรียบร้อยแล้วแต่โซลูชันเนี่ยต้องกลับไปถามคนสกลนครว่าอยู่พร้อมจะเปลี่ยนไหมอยู่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงหนองหารให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับทุกคนไหมอยู่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้ขยะมลพิษทั้งหลายที่อยู่ในหนองหารเนี่ยให้กลับมามีคุณค่าใหม่ไหมคำว่าคุณค่าใหม่นี้สุดท้ายมันนำมาพร้อมด้วยราคาซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญว่ามาตรฐานนี้ขายประเทศสิงคโปร์ให้มาตรฐานนี้ขายยุโรปอย่างนี้เป็นต้นแรกของประเทศไทยเซ็นเตอร์อยู่ที่นี่เลยครับแล้วมันทำได้เพราะว่า 4.3 ล้านมันเยอะพอมันเยอะพอที่ทำให้เกิดตัวเลขทางเศรษฐกิจได้เนี่ยคือสิ่งที่พวกเรามองเห็นเมื่อชาวบ้านทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะขาย

ัตถุดิบที่เป็นขยะทางการเกษตรเนี่ยแทนที่จะเป็นการเผาและสร้างปัญหาใหม่ให้กับพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นเอามาขายเป็นเงินทองได้เงินก็มาเพิ่มมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นและเมื่อเราทำให้น้ำใสสะอาดแน่นอน

0: ่านกล้าที่จะประกาศผมดูมาหลายจังหวัดแล้วจังหวัดนี้มีศักยภาพในการประกาศเป็นเน็ตซีโร่มากที่สุดเพราะเพียงแค่อยู่เอาขยะ 4.3 ล้านตันออกเนี่ยอยู่เป็นเน็ตซีโร่ละเขาอยากจะเชื้อเชิญชักชวนคนสกลก่อนทุกคนให้มามีส่วนร่วมกันนะฮะเรามารักษาบ้านเรามาสร้างสารทรัพยากรของเราบนพื้นที่ถึงแม้จะเหลือน้อยลงก็77,000ไร่นะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเปิดแนวทางเพื่อให้รัฐบาลเขาสามารถดูแลตัวเองมีไปม่านน้ำขนาดมหึมาที่หล่อเลี้ยงคนทั้งจังหวัดรวมทั้งจังหวัดข้างเคียงได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะนะครับเป็นกึ่งอินฟราสตรัคเจอร์ละนะเพราะว่าแล้วจะเอาน้ำใช้กันที่ไหนอ่ะชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะเพราะไอ้โลกร้อนนี่แหละมันก่อให้เกิดเอลนิโยลานิญาซึ่งทำให้สภาพภูมิอากาศมันแปรปรวนไปหมดเลยอ่ะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะยืนยันก็คือว่ามันถึงเวลาแล้วฝากสื่อมวลชนทั้งหลายทั้งปวงด้วยนี่มันถึงเวลาแล้วเราหยุดเฉยๆไม่ได้เลยเราจะปล่อยให้มันกลับมาสะท้อนทำลายพวกเราหรือท่านก็ฝากทุกคนนะครับว่านี่คือแพชชั่นของคุณวิชัยผมไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่าเข้าใจผิดผมเป็นภูมิเป็นเด็กบ้านนอกที่มีแพชชั่นเท่านั้นเองพ่อแม่ก็เป็นชาวนาเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นคนสกลนครนี่แหละเขามาจากยากจนเหมือนกันเป็นคนตัวเล็กมาก่อนแล้ววันนี้พอเราเติบใหญ่ขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรบางสิ่งที่ทิ้งไว้ให้เกิดผลประโยชน์กับลูกหลานคนไทยด้วยกันคนจังหวัดสกลนครด้วยกัน
1: จากชาวบ้าน
0: เป็
1: นไงบ้าง
0: คะก็เบอร์นว่าโชคดีที่เนี่ยคนเนี้ยเขาโอ้โหแอคทีฟมากคุณต้อมเขาลุยไปทุกพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านใช้เพจสกลนครของเขาเนี่ยเผยแพร่ความภูมิความรู้ต่างๆให้กับชาวบ้านเข้าถึงชาวบ้านตรงไหนติดขัดลงไปชาร์จเองลงไปคุยเองเลยอย่างเนี้ยมันทำให้เกิดกระบวนการที่มันขับเคลื่อนว่าเรากำลังทำอะไรและสิ่งที่เราทำนั้นมันมีมูลค่ากับจังหวัดนี้แค่ไหนฝากเรียนทุกคนด้วยนะครับว่าไม่ได้มีมูลค่าแค่จังหวัดนี้ครับจังหวัดนี้ดีขึ้นแน่นอนแต่มันมีมูลค่าต่อประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีแวลูเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เรากำลังจะทำ
2: โจทย์ของท่านวิชัยนะครับที่ได้ท่านได้เรียนขั้นต้นเนี่ยนะครับผมในคณะทำงานนะครับก็มีหน้าที่ต้องทำให้มันเป็นจริงนะครับการทำให้มันเป็นจริงเนี่ยก็มีหลายองค์ประกอบปัจจัยนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาลงพื้นที่จริงๆนะครับดูปัญหาจริงๆสำคัญที่สุดหรือเป็นสิ่งที่เราโชคดีคือเราเป็นธุรกิจที่มีโจทย์จากตลาดมาอยู่แล้วนะครับว่ามีความต้องการอะไรบ้างหนึ่งในความต้องการนั้นก็คือตัวไบโอชาที่มาจากตลาดต่างประเทศนะครับก็ยิงตรงมาที่ท่านวิชัยนะครับจากตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาที่เราต้องปฏิบัติตามในระดับที่สูงนะครับเราก็มาลงดูพื้นที่ว่าในพื้นที่เหมาะสมไหมในการทำก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับของตัววัชพืชเข้าห้องแลบนะครับก็โดยสรุปภาพใหญ่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะสามารถสร้างตัวไบโอชามาเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือประเทศไทยกำลังจะออกมาตรฐานม่อกอของไบโอชานะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเป็นรายละเอียดที่คณะทำงานลงมาทำประมาณ6เดือนนะครับเบื้องต้นผมแจ้งว่าสามารถทำได้นะครับส่วนสำคัญที่เมื่อกี้เป็นคำถามก็คือส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวไบโอชาเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับแต่การได้ไบโอชาเนี่ยหรือการจัดการเรื่องวัชพืชเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งจับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่านะครับเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวเงินดิจิตอลก็คือตัวคาร์บอนเครดิตนะครับก็มีตลาดจากต่างประเทศที่ระบุชนิดคาร์บอนเครดิตจากโครงการไบโอชาเช่นเดียวกันแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดนะครับมาตรฐานก็มีกฎหน่วยงานต่างๆที่มากำกับนะครับอันนี้เราก็ดำเนินการจำเป็นต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการภาพใหญ่ๆในเชิงของรายละเอียดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าการได้มาซึ่งไบโอชาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีกระบวนการผลิตมีเทคโนโลยีทีมเรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์ในการสร้างโรงงานลักษณะเดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีวัตถุดิบนะครับตัวเลขวัชพืชที่

0: ที่คุยกันในระดับ 4.3 ล้านตันถึง 5.8 ล้านตันที่ได้กล่าวไปแล้วจากทีมวิชาการนะครับก็สำหรับตัวผมมองเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็วัตถุดิบตัวนี้ก็เป็นโอกาสของคนสกลนครนะครับก็ถ้าพูดกันตรงๆผมมองเหมือนน้ำมันดิบอะครับเราเหมือนที่นี่มีน้ำมันดิบอยู่ประมาณ5ล้านกว่าตันนะครับ5ล้านกว่าตันนี่มหาศาลนะครับผลิตน้ำมันได้มหาศาลนะครับแต่สกลนครถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือก็มีวัตถุดิบหรือน้ำมันดิบอยู่กับตัวนะครับหน้าที่ก็คือเปลี่ยนวัตถุดิบน้ำมันดิบชนิดเนี้ยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านะครับนอกจากไบโอชาร์อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเรียกว่าไบโอโซเวนต์นะครับไบโอโซเวนต์ก็คือเป็นน้ำมันจากธรรมชาติเราอาจจะได้เคยได้ยินคำว่าน้ำส้มคันไม้นะครับแต่มันมีอะไรมากกว่าน้ำส้มคันไม้ที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์ตัววัชพืชนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราศึกษาแล้วแล้วก็มีตลาดได้เคยทำตลาดแล้วนะครับอันนี้ก็เรียนภาพใหญ่ว่าจากแพชชั่นจากนโยบายของท่านวิชัยเนี่ยในฐานะคณะทำงานเนี่ยเราก็ลงมาดูศึกษาในรายละเอียดอย่างนี้หนึ่งต้องดูมาตรฐานสากลตลาดเขาว่ายังไงสองต้องมาดูเทคโนโลยีที่เราจะใช้สามต้องดูวัตถุดิบนะครับอันนี้ในคณะทำงานนะครับแต่ยังไงก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยคณะทำงานในเชิงลึกเนี่ยก็ต้องให้คนพื้นที่เข้ามาช่วยนะครับอันนี้คนพื้นที่ที่เข้ามาดูแลโครงการเราเนี่ยก็คือคุณต้อมนะครับเนื่องจากในรายละเอียดเนี่ยแค่เรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการสร้างสแตนดาร์ดก็สำคัญมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สำคัญอีกเรื่องนึงก็เป็นในเรื่องของทางคุณต้อมนะครับ
1: ก็ขอบคุณท่านวิชัยนะครับที่เปลี่ยนปัญหาของหนองหารของเราที่เป็นภาระเป็นของอันตรายเป็นอุปสรรคกับหนองหารเราสิ่งแวดล้อมของเราที่มันเดือดร้อนแล้วให้มันเป็นมูลค่ากลับมาดูแลชุมชนกลับมาดูแลบ้านเกิดสกลนครของพวกเราก็ต้องขอบคุณแพชชั่นของท่านวิชัยทองแตงนะครับแล้วก็ทีมงานของท่านวิชัยที่เอาคนเก่งกับคนมีความสามารถจากปัญหากลายเป็นโอกาสแล้วก็สร้าง GDP ของบ้านเราให้เจริญเติบโตแล้วเราก็จะได้สภาพแวดล้อมที่ดีโดยท่านก็ไปเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดบวกกับเอาเงินต่างชาติมาดูแลพวกเราด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับ
2: กับก็จังหวัดสกลนครนะครับก็มีความโชคดีว่าเรามีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ทั้ง3มหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับราชภัฏและก็ราชมงคลซึ่งทำงานประสานสอดรับกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการดูแลหนองหารโดยพื้นฐานนะครับการในเชิงการอนุรักษ์และที่สำคัญที่สุดการใช้ประโยชน์โดยที่มองเรื่องประโยชน์ของคนในพื้นที่เป็นที่ตั้งนะครับซึ่งแต่ละมหาลัยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราก็ช่วยกันทำงานนะครับผมอยากให้ทางมอเกษตรได้นำเสนองานที่ตัวเองได้ดำเนินมาตั้งแต่อดีตนะครับณปัจจุบันด้วยแล้วในอนาคตจะทำอะไรนะครับแล้วก็จะเรียนทางราชภัฏและก็ราชมงคลครับ
0: ในนามของมอเกษตรนะครับในนามผู้บริหารนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราดำเนินการเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหนองหารแล้วเก็บ data ข้อมูลของหนองหารไปอย่างต่อเนื่องนะครับยาวนานกว่า20ปีตอนนี้เราเห็นแล้วว่าหนองหารมีสภาพเสื่อมโทรมและก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศค่อนข้างเยอะนะครับณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านวิชัยทองแตงได้เข้ามามีส่วนหยิบยื่นโอกาสในการจัดการทรัพยากรที่มีนะครับที่เป็นเรื่องของวัชพืชหนองหารก่อให้เกิดรายได้นะครับจากการใช้วัชพืชเหลือทิ้งแล้วก็เป็นปัญหาทั้งเรื่องของคุณภาพน้ำเป็นปัญหาเรื่องของการสัญจรเป็นปัญหาทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีในการที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ให้กับคนสกลนครแล้วก็พี่น้องรอบๆหนองหารนะครับในส่วนนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของสามมหาลัยเนี่ยเราจะจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับดำเนินการโครงการจัดการวัชพืชหนองหารให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาดุนันในอนาคตอย่างท่านวิชัยทองแดงได้กล่าวไว้นะครับ
2: ชัดแจ้ง
0: ราชภัฏ
2: ราชภัฏครับเชิญครับ
3: ครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเราก็มีการวิจัยเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นหนองหารนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับรวมทั้งชุมชนที่อยู่ภายใต้รอบหนองหารนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้รอบหนองหารนะครับก็มีการเข้าไปขับเคลื่อนในการทำวิจัยนะครับรวมทั้งการบริการวิชาการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาชีพต่างๆนะครับรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากชุมชนแล้วก็ในหนองหารนะครับรวมทั้งเราก็มีการขับเคลื่อนนะครับในการ

0: ทำเรื่องเชิงท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองหานนะครับแล้วก็ราชพัฒน์สกลนครก็จะมีในส่วนของตัวจัดตั้งส่วนความเป็นเลิศด้านหนองหานด้วยนะครับที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกันทั้งสามมหาลัยนะครับในการพัฒนาหนองหานนะครับขอบคุณครับ
1: ครับสำหรับราชมงคลนะครับจริงๆเราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องคนที่อยู่ในชุมชนและสังคมนะครับซึ่งมองว่าไม่ว่าจะเป็นมหาลัยทั้ง3มหาลัยได้ดำเนินการในเชิงการวิจัยและพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเรามองนะครับก็คือไอเดียของท่านวิชัยเรื่องของ Golden Triangle นะครับเราจะต้องมีส่วนร่วมภาคราชการด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีภาคเอกชนนะครับวันนี้ก็เป็นมีความโชคดีว่าทำสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดอยากจะนำไปสู่การใช้ได้จริงในเชิงของการพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำไปสู่ในเชิงธุรกิจนะครับซึ่งทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาหนองหานนะครับแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์นะครับทุกคนได้มีการใช้ประโยชน์แล้วก็มีความสุขร่วมกันในอนาคตครับ
2: ว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ภายใต้ความท้าทายเนาะวันนี้เรามีมหาวิทยาลัย3มหาวิทยาลัยเข้ามาให้ข้อมูลงานศึกษาวิจัยต่างๆรวมทั้งผลงานทางวิชาการที่ทำอยู่ที่หนองหานในระยะ 30-40 ปีเป็นข้อมูลที่ดีฮะแต่การนำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยผมมีความคิดว่าจังหวัดเราแล้วก็ภาคีเครือข่ายต้องทำงานร่วมกันวันนี้ถ้าหากว่าเราสามารถไปต่อโดยที่ไม่ต้องรออะไรอีกแล้วเนื่องจากว่าวัชพืชในหนองหานตอนนี้มันโตเร็วมากนะครับแล้วความคิดความอ่านของพวกเราก็มีมากพอแล้วอยากให้ร่วมมือกันเอางานศึกษางานวิจัยผลงานทางวิชาการเนี่ยอะไรที่มันสามารถขยับไปต่อในการที่จะจัดการวัชพืชในหนองหานหรือการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อยากให้ทำเลยครับในฐานะของภาคประชาชนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เราก็มีความคาดหวังสูงว่าการที่จะเอาวัชพืชมาสร้างมูลค่าเพิ่มมาสร้างรายได้แล้วก็กระจายรายได้ให้กับภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นต้นแบบของประเทศไทยได้เลย
3: เอาละค่ะและนั่นก็เป็นทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยได้ฟังตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงจนช่วงท้ายของรายการท่านจะเห็นภาพรวมของการผนึกกำลังนะคะในส่วนของทั้งจังหวัดเองนะคะผนึกกำลังรวมกับภาคเอกชนนะคะในการเปิดตัวสกลนครโมเดลทุ่มทุนสร้างโมเดลต้นแบบพลิกวิกฤตวัชพืชหนองหานสู่ความยั่งยืนทางคาร์บอนเราเห็นกระบวนการบริหารจัดการนะคะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะชาวจังหวัดสกลนครเองรอนะคะที่จะให้แบบมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญนะคะในการแก้ปัญหาวัชพืชที่สะสมอยู่ในหนองหานปริมาณมากๆเลยนะคะนะเราก็จะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้วิกฤตหนักมากแน่นอนและที่สำคัญจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนะคะร่วมมือกันเพื่อความอุดมสมบูรณ์คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับหนองหานสกลนครนะคะขับเคลื่อนสกลนครสู่เมืองแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองและนี่คือทั้งหมดนะคะกับบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลในวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
4: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว
5: สถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูง

0: ที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพ.ร.บ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพิพัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภามิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงษ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู

0: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3: อสมทเพื่อชุมชน

วยความจริงใจสวัสดีครับผู้ฟังครับพบกันในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะประจำวันบ่ายของวันจันทร์ในวันนี้จันทร์ที่6กรกฎาคม2019วันนี้ผมจิราจิรวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะฮะสำหรับในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของแจ้งเตือนสภาพอากาศนะฮะสำหรับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนะฮะแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีผลกระทบถึงวันที่6กรกฎาคม69นี้ครับจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักนะฮะก็จังหวัดเลยนะครับก็ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในห่วงของฝนนะฝนอาจจะตกหนักนะมีผลถึงวันนี้นะ6กรกฎาคมนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ในตามแหล่งน้ำต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะพอฝนมาก็เรียกว่ามาเยอะไม่มาก็อาจจะทิ้งช่วงกันไปนะครับซึ่งก็ต้องติดตามจากลมประตูกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะเรื่องของฟ้าฝนนะฮะมาว่ากันเรื่องต่อไปนะฮะสำหรับในส่วนของทางสกลนครนะมีการค้นพบกล่องมโหระทึกโบราณอายุกว่า 2,000 ปีกรมศิลปากรก็มอบเงินรางวัลให้แก่พลเมืองดีนะฮะที่ค้นพบนะครับทางกรมศิลปากร

ฮะยกย่องพลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ลงพื้นที่มอบเงินรางวัลให้แก่นายเข็มไทยสิทธิ์ณศรีนะฮะผู้ค้นพบกลองมโหระทึกโบราณอายุเก่าแก่กว่า 2,100 ถึง 2,700 ปีนะฮะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่นะฮะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่วัดบ้านดุนหอมตำบลดุนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์นายพนมบุตรจันทรโชตนะฮะอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่ผู้มอบโบราณวัตถุแก่กรมศิลปากรโดยมีนางสาวมนัชชาวาวิสิทธิ์วาวิสุทธ์นะฮะผู้ในการสำนักงานศิลปากรที่8ขอนแก่นนายสราวุธสุวรรณจุฑารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งสืบเนื่องจากนายเข็มไทยเนี่ยเข็มไทยสิทธิ์ณศรีนะฮะราษฎรบ้านนุ่นหอมได้ค้นพบกลองมโหระทึกในขณะทำการไถนานะเมื่อวันประมาณปี2012จึงได้นำมาเก็บไว้ที่บ้านต่อมาจึงได้นำเก็บรักษาที่วัดบ้านนุ่นหอมจนกระทั่งปี2018นะฮะจึงได้เคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่เฮือนผู้ไทยกะตะนะฮะของทางคณะชุมชนรวมทั้งนายเข็มไทยก็ได้เห็นชอบร่วมกันในการส่งมอบวัตถุโบราณวัตถุชิ้นนี้นะฮะซึ่งทางให้กับแก่กรมศิลปากรนะเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติแล้วก็อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งนายพนมบุตรจันทรโชตนะอธิบดีกรมศิลปากรได้พูดถึงว่าจากการที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรพบว่ากองมโหระทึกดังกล่าวมีเทคนิคการผลิตที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้นสูงมีส่วนประกอบของดีบุกนะฮะในอัตราที่พบได้ยากแล้วก็มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,100 ถึง 2,700 ปีคณะกรรมการกำหนดรางวัลเงินรางวัลสำหรับผู้เก็บได้วัตถุโบราณนะโบราณวัตถุนี้นะฮะจึงได้มีมตินะฮะกำหนดราคาประเมินไว้ที่แสนบาทแล้วก็อนุมัติเงินรางวัลตอบแทนให้แก่นายเข็มไทยสิทธิ์ณศรีจำนวน 200,000 บาทซึ่งคิดเป็น1ใน3ของราคาประเมินการจัดพิธีมอบเงินรางวัลครั้งนี้ก็เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณในจิตสาธารณะของนายเข็มไทยสิทธิ์ณศรีนะฮะผู้ค้นพบนะครับที่ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการดูแลโบราณวัตถุแล้วก็สมบัติของชาติต่อไปโดยกรมศิลปากรก็จะเก็บรักษาแล้วก็บูรณะไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะครับจากการที่ชาวบ้านนะฮะที่นนหอมนะฮะก็นายเข็มไทยสิทธิ์ณศรีเนี่ยไปผู้ค้นพบกองมโหระทึกนะโบราณอายุกว่า2,100 ถึง 2,700 ปีนะแล้วก็มีการล่าสุดก็มีการมอบให้กับทางกรมศิลปากรแล้วก็มีการมอบเงินตอบแทนถึง 200,000 บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์เองก็ยังค้นพบโบราณวัตถุต่างๆนะแสดงถึงความรุ่งเรืองเมื่อในอดีตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีที่มาฝากกันนะสำหรับในเรื่องนี้นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะสำหรับเรื่องราวของเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุโบราณนะครับแล้วก็มาพูดถึงกันในส่วนอื่นนะฮะทางในส่วนของยาเสพติดกันบ้างนะฮะยาเสพติดเรียกว่าก็มีการปราบปรามที่จังหวัดสุราษฎร์อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมีการสรุปในส่วนของการแต่ละพื้นที่นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างในพื้นที่ของจังหวัดในสพพังโคนนะครับก็มีการรวบเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะฮะปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สกลนครเจ้าหน้าที่

0: ตำรวจบางโขนนะฮะสพบางโขนก็ร่วมกับกองปราบปรามตำรวจทางหลวงตำรวจน้ำสกัดจับการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังขับรถหนีการตรวจค้นยึดของกลางยาบ้ากว่า 220,000 เม็ดนะฮะยาไอซ์น้ำหนักรวมถึง83กิโลกรัมก่อนตามรวบผู้ต้องหาได้ยกแก๊งนะฮะเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางโคลนะครับร่วมกับกองกำกับ3บก.ปกก.4บก.ทางหลวงด้วยนะฮะตำรวจน้ำสร.สร.น.4 กก.11 นะฮะบก.รน.แล้วก็ฐานพลานกองร้อยที่2108นะฮะแถลงผลการปฏิบัติงานการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ได้ผู้ต้องหา2รายก็คือเพชรชายอายุ39ปีนะฮะเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็48ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีเช่นกันเรียกว่าพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนกว่า 220,013 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์83กิโลกรัมแล้วก็รวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวน2คันนะฮะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองถึงตีสามนะฮะของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งต้องสงสัยสีขาวและสีดำขับตามกันมาด้วยความรวดเร็วบนถนนสายหมู่บ้านปงไฮบ้านสายทองนะฮะเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อตรวจค้นแต่ผู้ต้องหากับเร่งเครื่องหนีนะเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งเวลา 5:00 นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถยนต์สีดำที่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครตำบลบางโคนอำเภอบางโคนแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหา1รายรายที่1นะผู้ต้องหารายที่1ยึดของกลางจำนวนมากนะฮะรถยนต์คันที่2ที่หลบหนีไปได้นั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหารายที่2ได้ที่บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข304ตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง2รายฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าและยาไอซ์นะฮะไว้ในโดยมีการมีไว้ในครอบครองนะครับก็เป็นการตรวจเข้มในช่วงนี้เรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดของจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ันทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราร
5: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: ่วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: กับช่วงท้ายรายการและลากับอสมทเพื่อชุมชนนะฮะส่งท้ายในส่วนของขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลงและนามปณะแด่คณะสงฆ์ตามกำลังศรัทธานะครับในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสตามมติเทระมหาสมาคมนะฮะของคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครประจำปี2019นะฮะในวันที่10นะ10กรกฎาคมนี้ครับณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะฮะท่านใดทำบุญนะฮะรวมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลงพระทหารเพลงแล้วก็นามปณะนะฮะโดยจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะฮะที่จังหวัดสกลนครวันที่10กรกฎาคมนะครับก็ขอเชิญผู้ศรัทธาก็ทำบุญได้นะฮะเวลาหมดแล้วนะฮะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนในบ่ายวันนี้นะวันนี้ผมจิราจิรวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการก็ต้องขอบคุณผู้ฟังนะที่ติดตามทั้งสกลนครเองก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งแล้วก็ติดตามรายการอื่นกันต่อนะส่วนช่วงนี้ผมจิราจิรวัตรลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
3: M-Cord Radio Network 107 MHz คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Network 107
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: M-Cord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042

0: 0977-405-042-747-489 Love Train
1: MCOT Radio Network
2: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวย้อสกลนคร
3: สาวย้อสกลนคร
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหเหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ตอนรับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบพ่อกันนะคะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะฟังเพลงหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันตรงนี้เนาะช่วงเวลาบ่ายๆคือเก่านั่นละเบอร์มากันแล้วมากันคือเก่ามากันเหมือนเดิมนะคะพี่สาวย่อเอาเสียงเพลงมาฝากมาต้อนมาส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกแห่งทุกที่ขอให้เป็นมื้อที่ดีขอให้เป็นเวลาที่ดีและก็ขอให้มีความสุขสุขใจสุขกายสุขใจค่ะเพลิดเพลินกับเสียงเพลงสุขกายก็คือทำงานสบายสบายว่าต้องลำบากจนเกินไปแบบนี้เนาะผู้ใดก็อยากทำงานสบายอยู่ได้ล่ะพี่ยอดอยากมีเงินโอ้ยอยากมีเงินหลายๆเดซิได้ใส่เงินตามอัธยาศัยคู่มือนี่ฝืดเครื่องสิจกแต่ละบาทแต่ละสตางค์ขึ้นแล้วขึ้นอีกมีอย่างแน่นอนมีอย่างแน่นอนเนี่ยมือได้จังสิได้ใส่เงินตามอัธยาศัยเนาะ ขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนนะคะเป็นมือที่แฮปปี้สิ่งดีๆที่ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังกันตรงนี้ตลอดนั่นก็คือในเรื่องราวของความหอมล้อมกับความเย็นอยากได้ความหอมแบบยาวนานและเย็นแบบยาวนานหอมแบบยั่วหอมที่ไม่เหมือนใครและหอมที่ไม่มีใครเหมือนบ่มีผู้ใดคือละค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะหอมหอมลองซื้อเอามาใช้เบิ่งเนาะหรือว่าซื้อมาจักยี่ห้อ2ยี่ห้อและเอามาเทียบเบิ่งรับรองเลยนะคะว่าแป้งเย็นเพศสัตว์กินขาด ชนะใจแน่นอนหอมยั่วที่ไม่มีใครเหมือนอยากรู้ว่าผู้ใดได้กลิ่นหอมๆแล้วกลิ่นหอมยั่วๆนี่จะมีอาการเป็นแบบใดก็ต้องซื้อเอามาใช้กันละค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะแป้งเย็นเพศสัตว์3สี3กลิ่นสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหอมเย้ายวนชวนหลงไหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับน่าค้นหาหรือว่าจะเป็นสีเขียวนะคะกลิ่นปรินเซสอันนี้หอมแบบเซ็กซี่หมักแบบใดล่ะหมักแบบใดก็เลือกกันเนาะเลือกซื้อเอามาใช้จะได้กลิ่นหอมที่โดนใจจะได้ถูกใจกันตลอดไปเนาะหอมและเย็นหอมและเย็นอยู่ตลอดผู้แซ่บผู้สาวเนี่ยอยากให้หนุ่มๆหลงไหลบ่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองเงินเปลืองทองอะอย่างมากมายแค่ใช้แป้งเย็นเพศสัตว์นี่แหละหนุ่มๆได้สัมผัสกลิ่นหอมๆแล้วรับรองว่าติดเนิบชั่วหรือว่าผู้บ่าวนะคะอย่างผู้สาวโอ้ยผู้สาวกันประทับใจก็อย่าลืมค่ะซื้อเอามาใช้กันสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์บริเวณแต่ว่าผู้บ่าวผู้สาวเด้สุภูสุคนนั่นละค่ะทันทีที่ต้องการความหอมพร้อมกับความเย็นเมื่อใดเลือกใช้กันเลยสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะชมพูฟ้าหรือว่าเขียวจ้าส่งต่อกันกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: บรรยากาศของเสียงเพลงนะคะฝากตอนกันดูฟังกันค่ะให้ตายอ้ายก็ยังฮักว่าซันมวนในช่วงเวลานี้ละค่ะพร้อมกับสิ่งดีๆที่บอกกล่าวกันค่ะโดยเฉพาะสาวๆหรือว่าผู้ใดที่ชอบอาบน้ำเป็นนานสองนานแน่แนะนำค่ะ แนะนำสูตรตัวหอมนะคะผิวหอมๆแล้วก็กับการอาบน้ำทุกครั้งคุณจะฟินไปนานแสนนานนะคะบ่ได้มีกลเม็ดเคล็ดลับอย่างมากมายแล้วค่ะไม่มีไม้เด็ดไม่มีไม้ตายแต่ว่าใช้นะคะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปแล้วรับรองเลยนะคะคุณผู้ฟังจะฟินทุกครั้งกับการอาบน้ำนะคะเพื่อผิวสวยๆเพื่อผิวที่เนียนนุ่มอย่าลืมเลือกใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเพราะว่าอย่างอาบน้ำบ่อยแค่ไหนบ่มีปัญหาลดการแห้งตึงของผิวได้อย่างดีเลยสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะผิวบ่เอียดบ่อัดบางคนใส่แล้วโอ้ผิวตึงผิวตึงผิวแห้งนี่ตึงนี่เต่งตึงกับผิวตึงเอียดๆแน่นๆแบบนี้บ่คือกันเนาะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเนี่ยจะซอยในเรื่องของการลดการแห้งตึงของผิวได้แบบสบายเบิดปัญหาค่ะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เลยคุณจะเพลินและก็ฟินนะคะกับการดูแลสุขภาพผิวผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทำความสะอาดผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซป

นะคะมีด้วยกันสองสีมีน้ำกันอยู่สองสีสองกลิ่นสองแบบสองอย่างสีเขียวค่ะลายมิ้วนมข้าวหอมละมุนหอมนวลนวลกลิ่นน้ำนมข้าวด้วยคุณค่าของสารสกัดจากจมูกเขาที่อุดมด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ยังมีสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เบอร์รี่หลากชนิดเอามารวมกันนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่

โซฟทุกครั้งที่อาบน้ำอิสระแห่งผิวสวยกระจ่างใสแถมหอมไกลถึงข้างบ้านไม่เกินจริงนะคะหอมจริงค่ะบอเสื้อลองเสื้อเอามาใช้กันเนาะใช้ดีก็ให้บอกต่อใช้ดีก็ให้แช่กันไปสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะไอเทมเด็ดกับการอาบน้ำทุกครั้งแล้วคุณจะฟินไปนานเซนนานส่งต่อกับงานเพลงนี้นะคะอีกหนึ่งงานเพลงน้ำตาอีกแบบหนึ่งของมนแคนแก่นคูนนะคะส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: ้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี้วาสันหอมขนาดนี้นี่หอมขนาดใดยังฮู้ว่าหอมขนาดใดหอมนานอยู่บ่เนี่ยก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเภสัชให้คำตอบได้ถ้าว่าคุณซื้อมาใช้ไปซื้อออกมาด้วยพี่น้องเด้อซื้อออกมาใช้กันจะได้ความหอมพร้อมความเย็นตลอดเวลากันเลยบอกว่าสิเป็นช่วงใดฤดูใดก็โอเคช่วงนี้หน้าฝนนะให้หน้าอยู่แต่กระโหนฮอนฮอนไปเบิ่งให้เบิ่งหน้านี่โอ้ยกอบปานยังฝนแรงเนาะฝนกระตกพอกระเทินยับยับเย็บเย็บบ่พอสิได้น้ำได้ในอากาศมันฮ้อนอบอ้าวบัดนี้ทันทีที่รู้สึกว่าอบอ้าวบ่สบายเนื้อบ่สบายตัวปะแป้งเย็นเภสัชเด้อแป้งเย็นเภสัชนี่ล่ะจะได้สบายเนื้อสบายตัวนะคะเย็นและหอมหอมและเย็นหอมแบบยาวนานอีกต่างหากนะคะคุณผู้ฟังเอาอย่าลืมค่ะอยากได้ความหอมพร้อมความเย็นเมื่อใดเลือกใช้กันสำหรับแป้งเย็นเภสัชสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนเชิญหลงไหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหาแล้วก็ยังมีสีเขียวกลิ่นปรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่หอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนใช้กันนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้ายวนเกินต้านเอาฝากกันเอาไว้นะคะหอมอีกต่างหากหอมแบบยาวนานทั้ง3สีทั้ง3กลิ่นยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องของความหอมนะคะกลิ่นหอมแบบพิเศษแบบนี้ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นละค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจมื้อนี้เวลาเบิดเวลาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่สัญญาส่งท้ายกันอีก1งานเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะสิ้นเสียงเพลงล่ำลากันไปมื้อหน้าค่ะพี่ยอกลับมาใหม่ตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899
4: MCOT Radio Network

สวัสดีกันในช่วงบ่ายนะฮะคุณผู้ฟังครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะช่วงเวลา14:00 น.ถึง15:00 น.จันทร์ถึงศุกร์กับดีเจศิลาจิรวัฒน์นะฮะสำหรับช่วงบ่าย1ชั่วโมงนี้กับเพลงลูกทุ่งนะฮะซึ่งก็มาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็ทักทายผู้ฟังสำหรับท่านที่เพิ่งติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะทั้งสกลนครเองก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะกับเพลงลูกทุ่งก็ทักทายกันได้นะฮะโทรศัพท์ก็0427474889นะฮะหรือจะเป็นทางวิดีโอออนไลน์ M-Cord Radio สกลนครด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกที่ทุกแห่งทั่วไทยเลยก็ว่าได้นะครับกับเพลงเพราะๆที่มาฝากกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ

ผู้ฟังครับเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับก็มีหลากหลายนะฮะแต่ในสมุนไพรนั้นนะครับก็มีบางอย่างที่เป็นทั้งผลไม้เป็นทั้งเขาเรียกว่าสมุนไพรไปในตัวด้วยนะสมุนไพรที่พูดถึงหรือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าให้แก่ร่างกายอย่างหนึ่งก็คือที่จะแนะนำเรื่องของมะตูมนะครับมะตูมจัดว่าเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่คนไทยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะเรานิยมนําผลของมะตูมมาทําเป็นเครื่องดื่มผสมกับน้ําตาลนะฮะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหอมช่วยดับกระหายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีคุณค่าทางยาที่ช่วยบํารุงร่างกายไม่เพียงแค่ส่วนของผลเท่านั้นแต่ส่วนอื่นของผลของต้นก็ยังสามารถนํามาเป็นยาสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ไม่น้อยเลยนะครับคุณค่าทางอาหารจากต้นมะตูมนั้นนะครับคุณค่าที่พบในใบมะตูมมีสารสำคัญหลายชนิดนะฮะที่ให้คุณค่าทางด้านการรักษาและบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสารแทนนินสารแพคตินสารเมือกสารแล้วก็ยางมะตูมซึ่งในปัจจุบันมีการวิจัยนะครับว่าคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบปรุงแต่งในตำรับยาน้ำกระจายตัวที่พบในอย่างมะตูมนะครับมะตูมจึงมีประโยชน์ตั้งแต่ช่วยตั้งแต่ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในร่างกายช่วยด้านไวรัสช่วยต้านไวรัสนะครับยีสต์นะฮะเชื้อมาเลเรียนะครับช่วยฆ่าพยาธิแล้วก็ยับยั้งการหดเกร็งของลำไส้ช่วยคลายกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็ยังยับยั้งระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็กระตุ้นให้อินซูลินมีปริมาณเพิ่มขึ้นลดไขมันลดภาวะอักเสบนะครับแล้วก็ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับนะถือว่ามีคุณสมบัติมากมายเหลือเกินสำหรับเรื่องของมะตูมนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่ยังไม่เคยลองดูนะอร่อยด้วยนะฮะอย่างง่ายๆนี่ก็ทำน้ำมะตูมทานนะครับก็จะมีประโยชน์แก่ร่างกายนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับ

ครับคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ mcot superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบนร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ mcot superfan starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโบนไปจนถึงราคา500บาทกับ mcot superfan diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310กับการร่วมโบนกิจกรรมครั้งนี้นะครับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfanที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมั่นนะครับ

0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: MCOT Radio Network
2: MCOT Radio Network 107 MHz
3: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าทิปช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด่นลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
1: MCOT Radio Network
0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับคุณผู้ฟังครับ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ MCOT Connect นะฮะแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะครับให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบว่าไม่ตกเทรนด์นะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลให้คุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

คุณผู้ฟังครับในเรื่องของการทำงานในแต่ละวันนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับอาจจะงุนงิดบ้างนะฮะอาจจะมีเรื่องราวต่างๆในที่ทำงานนะครับก็เลยมีวิธีนะเขาบอกจากกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำ10วิธีสร้างสุขในการทำงานนะฮะข้อแรกเลยทีเดียวนะครับทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันแล้วก็ส่งยิ้มให้กันอยู่เสมอก็คือสร้างภาวะในที่ทำงานอย่าให้เครียดจนเกินไปนั่นเองนะฮะเอ่ยคำขอบคุณแล้วก็คำขอโทษเป็นนิสัยนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำนะฮะยอมรับข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยนะครับก็คือยอมรับกันและกันนั่นเองนะฮะจัดสรรเวลาให้สมดุลในเรื่องของนาฬิกาของตัวเองนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำงาน8ชั่วโมงนอนหลับ8ชั่วโมงครอบครัว8ชั่วโมงนะฮะการออกกำลังกายนะฮะอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 วันนะครับเรื่องของออฟไลน์จากโซเชียลแล้วก็หันมาพูดคุยกับคนใกล้ตัวบ้างนะฮะไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับทำงานอดิเรกหรือว่าลองหาทดลองหาทำอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิตพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะครับก็จะช่วยให้ตัวเรานั้นเขาเรียกว่าทำงานได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตมาฝากกันนะครับ

เอาละมาถึงช่วงท้ายแล้วในบ่ายวันนี้นะฮะอยู่กับเพลงลูกทุ่ง14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาเป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะก็ติดตามได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วล่ะนะฮะกลับมาใหม่นะฮะสำหรับช่วงบ่ายก็14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกากับเพลงลูกทุ่งตรงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2541โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรกะรนลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อ าการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ทักทายกันนะคะบ่าย3โมงกับอีก12นาทีค่ะนะเอ็มคัตสกุลวาไรตี้ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาหน้าที่ของดีเจยุคกุลิศรานะคะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้ก็เริ่มต้นในส่วนของสัปดาห์ใหม่กันแล้วเนาะวันจันทร์นะคะ6กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะส่งเพลงเพราะๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะในช่วงเวลาของการทำงานหรือบางคนก็เดินทางนะคะในช่วงนี้หรือไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเนาะมีเพลงเพราะๆเปิดให้ฟังแบบนี้นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะก็ถึงเวลาหลายๆคนก็อาจจะฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงของคุณจิรายาวมาเลยบางคนก็เปิดไว้นะคะเปิดไว้ทั้งวันก็มีต้องขอบคุณแฟนรายการที่น่ารักนะคะจากทุกที่ด้วยนะคะที่ยังคงติดตามสื่อวิทยุนะคะวิทยุกระจายเสียงที่ยังคงเป็นเพื่อนให้กับทุกๆคนนะคะได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันฟังข่าวสารต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะฟังเพลงเพราะๆจากทุกช่วงของดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจิราดีเจยุนะคะคุณวิษณุนะคะสลับสับเปลี่ยนกันก็มีช่วงบ่ายโมงครึ่งก็จะมีพี่เสายอด้วยนะคะก็มาทักทายพูดคุยกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะในทุกๆช่วงด้วยกันแล้วกันเนาะนะคะใครที่สนใจนะคะที่จะใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุนะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามีงบเท่านี้งบจำนวนจำกัดลงโฆษณาได้ไหมดีเจยุลงได้นะคะลงได้เลยนะคะแล้วก็ยิ่งอันนี้แอบบอกเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อ PR เขาเรียกว่าซื้อ PR เนาะก็คืออาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่าต้องการตอกย้ำแบรนด์ของตัวเองสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าเปิดร้านขายอะไรสักอย่างนึงนะคะเปิดร้านใหม่ต้องการให้ชื่อเป็นที่จดจำนะคะว่าเราขายอะไรอยู่ที่ไหนนะคะมีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็เป็นการสร้างแบรนดิ้งสร้างการจดจำนะคะก็ตอกย้ำผ่านสปอตวิทยุหรือว่าซื้อโฆษณาในรายการแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วราคาเนี่ยงบประมาณไม่ได้เขาเรียกว่ามีหลากหลายแพ็กเกจให้ได้เลือกนะคะเอาเป็นว่าพูดคุยสอบถามกันก่อนได้ใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะที่042747489ในรายการนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะ ID line MCOT107 สกลนะคะนะก็ติดต่อมาได้เลยในช่วงของรายการนะคะหลังไมค์ก็โทรมาได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะนะเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะมีเปิดสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดทางช่อง TikTok อสมทสกลนครด้วยแล้วก็วันนี้ฝากติดตามนะคะไปฟังสัมภาษณ์พิเศษเนาะวันนี้ก็ DJ U ก็ได้มีโอกาสนะคะนำเสนอเรื่องราวของการผลึกกำลังของทางจังหวัดนะคะของภาคเอกชนแล้วก็ของภาคประชาชนนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยหลักๆนะคะในจังหวัดสกลนครที่ได้มีการพูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องของหนองหารของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็วัชพืชเนี่ยหนาแน่นมากเท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยปริมาณเยอะมากถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคนเมืองนะคะสกลนครแล้วก็ผู้ที่ต้องอาศัยอยู่โดยรอบหนองหารนี่แหละนะคะก็จะได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นวิกฤตสำคัญที่ต้องร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เชื่อว่าหลายคนที่คอยติดตามนะคะดิฉันก็ได้เห็นคอมเมนต์เนาะที่หลายๆคนได้คอมเมนต์มาคือเขาก็อยากเห็นว่ามันจะมีการแก้ไขลงมือแก้ไขแบบไหนยังไงบ้างอยากเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะคะก็คืออยากให้ไปฟังเพราะว่ามีวันนี้ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องมือสกลนะคะดิฉันก็นำเสียงสัมภาษณ์นะคะของภาคเอกชนด้วยแล้วก็ของทั้ง3มหาวิทยาลัยหลักๆในจังหวัดสกลนครนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะคะแล้วก็ภาคประชาชนนะคะได้
ได้ระดมความคิดแล้วก็ได้พูดถึงกระบวนการต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันแล้วก็ลงมือจัดการกับปัญหานี้นะคะพลิกฟื้นหนองหารบ้านเรานะคะก็ติดตามได้นะคะไลฟ์สดเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์เลยให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นกระบวนการอะไรต่างๆนะคะก็ลองเข้าไปติดตามรับฟังได้นะคะในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะคะ

0: พลงจากลิปตานะคะไปอยู่ที่ไหนมานะคะก็เป็นจังหวะกลางๆเนาะนำมาฝากกันช่วงนี้ไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะคะทางช่อง TikTok อสมทสกลนครค่ะ
1: Enjoy Music for you
0: ก็ทักทายทุกคนเหมือนเดิมนะคะใครที่ผ่านเข้ามาทางไลฟ์สดก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะก็เป็นช่องทางสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงชอบฟังรายการวิทยุชอบที่จะมาพูดคุยกับดีเจผู้จัดรายการก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะมาแล้วก็จะมีคนที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของไทยนะคะก็จะได้เข้ามาพูดคุยกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกที่ไหนแบบไหนยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเพลงได้ด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเราค่ะก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงที่ดิน50ไร่ย่านรัชดาพระราม9เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยมีดร.ยาดากาศยปนันนะคะกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สัญลักษณ์ปัญญวัฒน์ลิขิตกรรมการอสมทนะคะนางสาวสุนทรียาวงศ์สิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินนายกิติพงศ์ขันติรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารจัดการองค์กรและคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีนะคะซึ่งบมจ.อสมทค่ะประกาศในการจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดิน50ไร่ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้นะคะคาดว่าด้วยศักยภาพของที่ดินจะได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนเป็นอย่างมากนะคะอ้าวนี่ก็เป็นในส่วนของที่อสมทของเราวันนี้นะคะแล้วช่วงนี้ทางอสมทค่ะเรามีกิจกรรมด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครก็มีกิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกกันร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะคะเฟ้นหา Mcot Superfan นะคะในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยการเปิดโอกาสให้แฟนบอลค่ะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะคะร่วมภารกิจได้ที่ cheer.mcot.net นะคะเว็บไซต์นะคะ cheer.mcot.net ค่ะนะคะขั้นตอนก็คือไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะเลือก Mcot Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็คเกจจะเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะลองคลิกเข้าไปดูก่อนเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็จะเห็นขั้นตอนรายละเอียดต่างๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะคะสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือล็อกอินเข้าไปนะคะที่ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม69นะคะกับกิจกรรมตรงนี้นะคะร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองนะคะเอาล่ะก็ช่วงนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายดีเจยูได้นะคะผ่านไลฟ์สดช่อง TikTok อสมทสกลนครใครอยากจะแนะนำเพลงยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ติดตามช่วงนี้นะคะทาง FM 107นะคะก็ทักทายพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะมีเบรกหน้าถึงจะเปิดสายหน้าใหม่นะคะเพลงพิเศษถึงคนพิเศษแล้วก็สาย2ไม่เป็นรองใครค่ะมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากลามานูนดีกว่าเนาะนะคะเพลงนี้ก็เปิดหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะก็มีคนที่ชอบเพลงนี้ด้วยนะคะเป็นงานจากลามานูนค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะให้เวลาเตรียมตัวเตรียมเพลงที่อยากจะฟังนะแล้วก็เบอร์โทรนะคะที่จะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์ด้วยกันก็0427474489รับทุกสายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟังทางวิทยุ FM 107ฟังทางวิทยุออนไลน์ฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect โทรได้เลยนะคะแล้วก็ฟังรับชมทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok นะคะอสมทสกลนครได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะขอเพียงโทรเข้ามาแล้วก็โทรติดหน้าไมค์จะได้พูดคุยกันเนาะนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่อยากจะขออยากจะได้ฟิลในการแบบขอเพลงฟังทางวิทยุนะคะใครที่ยังไม่เคยโทรได้เลยนะคะหมายเลขนี้เนาะ0427474489เตรียมเพลงแล้วก็เตรียมกดเบอร์นี้ไว้ก่อนแล้วค่อยกดโทรออกนะคะ0427474489เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: M-Cod Radio Network
11: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: บ่ายสามโมงก็อีก40นาทีนะคะกลับมาแล้วในเบรกที่2ค่ะ MCOT สกล Variety กับ DJ ยุกฤษรานะคะเตรียมพร้อมกันเรียงเอ่ยนะสำหรับสายแรกเพลงพิเศษถึงคนพิเศษนะคะก็เตรียมตัวนะเดี๋ยวจะรับสายหน้าใหม่แล้วเตรียมเพลงแล้วก็เตรียมกดโทรออกนะคะเบอร์ที่จะโทรเข้ามานะคะเบอร์ที่จะโทรเข้ามาเนาะ042747489นะคะ042747489ถ้าพร้อมแล้วเพลงพิเศษถึงคนพิเศษมาค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: มาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณเอ็มนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะเดี๋ยวต้องจดไว้ในที่คุณเอ็มโทรสายแรกวันนี้นะคะ
2: เด
0: ี๋ยวจะซ้ำซ้อน
2: ค
0: ่ะซ้ำซ้อนจะได้ไม่งงนะคะคุณเอ็มโทรสายแรกวันนี้นะคะแล้วเนาะเพราะครั้งต่อไปก็จะได้สิทธิ์สายสองนะคะโอเคขอบคุณคุณเอ็มคุณเอ็มขอเพลงอะไรฮะ
2: หน
0: ัก
2: โทรศัพท์ใจ
0: เพลงนี้น่าจะขอสัปดาห์ที่แล้วก็ขอใช่ไหม
2: ใช่
0: จริงจริงจริงๆถ้านอกเหนือจากเพลงนี้ค่ะมีเพลงไหนอีกไหมที่เป็นเพลงที่แบบชอบบรรยากาศแบบฝนตกแบบนี้คลึ้มๆอยากจะส่งเพลงไหนพิเศษไหมฮะ
2: ถ้าอ
0: ี
2: กเพลงหน
0: ึ่
2: งก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: น
0: ี่
2: ไง
0: แทบขาดใจของโลโซใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณเอ็มได้ค่ะงั้นลองฟังเพลงนี้ดูไหมแทบขาดใจโลโซเนาะ
2: ได้คร
0: ับ ได้นะคะโอเคส่งเพลงไปถึงใครเอ่ย
2: ไม่ส่งให้ใครครับส่งให้
0: FC ให้ FC ทุกคนฟังด้วยกันเลยเนาะได้เลยค่ะคุณเอ็มขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเอ็มด้วยนะคะเดี๋ยวสายที่2เตรียมตัวนะคะเราจะไปฟังแทบขัดใจของโลโซจากสายแรกคุณเอ็มนะคะวันนี้เหมือนแบบแหมคุณเอ็มต้องสาย2เอ้ยไม่ใช่คุณเอ็มต้องเปลี่ยนเพลงนะประมาณนี้นะคะคุณเอ็มก็เลยแบบอ่ะนึกไปนึกมาก็ขอเพลงนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะจำได้นะคะเวลาที่แบบมีFC ที่ขอเพลงมาแล้วก็จะขอเพลงเดิมๆเนี่ยดีเจยุก็จะให้ทางเลือกว่าเอ๊ะพอจะมีเพลงอื่นอีกไหมเนาะอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะไปที่แทบขัดใจค่ะ

0: อร์ซองเพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
1: จูงไปนะคะสำหรับเพลงแรกนะคะเพลงแรกในช่วงของเพลงพิเศษถึงคนพิเศษสายแรกไม่ใช่เพลงแรกสายแรกนะคะแทบขาดใจโดยคุณเอ็มนั่นเองสาย2รอแป๊บหนึ่งค่ะ
2: สายที่2รอก่อนนะ
1: เพลงของคุณจะถูกเปิดเป็นเพลงแรก4โมงเย็นนะคะ042747489สาย2ไม่เป็นรองใครมาได้เลยค่ะ
2: สาย2ไม่เป็นรองใคร
1: สาย2ก็ไวเหมือนกันนะวันนี้นะคะ
2: ฮะ
1: นึกว่ามาครั้งเดียวสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
3: ปัจเจนครับผม
1: อยู่ที่ไหนคะ
3: อ
1: ่
3: าเชียงชุมครับ
1: ในตัวเมืองใช่มั้ยคะ
3: ใช่คร
1: ับ ในตัวเมืองตอนนี้ฝนตกไหมหรือว่าครึ้มๆ
3: ตกป
1: ล่
3: อยๆคร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณยุ
1: ตกปล่อยๆเนาะวันนี้อยากจะขอเพลงอะไรคะ
3: ขอเพลงคนแรกของเจมส์เรืองศักดิ
1: ์ว้าวเพราะเธอคือคนแรกที่ฉันให้ความรักอันนี้คือเนื้อเพลงเนื้อเพลงอยากจะส่งเพลงนี้ให้กับใครคะ
3: ให้ FC ทุกคนนะที่กำลังฟัง
1: ที่กำลังฟังอยู่นะคุณประเจนเหรอคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: เคยโทรมา
3: ประเจนประเจน
1: เคยโทรมาไหมคะ
3: ครั้งที่4ครับคุณยุ
1: ครั้งที่4ขอบคุณมากๆเลยนะคะโทรติดเรื่อยๆเลยนะคะได้เลยค่ะ
3: ฟ
1: ัง
3: ไปด้วย
1: ทำอะไรไปด้วยนะ
3: ขับรถอยู่คร
1: ับ โอเคนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเพลงคนแรกจะถูกเปิดเป็นเพลงแรก4โมงเย็นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณประเจนด้วยนะคะเอ้ามีใครต่อเนื้อเพลงให้พี่ยุไหมคะเนี่ยเพราะเธอคือคนแรกที่ฉันให้ความรักจริงๆไงอยากจะร้องเหมือนกันนะวันนี้เหมือนเสียงยังไม่ได้เท่าไหร่ยังไม่ได้วอร์มเสียงเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวใครอยากฟังดีเจยุร้องเพลงต้องไปรอบดึกๆนู่นนะคะนู่นเลยนะคะรอบดึกๆ

0: พอร้องได้นิดหน่อยนะคะก็รีแลกกันพูดคุยกันแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆน่ารักน่ารักมาพูดคุยกันนะคะมันก็จะเป็นคนที่แบบบางคนก็เคยติดตามเรารู้จักเราอยู่แล้วบางคนก็เป็นเพื่อนใหม่ๆที่แบบเข้ามาเจอแล้วก็มาติดตามกันบางคนก็ตามไปจากช่องอสมทสกลนครนี่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่มีการไลฟ์สดเนี่ยก็จะได้รับกำลังใจจากหลายๆคนแล้วก็บางท่านบางคนเนี่ยก็เห็นดีเจยูนั่งไลฟ์ดึกๆก็มีนะดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเปิดไปเจอแน่นอนตื่นมาตอนไหนก็เจอว่างั้นเถอะเปิดมาดึกๆเอ้ายังนั่งไลฟ์อยู่ประมาณนี้นะคะอะไรทางช่อง TikTok นะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเพลงคนแรกนะคะเจมส์เรืองศักดิ์จะเป็นเพลงแรกนะคะในช่วง4โมงเย็นค่ะขอบคุณสาย2ด้วยนะคะ
1: สาย2ไม่เป็นรองใคร
0: มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันเนาะเพลงนี้นะคะแต่ว่าเพลงนี้เป็นไลฟ์เซสชั่นนะคะอิงวรันธรนะคะ X กับ Potato ชื่อเพลงว่าจำไว้ค่ะ

ค่ะก็กลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงด้วยนะคะก็วันนี้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเนาะนะคะกลางสี่แยกบรรทัดอันนี้เห็นข้อมูลนะคะเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะรถบรรทุกพลิกคว่ำนะคะกลางสี่แยกบรรทัดก็อาจจะทำให้การจราจรติดขัดยังไงก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าใครที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้นเป็นยังไงนะคะยังไงก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่ดีเจอยู่ได้จะได้ประกาศให้กับผู้ใช้เส้นทางได้ทราบกันตอนนี้เดี๋ยวกำลังเช็คข้อมูลอยู่นะคะว่ายังไงเนาะนะคะว่ามีการเคลื่อนย้ายออกไปหรือยังนะคะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะนี่กลางสี่แยกเลยนะคะก็อันนี้เป็นจากเพจสกลนครไปไหนดีนะคะเราเห็นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ก็เลยรายงานให้กับทุกท่านได้ทราบกันจะได้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ส่งท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเพลงแรก4โมงเย็นจะเป็นเพลงจากเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะผู้ฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECDในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2569 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบราเซลประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการ

0: ซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดดลิควิดเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: Mcord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: Mcord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

นะคะก็จบลงไปนะคะสำหรับเพลงแรก4โมงเย็นเนี่ยคือรักครั้งแรกจากเจมเรืองศักดิ์นะคะเป็นเพลงจากสาย2คุณประเจนจากในตัวเมืองสกลนครนี่แหละนะคะที่ขอเพลงนี้นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเปิดสายหน้าใหม่นะคะเพลงก็จะถูกเปิดเป็นเพลงตั้งต้นเพลงแรกของชั่วโมงนี้เลยค่ะและยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกการติดตามทางวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะรวมทั้งวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ด้วยนะคะดาวน์โหลดได้เลยทั้งระบบ iOS และ Android นะคะจะได้ไม่พลาดกันติดตามในทุกสื่อของอสมทนะคะทีวีดิจิตอลวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศแล้วก็ข่าวสารต่างๆจากสำนักข่าวไทยโซเชียลมีเดียความบันเทิง

ึงต่างๆมีครบจบในแอปเดียวเลยนะคะแอป MCOT Connect ของอสมทนั่นเองค่ะก็ตอนนี้ไลฟ์สดไปด้วยนะคะทางช่อง TikTok อสมทสกลนครนะคะสำหรับคนรักเสียงเพลงนะคะชอบฟังเพลงฟังรายการวิทยุมาเจอกันได้ค่ะ

จากคนแรกก็เลยไปที่รักครั้งแรกซะเลยนะคะบางแก้วเนาะนะคะกับเพลงนี้รักครั้งแรกค่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปอัปเดตเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศของคุณโจด้วยคุณโจเป็นคนคำตะกร้านะคะแล้วก็ไปทำงานที่อุดรบอกว่าทางอุดรก็ฝนตกอยู่นะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเรื่องของพายุไมสักนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะคะฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยค่ะ

0: MCOM Relax Station
1: นะคะกลับมาติดตามกันนะคะช่วงนี้ไปที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของพายุไมสักนะคะเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนไมสักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะโดยเมื่อเวลา4นาฬิกาศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีนะคะประเทศจีนนะหรือว่าละติจูดที่25องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะคะซึ่งจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็ยังไงช่วงนี้ก็ติดตามนะคะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: Ancom Relax Station
1: ฝากช่วงนี้ด้วยนะคะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากยุงและแมลงด้วยหน้าร้อนก็จะมีแมลงมากมายพอหน้าฝนก็จะมียุงค่ะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายวันนี้เราสามารถป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านนะคะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมค่ะใช้กันยาวสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักก็เบานะคะพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาที่พิเศษนะคะเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะโทรได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยที่02นะคะ1143990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเพลงเพราะๆที่มีคุณฟังขอมาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเพลงเพราะอื่นๆฝากกันในเบรกหน้าด้วยสักครู่กลับมาค่ะ
0: Mcord Radio Network 107 MHz
2: ด้วยร้านรุ่งมิตรกันค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรวมสี่เข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณเดินทางนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042-732-222และ042-732-333
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ทำไรอ่ะ
7: ยิงยุงเอ้ยช็อตยุง
6: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
8: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลัง

0: านและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

4โมงเย็นกับอีก39นาทีนะคะ M ขอนสกุลวาไรตี้กับ DJ ยุกุลิศราอสมท107สกลนครนะคะเบรกที่2นะคะก็ตรงนี้มีเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ก็บรรยากาศครึ้มๆเลยถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยวันนี้ถึงวันที่8นะคะ6ถึง8เนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนนะคะ7กรกฎาคมนะคะเป็นต้นไปจะมีฝนลดลงทางภาคกลางอีสานตอนกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพปริมณฑลจากนั้นนะคะหลังวันที่12ถึง14กรกฎาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งในหลายพื้นที่ก็เดี๋ยวคอยติดตามนะคะเรื่องราวของอัปเดตสภาพอากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็จะนำมาประกาศให้กับทุกคนได้นำมาบอกให้ทุกคนได้ทราบกันต่อไปในรายการด้วยจะได้อัปเดตกันไปด้วยนะคะมาถึงเพลงจากคุณกี้อริสมันนะคะคุณโจบอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้ของอริสมันสักเพลงนะคะ

งานจากอริสมันพงเรืองรองนะคะชื่อเพลงว่าเธอลำเอียงใช่ไหมเมื่อกี้เธอลำเอียงใช่ไหมหรือว่าไม่เทียม

ม่เจียมใช่ไหมคะเอาเปิดเองลืมเองเอาโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะว่ามีคนแซวมาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแหมผมเกิดไม่ทันจริงๆว่างั้นเวลาเปิดเพลงยุค90เนี่ยจะมีแบบพูดคุยกันประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวของบทเพลงเนาะนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกการติดตามนะคะหลายคนอยากให้อัปเดตเรื่องของอุบัติเหตุแยกบรรทัดนะคะอันนี้ก็ต้องฝากนะคะใครที่ผ่านไปเส้นทางนั้นเนาะรายงานหรือว่าแจ้งเข้ามาผ่านไลฟ์สดช่อง TikTok ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครผ่านทางสี่แยกบรรทัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้มีรายงานข่าวนะคะช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงของวันนี้นะคะมีอุบัติเหตุเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่พลิกตะแคงอะค่ะบริเวณสี่แยกบ้านธาตุอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่สพเมืองสกลนครหมวดทางหลวงดมไฟแขวงทางหลวงสกลนครที่1กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ดำเนินการเขาดำเนินการเก็บกู้รถบรรทุกนะคะแล้วก็เปลือกไม้ออกจากพื้นผิวถนนนะคะอันนี้ก็คืออุบัติเหตุในช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาเนาะนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะแจ้งให้ทราบเบื้องต้นมันก็ระมัดระวังด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดฝนตกอาจจะไม่ได้ตกหนักมากแต่พื้นผิวถนนมันมีความลื่นถ้ามาด้วยความเร็วสูงหรืออะไรก็ตามเนาะนะคะเวลาเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ลื่นถลายเสียหลักพลิกคว่ำได้นะคะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเส้นทางภูพานนะคะบนเขาภูพานถ้าฝนตกถนนลื่นโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในทุกเส้นทางของการเดินทางด้วยค่ะ

โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลนิดนึงกันแล้วกันเนาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุสี่แยกบ้านธาตุเนาะก็อันนี้ข้อมูลนะคะจากทางแขวงทางหลวงสกลนครนะคะก็มีรายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถบรรทุกขนาดใหญ่พลิกคว่ำทางถนนหมายเลข22พลิกตะแคงอะค่ะแยกบรรทาตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงดงมอไฟแขวงทางหลวงสกลนครที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะคะก็ทำการเก็บกู้รถที่พลิกคว่ำอยู่นะคะการจราจรนะคะสามารถเดินรถได้1ช่องทางฝั่งขาออกตัวเมืองนะคะฝั่งขาออกตัวเมืองหลีกเลี่ยงนะคะผู้ที่จะเดินทางออกจากตัวเมืองสกลนครผ่านแยกบรรทาเพื่อลดปัญหารถติดสะสมนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของหมวดทางหลวงดงมไฟด้วยนะคะก็มีรายงานเข้ามานะคะเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาบอกว่ารอรถยกกับรถบรรทุกตอนนี้รถตักมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเร่งด่วนด้วยเพราะว่า4โมงเย็นเนี่ยการจราจรหนาแน่นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการผ่านแยกบ้านธาตุฝั่งขาออกเมืองสกลนครตอนนี้ก็คือกำลังตักวัสดุอะไรที่มันร่วงหล่นนะคะอยู่บนพื้นผิวจราจรนั่นเองนะคะอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ตรงบริเวณนั้นก็ใช้เส้นทางเลี่ยงทางอื่นแล้วกันนะคะเอาล่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ช่วงไทยๆชั่วโมงแล้วนะคะช่วงนี้ฝากไปถึงใครที่มักจะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกนะคะผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะคะให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียง1ขวดนะคะขนาด 1,000มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะ699บาทสนใจสั่งซื้อนะคะโทรด่วนได้เลยที่021143990 021143990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ

0: Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

ค่ะ5โมงเย็นกับอีก14นาทีนะคะเอ็มขอสกลวารตี้กับดีเจยุคกุลิศราในช่วงของเพลงลูกทุ่งม่วนระเบ้อนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะหลังจากที่เราฟังเพลงสตริงกันไปแล้วนะคะ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะนะคะก็ติดตามกันต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะยินดีต้อนรับแฟนๆรายการทุกท่านทุกคนด้วยนะ

คะเข้ามาฟังนะคะเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงส่งท้ายนะคะในช่วงนี้ได้เลยนะคะอ้าวในช่วงนี้ก็ยังไงติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางใช้รถใช้ถนนนะคะใครมีข้อมูลอะไรนะคนที่ฟังอยู่นะคะหรืออยากจะอัปเดตข้อมูลต่างๆเนี่ยตอนนี้ดีเจยูไลฟ์สดนะคะทางช่อง TikTok อสมทสุกนครด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะว่าบรรยากาศที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพลงก็ยังแนะนำกันได้เหมือนเดิมนะคะในช่วงนี้กับอสมท107สกลนครหลังใหม่042-747-489นั่นเองนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง TikTok อสมทสกลนครด้วยนะคะ

สิทธิ์ของเจ้านะคะไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเชื่อว่าหลายคนนะคะที่กำลังใช้เส้นทางแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปที่สี่แยกบรรทัดนะคะตอนนี้ก็หากมีความจะเป็นเร่งด่วนอาจจะต้องใช้เส้นทางเลี่ยงชนิดหนึ่งเนาะหรือต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีรถบรรทุกนะคะพลิกคว่ำนะบริเวณสี่แยกบรรทัดสกลนครนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผู้คนกำลังเลิกงานด้วยนะคะแล้วก็รถน่าจะหนาแน่นพอสมควรเลยนะคะเป็นลักษณะรถเนี่ยเขาจะพลิกตะแคงแล้วก็กินพื้นที่บริเวณทางแยกนะคะทำให้รถสัญจรรถที่ผ่านเส้นทางสี่แยกบรรทัดเนี่ยต้องชะลอความเร็วนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทราบมาเบื้องต้นเนี่ยเป็นรถบรรทุกเศษไม้นะคะเศษไม้นะคะตอนแรกที่ฉันมองดูว่าเป็นเศษหินไม่ใช่นะคะเป็นเศษไม้นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษเป็นพิเศษเพราะว่าต้องเก็บเศษไม้นะคะตอนนี้รถก็ยังขวางยังตะแคงนะคะแล้วก็ขวางทางจราจรอยู่นะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดดิฉันประสานท่านผอ.แขวงทางหลวงสกลนครที่1ได้นะคะก็เดี๋ยวเห็นพอดีดูไลฟ์สดเห็นว่าท่านก็อยู่ที่บริเวณที่หน้างานด้วยตอนนี้นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าก็กำลังเก็บเศษอะไรต่างๆอยู่ยังเก็บไม่หมดนะตอนนี้มันต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะตอนนี้ยังเก็บไม่หมดนะคะก็ยังไงขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะใครกำลังขับรถคือคนที่ฟังรายการอยู่ในช่วงนี้แล้วก็กำลังจะขับผ่านบริเวณสี่แยกบรรทัดเนาะฝั่งขาออกนะคะฝั่งจากตัวเมืองขาออกเนี่ยนะคะก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะคะหากไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยหรือว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะอ้าวอันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนตกถนนลื่นการเดินทางก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยค่ะนะคะเอ็มคอตสกลนครวาไรตี้นะคะฝากความห่วงใยให้กับทุกคนด้วยนะคะหลายคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงค่ำนี้นะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะ

0: โอเคค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดีเจยุจะอัปเดตนะคะข้อมูลที่บริเวณ4แยกบ้านธาตุนะคะก็พอดีเห็นว่าท่านอยู่ที่บริเวณ4แยกบ้านธาตุพอดีเลยนะคะอยากจะทราบเรื่องของอุบัติเหตุรถบรรทุกที่พลิกคว่ำบริเวณ4แยกบ้านธาตุนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะท่านผอ.คะท่านผอ.ประสิทธิ์สาขาค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับพี่ยุครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีรถเทรลเลอร์บรรทุกเหมือนกับน่าจะเป็นเศษไม้ยูคาสับนะครับวิ่งมาที่จะมาจากทางอุดรทีนี้จะเลี้ยวเข้าทางเลี่ยงเมืองพอดีน่าจะเป็นไฟเหลืองเขาวิ่งไฟเหลืองเพื่อจะให้เตรียมอยู่แต่เขาเหยียบส่งพอโค้งรถใส่ไอเศษไม้มาสูงก็เลยการเกิดการพลิกคว่ำนะครับตะแคงพลิกคว่ำแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทำให้การจราจรที่แยกบ้านธาตุก็จะปิดช่องจราจรไปเกือบ2เลนขาออกจากเมืองพอดีช่วงนี้เป็นเวลาที่เร่งด่วนที่ทุกคนต้องการก็เลยทำให้การจราจรติดขัดนิดนึงครับนิดนึงแต่ตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ออกน่าจะสักดูแล้วไม่เกินสัก30นาทีก็ได้จบครับเพราะตอนนี้เครื่องจักรที่จะดึงรถขึ้นมาพร้อมแล้วครับ
0: อ๋อตอนนี้รออยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: เศษไม้ใช่ครับรอเศษไม้อยู่คาออกเดี๋ยวรถให้หมดแล้วเขาจะดึงขึ้นรถตั้งขึ้นแล้วก็จะเปิดจราจรครับพร้อมจะทำความสะอาดจราจรครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงครับผม
0: ก็คาดว่าการดำเนินงานกำลังเร่งอยู่ใช่ไหมคะท่านผอ.
1: ใช่ครับถูกครับซึ่งทั้งทีมทั้งเจ้าของรถเขาก็ระดมคนมาเกือบ20คนครับทางลูกน้องวัดทางหลวงคำหอมไอ้บ่อทางหลวงลงไปก็ประมาณเกือบ20คนประมาณสัก40คนตอนนี้กำลังเคลียร์เศษไม้ที่รถบรรทุกมานะครับออกครับ
0: ค่ะตอนนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเคลียร์พื้นที่ไหมคะท่านผอ.คะ
1: ปัญหาอุปสรรคก็ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่ามีพื้นผิวจราจรแฉะนิดนึงครับเนื่องจากเกิดฝนตกครับก็ทำให้น้ำมันเครื่องที่รั่วออกมาจากเครื่องจากไอ้รถเทรลเลอร์นะครับมาผสมกับทรายที่เราจะเอามาตัดพื้นที่ก็เลยจะแฉะนิดนึงครับแต่ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ในความควบคุมครับขอร้านที่หนึ่งกำลังเจ้าที่กำลังเคลียร์วัสดุออกจากรถเทรลเลอร์ก่อนครับ
0: ค่ะเพราะว่ามีคนสอบถามมาเรื่อยๆว่าอุบัติเหตุสี่แยกบ้านธาตุเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะแล้วก็รายการของเราเนี่ยจะมีคนที่ฟังอยู่บนรถค่อนข้างเยอะมากก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะผ่านสี่แยกบ้านธาตุด้วยค่ะพออยากจะฝากอะไรไหมคะการจราจรช่วงนี้ค่ะ
1: การจราจรที่นี่ก็ใจเย็นนิดนึงครับพอดีทุกคนต่างรีบไปกลับบ้านกันก็จากถนน3-4ช่องจราจรที่เหลือเลนเดียวก็จะเกิดการติดขัดยาวนิดนึงครับทุกคนก็ใจร้อนเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับให้ภัยซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เจ้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการเต็มที่ครับ
0: ก็เหลือ
1: ช่องเปิดจราจรไม่เกินสัก6 โมงนิดๆก็จะเปิดได้ครับผม
0: 6โมงนิดๆนะคะก็เผื่อเวลาไว้นิดนึงนะคะวันนี้อาจจะกลับเข้าบ้านช้าหรือไปทำธุระช้านะคะก็ต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงเนาะนะคะก็คือเส้นขาออกเมืองใช่ไหมคะขาออกใช่ไหมคะท่านผอ.
1: ขาออกจากเมืองใช่ครับขาออกจากเมืองติดยาวเลยครับ
0: ติดยาวนะคะ
1: ตอนนี้มันติดวันทุกขาติดหมดเลยครับ
0: ยังไงนะคะผอ.
1: ขาทุกขาที่ออกจากเมืองติดยาวแล้วก็ขามาจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ติดยาวนิดนึงครับมีสองป้านี่ติดยาวขาเข้าเมืองก็ไม่เท่าไหร่ทางเลี่ยงเมืองก็ไม่เท่าไหร่ครับ
0: โอเคนะคะนี่ก็เป็นรายงานบรรยากาศจากสถานที่จริงเลยนะคะสี่แยกบ้านธาตุสกลนครโดยท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์สาขานะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่1ขอบคุณที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็โดยความร่วมมือนะคะก็เคยสัมภาษณ์ท่านอยู่เรื่อยๆนะคะมีข้อมูลอัปเดตอะไร

0: ก็จะอัปเดตแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคือเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคนที่ฟังอยู่บนรถเนี่ยเขาจะเปิดฟังแล้วเราเชื่อว่าเวลาที่เรารายงานสดแบบนี้คนที่เขาขับรถเขาไม่ได้เปิดอาจจะไม่ได้เปิดดูโซเชียลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังรายการวิทยุเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้แหละที่อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยณขณะนี้แล้วคนที่อยู่บนรถเนี่ยเยอะมากแหละจะเปิดฟังรายการดีเจยุอยู่เนี่ยก็จะได้ทราบข้อมูลหรือว่าเอ้ยทางข้างหน้าเนี่ยค่ะทางข้างหน้าเนี่ยสี่แยกบรรทัดเนี่ยบางคนก็เอ๊ะรถติดอะไรบางคนเขาไม่รู้นะคะติดอะไรทำไมรถถึงไม่ขยับเขยื้อนต้องมีอุบัติเหตุแน่เลยแล้วตอนไหนมันถึงจะไปได้นะคะนี่คือเราอัปเดตข้อมูลให้ได้ทราบจากสถานที่จริงนะคะโดยท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์สาขาท่านก็อยู่ที่ตรงบริเวณตรงนั้นพอดีก็ท่านก็ยืนคุมงานอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะทำงานแข่งกับเวลาก็จะมีการเก็บเศษอะไรต่างๆออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อการจราจรเดินไปได้นะคะขับเคลื่อนไปได้นะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องให้เวลากับการทำงานนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เครื่องจักรอะไรก็พร้อมที่จะยกรถบรรทุกแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะถ้าจะอัปเดตข้อมูลเนี่ยจะมีของทางเพจสกลนครทันข่าวนะคะที่ไลฟ์สดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะก็สามารถที่จะไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้อันนี้เราก็รายงานบรรยากาศสดๆนะคะให้กับทุกท่านนะคะได้ทราบกันเลยว่าโอเคคนที่กำลังขับรถออกมาจากตัวเมืองแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่สี่แยกบรรทัดนะคะขาออกนะจากตัวเมืองจะได้ทราบตอนนี้ช่องทางจราจรก็ได้แค่1ช่องทางมันรถติดมากๆรถเยอะนะคะช่วงเย็นเนี่ยสี่แยกบรรทัดนี่รถเยอะอยู่แล้วนะคะก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวด

น่ารักน่ารักนะคะจากทางด้านของพี่ออฟโคราชนะคะชื่อเพลงว่า GPS ของหัวใจนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงใหม่นะคะรู้สึกจะมีเพลงใหม่ล่าสุดของออยแสงสินด้วยนะคะแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาค่ะ

0: ออนซ่อนเดย์มวนเดย์มวนหลาย
1: เอาละค่ะกลับมาติดตามในช่วงท้ายๆนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะคะเมื่อสักครู่ก็ก่อนหน้านั้นนะคะเป็นรายงานพิเศษนะคะเรื่องของอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางช่องจราจรนะคะบริเวณสี่แยกบ้านธาตุอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองตอนนี้ก็ทำให้รถติดสะสมเหมือนกันนะคะคนที่ใช้เส้นทางขาออกนะคะจากตัวเมืองสกลนครแล้วก็จะผ่านบริเวณสี่แยกบ้านธาตุตอนนี้นะคะรถจะติดสะสมมีอัปเดตข้อมูลจากเพจตำรวจทางหลวงนะคะกรณีรถเสียหลักกีดขวางช่องทางจราจรนะคะท้ายแถวสะสมยาวกว่า

กว่า500เมตรนะคะ500เมตรถึง1กิโลเมตรนะคะตำรวจทางหลวงเร่งระบายการจราจรนะคะซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักนะคะพลิกตะแคงนะคะเป็นรถบรรทุกเศษไม้มาด้วยเต็มคันรถเลยนะคะ

ทางตำรวจทางหลวงจังหวัดสกลนครก็เข้าไปพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะแล้วก็มีการประสานการเคลื่อนย้ายรถออกจากผิวทางเพื่อเร่งเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะคะณขณะนี้นะคะมีรถสะสมท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ500เมตรถึง1กิโลเมตรนะคะก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะขาออกจากตัวเมืองสกลนครนะคะที่มุ่งหน้าไปสี่แยกบรรทัดนะคะก็ชะลอความเร็วนะคะแล้วก็เปิดทางให้รถปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นรายงานต่อเนื่องเลยนะคะให้ช่วงนี้เนี่ยเราได้อัปเดตข้อมูลไปยังผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่แล้วก็หลักๆเลยเนี่ยคนที่เปิดฟังรายการวิทยุนะคะในช่วงดีเจยุช่วงนี้ที่กำลังฟังอยู่เนี่ยได้ทราบนะคะในการอัปเดตข้อมูลด้วยจากการสอบถามนะคะสัมภาษณ์พิเศษจากท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์สาขานะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่1ท่านก็บอกว่าก็เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการนะคะเคลียร์ทุกอย่างคือจะต้องเก็บเศษไม้ที่ถูกเทลงไปบนถนนเนี่ยนะคะก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมถ้าเกิดเก็บเศษอะไรเรียบร้อยแล้วเครื่องจักรอะไรต่างๆก็จะมายกรถขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเคลียร์ช่องทางจราจรให้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แจ้งให้กับผู้ที่กำลังฟังรายการอยู่ได้ทราบด้วยเนาะนะคะอ้าวแล้วยังไงขับขี่ด้วยความระมัดระวังทุกเส้นทางฝนตกถนนลื่นนะคะใช้ความระมัดระวังด้วยยิ่งแย่ค่ะถือว่ายังดีนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดหมายถึงว่าไม่ได้ไปชนรถคันไหนเลยนะคะคือเขาเสียหลักแล้วพลิกตะแคงไม่งั้นเนี่ยไม่รู้จะเกิดความสูญเสียยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยบางทีเนี่ยรถเร่งความเร็วมาเห็นเป็นไฟสีเหลืองจะไม่ชะลอหยุดอันนี้สำคัญเลยเวลาสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลืองต้องเตรียมชะลอและหยุดจอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นสัญญาณไฟเหลืองสีเหลืองมาแล้วเร่งเครื่องเพื่อที่จะไม่อยากจอดอันนี้อุบัติเหตุมักจะเกิดกรณีแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งฝนตกถนนลื่นเสียหลักพลิกคว่ำได้ง่ายเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะตรงนี้ต้องตระหนักกันด้วยเวลาที่จะขับข้ามแยกนะคะบางคนเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองไม่ได้เลยต้องเร่งข้ามผ่านไปฉันไม่ได้เลยนะคะถ้าเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองเนี่ยยังไงก็ต้องเตรียมจอดก่อนนะต้องเซฟตัวเองให้มากๆด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละฝั่งเนี่ยคือมันจะมายังไงนะคะต้องมีการคาดการณ์อยู่เสมอว่าแม้กระทั่งเวลาเราจะออกตัวเนี่ยไม่ใช่แบบพอครบกำหนดแล้วเนี่ยรีบออกไปเลยไม่ได้นะคะเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งที่แบบโชคดีที่เราไม่ได้แบบเร่งตัวเองออกไปเร็วกว่านี้ถ้าเราเร่งออกไปเร็วกว่านี้เราจะเป็นคันแรกที่โดนชนนะคะเคยมาแล้วเฉียดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะสี่แยกสกลกาฬสินธุ์นี่แหละเราค่อยๆออกตัวไปแล้วปรากฏว่ามันจะมีรถที่แบบมาแบบเร็วมากเลยนะคะแต่คันเราอยู่เลนขวาสุดไม่โดนนะคะแต่ว่าไปโดนคันที่อยู่อีกช่องจราจรหนึ่งอันเนี้ยอันตรายมากก็เลยจำมากๆเลยว่าก่อนที่จะข้ามแยกไปเนี่ยสัญญาณไฟเขียวก็จริงนะหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนว่ามีรถที่แบบมาแบบเหมือนไม่จอดไหมนะคะเพราะว่าตัวนี้อันตรายมากนะคะเราก็ค่อยแน่ใจแล้วเราก็ค่อยๆเคลื่อนไปนะคะเซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะอ่ะโอเคนะคะพูดไปพูดมาก็อยู่ในช่วงท้ายๆรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็หลักๆเลยก็คงเป็นเรื่องนี้แหละเพราะว่าเราใช้ช่องทางนี้เพื่อสื่อสารไปยังคุณผู้ฟังนะคะในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่ให้คนทุกคนเนี่ยขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกๆเส้นทางวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำ

0: นึกถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณนันชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณนันชลิพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: วันนี้ติดตามเราสองคนไปก็รอการแถลงของกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ตามที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณพ่อกับลุงโดนคดีใช่ไหม
4: วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
3: ์คนที่โดนเป็นลุงและพ่อโดนด้วย
4: พ่อเป็นชื่อคุณสมเกียรติเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทเกียรติเจริญชัยรับเหมาก่อสร้างคุณลุงชื่อสำริดเลียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจจังหวัดสตูล29ล้านกว่า
3: ๆ
4: เป็นการก่อสร้างศูนย
3: ์ศูนย์นักท่องเที่ยว
4: นักท่องเที่ยวที่ควนโดนนะฮะอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเปิดรับเหมาแต่ปี59เซ็นสัญญาจ้างแต่ปี59ป้ายระยะเวลาก่อสร้าง450วันแค่ปีเศษๆเท่านั้นเองต้องเสร็จปรากฏว่าพอครบ450วันเนี่ยเพิ่งเข้าไปในเขาแทบจะเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยแค่ 25.69% เข้าไปทำในงานแต่ว่างานนี้ปรากฏว่าพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการอื่นรอดหมดเลยนะคะพี่ไพศาลพวกข้าราชการรอดหมดเลยเพราะว่าพวกที่ทำงานประจำเนี่ยทำจดหมายทวงสี่รอบแล้วก็เซฟตัวเองมากเสนอให้ยกเลิกผู้รับเหมาไม่เข้างานเลยครบสัญญา450วันงานคืบหน้าแค่ 25% ท่านนายกต้องปรับท่านนายกต้องยกเลิกปรากฏยอดปรับขึ้นไป200%แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกไม่ยกเลิกไม่ปรับให้รีวิวทำแผนงานส่งมาทำแผนแต่ละวันทู่ซีไปจนถึง6ปีเสร็จจนได้รับมอบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี67เซ็นสัญญาไม่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากันปี557ใช่ไหมคะ
3: 57
4: ต้องเสร็จแค่420วันน่ะใช้เวลาก่อสร้าง6ปีก็แล้วกันจากแค่ปีเดียวปีหนึ่งมัน360วันใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: 3เพิ่มอีกวันหนึ่งก็คือประมาณปีครึ่งก่อสร้างให้สร้างปีครึ่งปรากฏว่าฟาดไป6ปีงานนี้ก็คือนายกอบจกับผู้รับเหมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงของรัฐมนตรีนั่นแหละพ่อกับลุงพ่อเป็นผู้รับเหมาลุงเป็นนายกอบจก็โดนชี้มูลด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
3: ครับก็ไปว่ากันก็สนุกดีนะพี่เป็นผู้ว่าจ้างน้องเป็นผู้รับจ้าง
4: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดิเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แทบทุกจังหวัดนะคะและในความเป็นจริงแล้วถ้าหากไปดูดีๆมีคดีค้างกันทั้งนั้นนะคะดิเข้าใจว่า 50% มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะโผล่มันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
3: ต้องไปเจาะลึกดูเพราะว่า

0: ทีมเป็นชื่อนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: บางทีเราดูเผินๆผ่านๆไปแล้วก็ไม่รู้ไปดูไส้ในไปดูไส้ในผู้ถือหุ้นเป็นใครกรรมการเป็นใครบางทีถึงจะได้ทราบ
1: เพราะว่ามันเป็นงานหลักอยู่แล้วพวกผู้รับเหมาก็พวกที่เข้ามาทำการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่ทำงานก่อสร้างไม่มีผลประโยชน์กับก่อสร้างนี่มันไม่คืนทุนนะคะ
0: ก็แรงจูงใจ
1: โดยทั่วไปนะ
0: แรงจูงใจของการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องที่เขาก็จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่นะก็มันก็มีการมองไปต่างๆนานานะฮะก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นหลานกับเป็นลูกเท่านั้นแหละ
1: แต่พ่อเป็นที่ปรึกษานะคะ
0: ออกมาเป็นที่ปรึกษาลูกด้วย
1: พ่อเป็นที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองด้วยเลยป่ะ
1: เป็นที่ปรึกษา
0: ตั้งโดยตั้งเป็นคณะกรรมการการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้วยเลยใช่ไหม
1: นี่ไม่แน่ใจนะคะว่าคดีมันค้างอยู่ที่ปปช.นี่มันผิดอะไรป่ะมีคุณสมบัติขาดหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อเนี่ยเคยไปนั่งประชุมแล้วมีข้างหน้าเขียนว่าที่ปรึกษารัฐมนตรี
0: ก็อันนี้เขาแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องให้ไต่สวนเรียบร้อยจนกระทั่งชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดนี่เข้าใจว่ายังไงก็ต้องลาออกก่อน
1: อันนี้คือแจ้งข้อกล่าวหานะ
0: อันนี้แจ้งข้อกล่าวหา
1: เป็นขั้นต้นค่ะ
0: ครับใช่
1: อาจจะรอดก็ได้เพราะว่าก็รอดกันไปเยอะ
0: โอ้ยกระบวนการเนี่ยยาวยังยาว
1: อย่างล่าสุดเลยในพลนั้นน่ะรอดคู่เลยนะพี่ไพศาลข่าว
0: ในพลอะไร
1: เดี๋ยวเช็ค
0: ค่ะวันนี้มีคดีหลายคดีนี่คนดังอย่างคุณทรงชัยนครมิ่นก็วันนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตก็ตัดสินจำคุก5ปีนะคุณนันคุณทรงชัยอบต.ราชาเทวะนะคราวนี้เป็นเรื่องของแท้นะก็คือเรื่องของไอ้เสาไฟกินรีละก่อนหน้านี้เคยโดนเรื่องกล้อง CCTV อันนั้นเขาจ่ายก็จะ6ปีอันนี้ก็โดนคดีที่ได้รับความสนใจมากแต่คดีเพิ่งจะตัดสินวันนี้นะฮะเป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้อีกรอบนึงก็ตัดสินจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อเนื่องด้วยถ้านับโทษต่อเนื่องจากคดีที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะโดน11ปีรวมทั้ง
1: ทรงชัยนครมิ่นเขาดังมากนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเราจะจำว่าราชาเทวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพลีค่ะสมุทรปราการนี่เองจะทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีช่วงปี56แล้วก็มีการนำงบประมาณมาปรับปรุงดำเนินงานโครงการช่วงปี62โดยไม่เหมาะสมก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษทรงชัยนครมิ่นเป็นเวลา5ปีให้นับโทษต่อจากคดีเดิมโดยคดีนี้จำเลยจำนวน10รายนะคะแล้วก็ผอ.กองคลังก็โดนด้วย5ปีค่ะโดนด้วย5ปี
0: โดนไปสูกฟ้องไป10คนเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดนแค่2คน
1: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีที่พี่ไพศาลว่าลงรายละเอียดนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อตอนมิถุนา68เป็นคำพิพากษาตัดสินลงโทษ4ปีปรับ 200,000 กรณีทุจริตกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเมื่อปี57ก็คือผิดเนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงแต่ก่อนหน้านี้ก็ปปช.มีมติชี้มูลความผิดในทรงชัยไปแล้วหลายคดีนะคะที่ถูกยกฟ้องก็มีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็มีเช่นคดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราไหลแล้วก็ในการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกู้ภัยแบบกระเช้าอะค่ะรถคันหนึ่งราคา 39,920,000 บาทรถดับเพลิงบันไดสูงขนาดไม่น้อยกว่า22เมตรราคาเกือบ40ล้านนะคะสี่สิบล้าน
0: ครับ
1: ค่ะในขณะที่คดีเอ๊ะเขาโดนวันนี้ไม่ให้โดนเรื่องคดีเสาไฟกินรีใช่ไหมคะ

0: ันนี้เสาไฟกินรีวันนี้ที่โดนเนี่ยที่ว่าโดนตัดสิน5ปีเนี่ยเสาไฟกินรีของแท้เลยล่ะที่โดนดัง
1: ปี56เหรอคะแต่ว่าเขายังมีอีกนะคะพี่ไพศาลยังมีคดีกล่าวหาดำเนินโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงปี62ถึง64อีก
0: เขาทำหลายรอบเขาทำหลายรอบ
1: ไอ้ที่โดนวันนี้คือปี52
0: ไอ้ตอนนั้นมันยังเป็นเดินสายไฟอยู
1: ่ยังไม่มีโซลาเซลล
0: ์ยังไม่เป็นโซลาเซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนปรับปรุงเป็นโซลาเซลล์แล้วตั้งทีขึ้นอีก
1: และมาโซลาเซลล์เนี่ย62ถึง64 8โครงการโอ้โห809ล้าน
0: ก็เขาถ่ายรูปมาไงว่าโอ้โหเสาปักที
1: เสาไฟอะไร809ล้านอันนี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นทางการไปแล้วเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโอ้โห
0: คือผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยต้องมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่อง
1: บริษัท
0: เรื่องทรัพย์สิน
1: อ๋อด้วยบริษัทรับเหมาด้วย
0: แม่ต้องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินคือต้องทำคดีที่โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินคือผมตั้งข
1: ้อค่ะค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีผลได้เนี่ยที่จะลงโทษได้จริงๆเนี่ยคือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ไปยึดอายัดทรัพย์เพราะถ้าแค่ติดคุกไม่มีปัญหาต้องไอ้ความเสียหายก็โอเคผิดระเบียบบ้างผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไงเรื่องใช้งบประมาณไม่ถูกต้องอะไรต่างเป็นความผิดเรื่องนี้ไปก็มีโทษทางอาญาติดคุกติดอะไรไปแต่มันไม่สามารถจะโยงไปถึงว่าเออมันมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นไหมนะถ้ามีมันก็ปปงมาก็มาไล่ยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะเจ็บปวดมากสำหรับคนที่โดนเล่นงานโดนตรวจสอบนะเพราะมันไม่เหลืออะไรติดคุกแล้วไม่เหลืออะไรด้วยแต่ถ้าติดคุกแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆไม่มีเงี้ยนะประเทศไทยเราก็ทราบ
1: นี่ค่ะติดคุก
0: ติด4
1: ปีปรับแค่ 200,000 มันคุ้มมากๆเลยนะคะปรับแค่ 200,000 เอง
0: ครับ
1: เขาไม่ปิดหรือว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดมันต้องมีสิคะ
0: มันก็อยู่ที่การตรวจสอบขององค์กรอิสระคือปปช.เขาจะทำคดีอะไรเขาจะทำแค่ไปเรื่องผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปทำขุดคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็แล้วแต่เขาตั้งธงแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนยังไงแต่เขาตั้งธงว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบผิดอะไรเงี้ยนะก็หลายคนก็ลูบปากเลยโอเคผิดระเบียบก็ติดคุกแล้วก็ยังสู้กันต่อไม่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบกันแค่นี้ยังมีอุทธรณ์แล้วว่ากันไป
1: ดีฉันชอบรัฐบาลจีนนะคะรัฐบาลจีนหลังจากที่จับเรียบร้อยประสิทธิ์ประหารชีวิตสามารถที่จะผ่อนโทษได้ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนแล้วเขายังไม่ประหารทันทีนะคะเขาบีบให้เอาเงินมาคืนก่อนไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียหายเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาคืนก่อนค่ะติดคุก4ปีปรับ 200,000 ประเทศชาติเสียหายตั้งกี่ล้าน
0: ครับก็เรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของไอ้เรื่องของทรัพย์สิน
1: เพราะที่ทำทั้งหมดเพราะต้องการเงินเพราะฉะน
0: ั้นใช่มันแรงจูงใจ
1: ถ้าปลายทางแล้วติดคุกแล้วเงินก็ไม่ได้เห็นว่ามันน่าจะได้ผลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้า
0: พักกันก่อน
1: โอเคพักก่อนค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: พียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
7: ค่ะช่วงนี้นี่ปปชแกขยันนะฮะไม่รู้ว่า
6: มีเรื่องอะไร
7: มันอาจจะต้องขยันมีผลงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงคณะกรรมการไต่สวนอิสระได้นัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม4รายประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปชพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอะค่ะนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของปปชในขณะนั้นและสุรสิทธิ์พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์มาที่ศาลค่ะเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะว่านายเอกวิทย์ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเป็นทองคำ246บาท
6: มารับทราบข้อกล่าวหา
7: วันนี้มาครบคนให้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะ
6: ครับ
7: คนที่ถูกกล่าวหาว่ารับก็คือนายเอกวิทย์คนรู้เห็นนายสมบัติธรธรรมแล้วก็คนขับรถของนายเอกวิทย์ค่ะมาครบค่ะโอ้น่ากลัวนะพี่ไพศาลแบบว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนอิสระคือนายเอกวิทย์นี่เขาก็เป็นศาลฎีกามาก่อนใช่ไหมคะ
6: เป็นกรรมการปปชที่มาจากโควต้าของศาลฎีกาครับ
7: ศาลฎีกาเลยอ่ะคุณจะตั้งกรรมการให้มาไต่สวนศาลฎีกาน่ะไต่สวนพลตำรวจเอกซึ่งจับโจรแล้วก็ไปขึ้นศาลมาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอนุกรรมการปปชอีกเห็นคดีอะไรมาเยอะคุณจะตั้งใครละ7-9คนแบบที่ว่าเอาพวกนี้อยู่อ่ะ1นายชวลิตอิสระเดชเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะ
6: อ๋อประธานศาลฎีกาท่านมอบมา
7: เป็นรองประธานศาลฎีกานายพเดิมเพชรกูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายรักเกียรติวัฒนพงศ์ผู้พิพากษานายสาคอนตั้งวันวิบูลผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานายอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุดนายสัญชัยจันผ่องรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ภทัยชิตเอกจริยากรนิติธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลคนนี้คณบดีนิติจุฬาค่ะและปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทำไมเอาชื่อมาไว้ท้ายอะคะ
6: สงสัย
7: เรียงตามอายุ
6: เรียงตามอายุว่าคิดตรงกัน
7: ตามอายุ
6: ก็อันนี้เป็นคณะไต่สวนพิเศษที่ตั้งขึ้น
7: ค่ะ
6: สี่ที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธาน
7: เป็นรอง
6: ประธานศาลฎีกาท่านเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาท่านก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องนี้ก็ถ้าท่านลงมติว่ายังไงก็จบตามนั้นครับ
7: เราไม่เคยเห็นกรรมการแบบนี้ทำงาน
6: มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่กรรมการองค์กรอิสระถูกตรวจสอบความผิดไม่ค่อยมี
7: ขนาดไปร้องคนบางทีก็ถูกเสนอมาระดับนี้แล้วโอกาสที่จะผิดมันก็ยากใช่ไหมฮะ ไอ้นี่มันดันมีคลิปมาดิฉันว่าประเด็นคือ
6: พยานหลักฐาน
7: ไอ้ลำพังแค่ดินทาว่ากล่าวเนี่ยเราน่าจะได้ยินมาจนมากมายแล้วล่ะแต่มันไม่เคยมีคลิปครั้งนี้มันดันมีคล
6: ิ
7: ป
6: แล้วที่สำคัญเลยก็คือองค์กรเขาเองใช่ไหมองค์กรเขาเองตัวปปช.มีมติให้ส่งให้

0: คณะกรรมการสรรหาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนกรรมการของเขาเอง
1: อื
0: ม
1: อ
0: ัน
1: หือ
0: ที่สำคัญมันคือตรงนั้นด้วย
1: อือหือ
0: มันคือตัวกรรมการปปช.นั่นแหละเขาลงมติกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเสียหายภาพลักษณ์ของเขาทั้งยวงทั้งหมดเขาก็ส่งไปก็ถ้าท่านสามารถที่จะกระบวนการไต่สวนแล้วท่านสามารถชี้แจงได้มีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ท่านก็รอดก็จบท่านก็กลับมาเป็นกรรมการต่อนะฮะ
1: ก็มี
0: ถ
1: ก
0: ้า
1: ำ
0: ไ
1: ห
0: ม
1: น
0: ่
1: ดจะยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง5 สิงหาคมค่ะ
0: ใช่เพราะตอนประชุมเขาก็จะตกลงกันว่าจะใช้ดําเนินการไต่สวนแบบไหนคือให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดไต่นัดลงมติกันเลยหรือว่าจะให้มีการไต่สวนแบบสอบพยาน
1: คณะผู้ไต่สวนได้นัดไต่สวนอย่างเป็นทางการครั้งแรก27 สิงหาคมที่จะถึงนี้
0: แสดงว่าต้องไต่สวนแบบมีสอบพยาน
1: อือฮึ
0: ก็จะมีพยานเข้ามาให้การทั้งฝ่ายพยานของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
1: ก็คือวันนี้ที่ไปเนี่ยคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งรายละเอียดพฤติการในคดีให้ทราบซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนะคะทีนี้เขาก็จะส่งเป็นลายลักษณ์อักษร5 สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนจะเป็นทางการ27 สิงหาค่ะอืมค่ะ
0: อื
1: ท
0: ม
1: ีนี้ก็เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อคนนี้แล้วล่ะสัญญาพัชระนาม
0: เป
1: ป
0: ็
1: ุ
0: น
1: ษสามารถ
0: รองประธานศาลฎีกา
1: ชื่อสัญญาพัชระนามปุษสามารถเป็นทนายความค่ะ
0: เป็นทนายความให้กับ
1: เป็นทนายความฝั่งบิ๊กโจ๊ก
0: อ๋ออ
1: ือ
0: เป็นตัว
1: แล
0: แท
1: ้ว
0: น
1: ก็
0: ฝั่งบิ๊กโจ๊กนะฮะอืม
1: จะเริ่มมีคนชื่อนี้แหละมีบทบาทเช่นวันนี้เขาบอกว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของคณะกรรมการไต่สวนไม่ใช่อำนาจปปช.หรือพนักงานสอบสวนของตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาที่พบคือคดีนี้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมูลเหตุเดียวกันแต่ตำรวจกลับส่งสำนวนไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตขณะเดียวกันมีการส่งคำร้องไปยังสภาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนกระทั่งมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้ไต่สวนทั้ง9 คนขึ้นมาจุดนี้ถือเป็นความลักลั่นที่คดีเดียวกันกลับมีการดำเนินคดีถึง2 แห่งทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกอีกทั้งเมื่อเริ่มกระบวนการแล้วกลับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเพราะการดำเนินคดีซ้ำซ้อน2 ที่ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตำรวจก็ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็มาคณะกรรมการไต่สวนของศาลฎีกาค่ะ
0: ครับ
1: อือ
0: ก็แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะก็ไม่น่าจะผิดก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: เพราะปลายทางก็มีการตั้งค
0: เ
1: ณ
0: พ
1: ะ
0: รา
1: การ
0: ะ
1: ม
0: ว
1: ก
0: ่
1: า
0: า
1: ไต
0: อย
1: ่
0: ่าง
1: ส
0: น
1: วน
0: ี
1: เห
0: ้
1: มือนกัน
0: คณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยถ้าชี้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปลงโทษบิ๊กโจ๊กเลยได้เพราะบิ๊กโจ๊กไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
1: ค่ะ
0: แต่เป็นผู้ที่ร่วมในการที่กระทำความผิดใช่ไหมตามพยานหลักฐาน
1: อือ
0: มีมติได้ก็คือให้ปปช.ท่านหรือว่าคนที่ทำงานกับปปช.เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเองแต่บิ๊กโจ๊กจะไปโดนเมื่อในคดีของตำรวจซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็อาจจะโดนด้วยตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของอาญาซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแล้วมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคณะกรรมการไต่สวนนี่เขาก็ไต่สวนเหมือนกับถ้าเป็นข้าราชการก็คือเอาเรื่องวินัยร้ายแรงถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ไล่ออกให้ออกก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่อาญากระบวนการของส่วนที่เขาดูเรื่องอาญาเขาก็เดินต่อไปมันก็ต้องแยกกันมันไม่สามารถจะไปรวมได้จุดเดียวเพราะมันไม่ได้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษชุดนี้ไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งใครติดคุกได้
1: มันก็เหมือนกับว่าอาญาก็อาญาแพ่งก็แพ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีอาญาต่างหาก
0: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางอาญาเลยก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งของท่านนะท่านที่มีตำแหน่งก็คือคนท่านที่อยู่
1: กรร
0: ป
1: มก
0: ป
1: าร
0: ช
1: ปปช
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าบิ๊กโจ๊
0: บิ๊
1: ก
0: กโจ
1: อะไร
0: ก
1: ก็
0: เขา
1: เข
0: ได
1: ้
0: ้
1: าม
0: ก
1: า
0: ล่าว
1: มี
0: ว่า
1: ส่วนร่วม
0: เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี้
1: ผู้ให้
0: อืม

0: วันนี้นายกตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่อื้อฉาวนี่แหละโดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินลงนามนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นว่าให้รายงานภายใน30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็พบกันอีกทีจบจะต้องรายงานให้ได้ก็วันที่6เดือนหน้าสิงหาแต่ว่าก็จะต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคุณรัชดาก็บอกรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวอันนี้คำหรูๆคำโก้ๆนี่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะนายกก็หลบข้อมูลแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
1: ทำไมอะคะต้องหลบ
0: ก็มันคงจะมีประเด็นร้อนอีกต่อเนื่องเยอะใช่ไหมเพราะตั้งกรรมการมาเพื่ออะไร
1: ตั้งกรรมการที่เขานินทากันก็คือว่าให้เป็นบันไดหาทางลงอะค่ะ
0: ก็เขาจะไปหาทางลงหรือไม่หาทางลงไงแต่ว่านายกก็ไปอยู่เซฟโซนเพราะนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่กรรมการผมตั้งไปแล้วให้เขาอำนาจเต็มที่เลยเขาลุยเขากำลังดำเนินการอยู่มันใครจะมาถามนายกอ่ะยกมอบอำนาจไปแล้วใช่ไหมจะไปจี้ถามนายกให้ตอบเรื่องอะไรกันอย่างนี
1: ้แล้วกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่อะไรอะคะแค่ไปสอบ
0: ก็นี่ไงที่เขาบอกว่า
1: และให้รายงานทุก10วัน
0: ก็อะไรนะ
1: ให้รายงานผลสอบทุก10วัน
0: ให
1: ้ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง
0: ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตดังกล่าวเนี้ยนะอย่างละเอียดนะไปตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดรอบครอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนมันก็คุมไว้กว้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมฟันธงได้เลยที่ผมแน่ใจเลยคือว่านายกก็หลบเข้าเซฟโซนหลบเข้าบุมไปจากนี้ไปใครจะถามนายกนายกก็ห่องไปที่คณะกรรมการชุดคุณประกอบไงใช่ไหมฮะ
1: เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำปอภัยกัน
0: ก็ปปช.เขาก็ทำคดีอยู่ตำรวจก็ทำคดีอยู่มาไทยนายกก็สั่งให้เขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนเนี่ยเราก็รออยู่ว่า5คนจะมีใครเขาบอกว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

0: ท้องถิ่นจะเป็นอธิบดีคนไหนเราก็ไม่ทราบนะถ้าเป็นอดีตจะเป็นอดีตท่านไหนถ้าเป็นท่านปัจจุบันท่านปัจจุบันก็ท่านก็ถูกย้ายไปแล้วนะฮะ
1: ม
0: แล้ว
1: ี
0: ก็จะ
1: ร
0: มี
1: อง
0: รองอธิบดีก็บอกว่าชื่อย่อทอใช่ไหม
1: ม
0: ท
1: ี
0: อ
1: ระดั
0: เข
1: บ
0: า
1: ผ
0: นี่
1: อ.
0: ก็บอก
1: คนหนึ่ง
0: ทอเขาก็บอกว่าอ้าวทอก็มีคุณธนนท์นั่นแหละที่เป็นรองใช่ไหมคุณธนนท์นั่นแหละบ้านใหญ่บ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะตายาดของบ้านใหญ่ชลบุรีก็คุณธนนท์คนเนี้ยตามประวัตินะ
1: ค่ะ
0: เคยเป็นรองผู้ว่าที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีสมัยคุณอนุชาโมกคุณอนุชา
1: โมกขเวท
0: แม่คุณอนุชาอะไรนะชื่ออะไรที่ตอนนี้เป็นที่มีโครงการปกครองคุณอะไรนฤชาชื่อคุณ
1: น
0: อะไร
1: ฤชาโกษาศิวิไล
0: นั่นน่ะนั่นน่ะมาเป็น
1: นฤชา
0: เนี่ยคนเนี้ยถูกดึงมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นมือทํางานให้คุณนฤชาเนาะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะพี่สังคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับคุยกันต่อครับ
6: ใจเย็นนะคะ
5: ผมอภัยข้อมูลด้วยไม่ใช่รองผู้ว่าชลบุรีนะรองผู้ว่าชุมพรเคยเป็นนายอำเภอหัวหินโด่งดังมากในช่วงโควิดในช่วงโควิด19ถ้าตามประวัตินะ
6: เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมมาจากบ้านใหญ
5: ่คุณธนนท์พันธ์พิพเขาบอกเป็นตระกูลบ้านใหญ่นะน่าจะเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีถ้าลากฐานของเขานะเป็นตระกูลพันธ์พีพาดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีก็เคยอยู่กับทางแดงแล้วก็มาเป็นน้ำเงินนะเขาว่ากันนะแต่ว่าตัวคุณธนนท์เนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอหัวหินช่วงที่มีไอ้โควิด19ระบาดเขาก็โด่งดังมากเขาจะมีผลงานเลยที่หัวหินก็ได้เพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคนเยอะแล้วก็จากนั้นก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าชุมพรก่อนจะถูกดึงจากรองผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาเป็นรองอธิบดีสถ.
6: ค่ะใจดีนะพี่ไพศาลจะตั้งกรรมการหลายคนเขาก็รู้ทันหมดแหละอย่างที่พี่ไพศาลพูดนั่นแหละชาวบ้านเขาก็รู้ทันดิฉันอยากจะเห็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาของตำรวจมากกว่าแค่ออกจากราชการไม่เท่า

0: ไหร่หรอกค่ะแล้วก็ต้องการให้มีการยึดทรัพย์ด้วยค่ะประชาชนเนี่ยคงอยากจะเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าเงินมาตั้ง4,000 ล้านถูกไหมคะ
1: ครับ
0: มันจะบอกว่ามีข้าราชการถูกออกจากราชการ5 คนมีผมไปขี้ของบูนนู่นนี่นั่นจ่าพิชก็ยังไม่เห็นภรรยาจ่าพิชก็ไม่เห็นอีกทั้งแม่ยายจ่าพิชิตที่ว่าไปซื้อที่ที่สามงามเต็มไปหมดก็ไม่มีการดําเนินการแต่อย่างใ
1: โ
0: ด
1: อ้ยป่านนี้ยังใช้ถ่ายเทปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เอาบอกนะเออเพรา
0: ก็
1: ะม
0: ต
1: ัน
0: าม
1: ก็
0: ได้ค่ะถ้ายักย้ายถ่ายเทก็ตามได้อยู่แล้ว
1: เออ
0: คนทํางานทําการเงินเดือนแค่นี้ไปซื้อที่หมดทั้งอำเภอมันไม่ได้หรอกค่ะเด้คิดว่ากรรมการก็กรรมการแต่ถ้าประชาชนจะอภัยค่ะคดีต้องไปถึงที่สุดแล้วก็มีการยึดทรัพย์ค่ะ
1: อืม
0: นะ
1: เอ
0: ค
1: อ
0: ะ
1: นะแต่นั้นมันส่วนมันก็เป็นส่วนขององค์กรอิสระของปปช.ครับซึ่งบางคนเขาบอกโอ้ยเขาเป็นกระบวนการของเขาเขาต้องไต่สวนให้มันเป็นสิ้นข้อสงสัยอะไรต่างๆก็ว่ากันนะผมว่าถ้าประเทศไทยมันพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นเรายังต้องรอให้สิ้นข้อสงสัยเลยอยู่แล้วก็บอกจะใช้เวลาอีก3 เดือน6 เดือนอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะมันคงมีอะไรที่มันไม่มันมันต้องอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นทำแล้วมั้งนะอาจจะไม่ใช่ปปช.แล้วอาจจะให้ฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เขามีกฎหมายที่จะทำให้เรื่องมันรวดเร็วขึ้นมากขึ้น
0: ก็ดูแต่ละคดีสิคะเหตุการณ์แต่เมื่อไหร่
1: อืม
0: สร้างอาคารตั้งแต่ปี57เพิ่งจะชี้เพิ่งตั้งกับยังไม่ชี้มูลเลยด้วยซ้ำไป
1: อืม
0: 12 ปีผ่านมา
1: ครับ
0: ไอ้เสาไฟของธงชัยก็ตั้งแต่ปี5เท่าไหร่นะ56
1: 57 56
0: ส่ง
1: 57
0: ใจ5657
1: อืม
0: แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะ
1: ครับ
0: ว่ามันด้อยประสิทธิภาพมาก
1: อืม
0: นะฮะ
1: เอาวันนี้เห็นคุณอันส่งมาให้ผมดูอะไรนะไอ้ที่เช่าของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหม
0: ต้องจ่ายนะ700 ล้าน
1: ต้องจ่ายตลอดไปยังลงยกเลิกไม่ได้
0: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเช่าที่ดินของการรถไฟประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานไอ้ที่กองดินกูน
1: ซึ่งมันถล่มไปแล้วมันคงไม่ได้สร้างตรงนั้นแล้วล่ะ
0: แล้วเขาก็คงไม่มีใจจะไปสร้างหรอกเพราะว่าคนตายเป็นร้อยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จะไปสร้างใหม่เงินก็หายไปหมดแล้วใครจะกล้าอนุมัติให้สร้างใหม่อยากรู้จริงจริง
1: อืม
0: เงิน2,000 ล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เช่าสัญญาคือเช่าแล้วคุณจะไปสร้างตึกถล่ม5 รอบ10 รอบก็เรื่องของคุณจะเช่าที่ดินเราไปเพื่อสร้างตึกแล้วถล่มเล่นก็เรื่องของคุณตรงไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นงวดนี้สตง.ก็ยังต้องชำระค่าเช่าที่ดินวงเงิน700 ล้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันระยะยาว15 ปีตั้งแต่ปี60ถึง76ค่ะที่ผ่านมาสตง.ได้ชำระค่าเช่าจริงตั้งแต่งบประมาณปี62จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ38 ล้านตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ผิดสัญญากับการรถไฟและถามจริงเหอะถ้าเรียนเป็นการรถไฟเรียนก็จะไม่ยกเลิกสัญญาด้วยเพราะที่แปลงนี้คุณไปสร้าง
1: ถล่ม
0: คน
1: ต
0: ายเป็นร้อยถามจริงหน่วยงานไหนจะมาเช่าต่
1: อ
0: ถูกไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวกลายเป็นที่ที่แบบมีอาถรรพ์ไปละ
0: ใครจะลืม
1: อืม
0: ไม่มีวันลืม
1: ครับ
0: ค่ะนะ
1: ยกเว้นจะไปสร้างเป็น
0: อนุสรณ์สถานเหรอคะ
1: สร้าง
0: เป็นอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะ
1: เอาให้คนมาเป็นอะไรที่แก้อาถรรพ์ไป
0: เพราะว่าถ้าสร้างเป็นอะไรแบบนั้นน่ะธุรกิจข้างๆเขาจะเดือดร้อนมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเทศอ่ะแล้วบางทีก็ไปลำลึกกันอยู่นั่นแหละ
1: ม
0: ันจะลืม
1: สตง.เขาบอกว่าที่เขาไม่ยังไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าได้เป็นเพราะว่าเอกชนผู้รับเหมายังไม่คืนพื้นที่ให้เขาใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะโอ้แสดงว่ามันโอ้โหข้อกฎหมายจะต้องให้รอให้ฟ้องกันถึงที่สุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะถึงจะไปฟ้องทางแพ่งได้ขอยกเลิกก็เท่ากับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบ

0: พื้นที่เขาไปก่อสร้างก็ยกเลิกกันไปที่ก็กลับมาเป็นของสตง.สตง.ก็ไปทําสัญญายกเลิกการรถไฟอีกขั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่ามันระเบียบระเบิดทําให้มันล่าช้าไปแล้วก็สตง.ก็ยังต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆอยู่นะ
1: ก็ควรจะต้องจ่ายนะเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนเป็น
0: เ
1: บท
0: ง
1: เ
0: ิ
1: ร
0: น
1: ี
0: ภ
1: ย
0: าน ษีเราอะดิ
1: ก็ไม่เป็นไรค่ะการรถไฟเอาไป
0: โอเค
1: การรถไฟไม่ให้สตง.เช่าการรถไฟต้องให้คนอื่นเช่า
0: ครับ
1: ถูกไหมคะเขามีแต่เสียกับเสียกรมควบคุมมลพิษจับมือกับอบต.บ่อวินลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านค่ะจะทำยังไงได้นอกจากไปเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังจัดการบังคับใช้ก็คือเร่งสร้างรางระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเตรียมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยกระดับการกำกับพื้นที่ประกอบกิจการขยะให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ถามว่าตกลงไอ้นี่มันโรงงานหรือมันเป็นอะไรกันแน่คะ
0: ลงทดสอบได้หรือยัง
1: ยังไม่สรุปค่ะยังเรียกมันว่าลานขยะบอวินอยู่ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงงานค่ะยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้
0: มีผู้รู้เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้มีการรีไซเคิลไอ้พวกเหล่านี้นะพวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีโฟมอยู่ข้างในแล้วไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรีไซเคิลหรือไปกำจัดอะไรได้ต่อมันจะกองเป็นขยะอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปหาที่ที่จะทําอะไรกระบวนการมันไปซึ่งมันก็จะมีต้นทุนไม่คุ้มอีกของผู้ประกอบการเนาะเพราะสิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดเลยคือว่าจะต้องไม่อนุญาตให้มีการไปผ่าหรือรีไซเคิลเพราะว่าไอ้โฟมเฟิร์มก็จะทะลักออกมาเนี่ยมันก็ต้องพูดง่ายๆว่าไปหาทางทํายังไงให้มันเป็นตู้ๆอยู่งั้น
1: เข้าใจว่าถ้าดีจะไม่เข้ามาในเมืองไทยหรอกค่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าชำแหละมาแล้วดีไม่มีผลเสียมลพิษน่าจะไม่มาทำในเมื
0: เ
1: อ
0: ข
1: ง
0: า
1: ไท
0: ไป
1: ย
0: ท
1: อ
0: ำเข
1: ะ
0: า
1: ค
0: เ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งแล้ว
1: ใช่ค่ะถ่อสังขารไปถึงเมืองไทยก็น่าเป็นเพราะว่าทำที่อื่นไม่ได้อะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ยังดีนะว่าตัวผู้ประกอบการยังอยู่ใช่ไหมผมฟังทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการจีนนะแล้วไปแล้วเลิกกิจการแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วมาเช็คดูดีเอ้ยยังมีอยู่ยังประกอบการอยู่ยังมีลูกจ้างยังแกะกันอยู
1: ่ค่ะ
0: เอาไปรับซื้อตู้เย็นเก่ามาแล้วก็มาแกะเกิดอะไรอยู่ครับ
1: พี่ไพศาลคะตอนที่พี่ไพศาลเป็นนักศึกษาเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการสังสรรค์ของเราเนี่ยเรามีความระแวดระวังน้อยลงไหมฮะเวลารวมกลุ่มกับเพื่อนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็กระติกน้ำใบเดียวแก้ว1ใบก็กินกินกินกันไม่ระวังใช่ไหมฮะบางทีช้อนส้อมใครใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางเด็กๆบางทีก็มีพฤติกรรมแบบนี้และพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งคือพากันไปเป็นอุปทานหมู่หรือความนิยมหมู่คือพากันไปสังสรรค์แล้วก็หาของกินแปลกๆโดยที่เป็นการเข้าพวกไม่ทันได้ตั้งสติวันนี้นะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวมากก็มีการพบว่านิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 คนค่ะ
0: โอ้อันนี้มันกินพวกของดิบนี่ใช่ไหมพยาธิ
1: มอสารคามนะคะพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนราชภัฏมหาสารคาม380คนค่ะ
0: โอ้กินลาบกินลูกกันเนี่ย
1: โอ้โห
0: เด็กวัยรุ่นก็ชอบด้วย
1: แล้วเขาก็จะมี
0: เดี๋ยวนี้อะไรนะเขาไม่เรียกเขาเรียกอะไรนะ
1: ซอยจุ
0: ซอยจุซอยจุเนี่ยนะเอาเนื้อเป็นก้อนๆมาเลยนะมาสไลด์กินกันจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บ
1: ๆการคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปี69มีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนพบติดพยาธิใบไม้ตับมากถึง 33% ค่ะ 4,233 คนส่วนน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนติดใบไม้ตับ380คนคิดเป็น 19% พฤติกรรมก็คือชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าและไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.คาดว่าปลาร้าดิบมีไข่พยาธิอยู่ในนั้น

0: ทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับหากปล่อยต่อไปอีก15 ถึง 20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีวันนี้อายุ18อีก20 ปีอายุ38พี่ไพศาลแล้วเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
1: เป็น
0: เข
1: ภ
0: า
1: าระ
0: ข
1: สั
0: อง
1: คมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะคือแทนที่จะเป็นกำลังสำคัญจะกลายเป็นภาระทันทีเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าดิบเนี่ยเข้าร่วมอบรมมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: อ๋อเพ่ง
0: น่
1: เล
0: า
1: ็ง
0: ก
1: ไป
0: ลัว
1: ที่
0: มาก
1: เพ่งเล็งไปที่ปลาร้าดิบ
0: เรียกคิดว่าสมัยที่เขาคงไม่กินปลาดิบกันแล้วมั้งไอ้พวกปลาที่เอามาแล้วสับๆๆเลยอ่ะเพราะว่ารณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพยาธิใบไม้ตับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเนื้อวัว
1: ม
0: เน
1: ัน
0: ื้
1: เ
0: อ
1: ป็นพ
0: หมู
1: ยาธิอีกอย่างหนึ่ง
0: อาจจะเป็นตัวตืดไปเลยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพ
1: อ๋อ
0: ยา
1: แ
0: ธ
1: ติ่
0: ใบ
1: พย
0: ไม
1: าธ
0: ้
1: ิพว
0: ต
1: ก
0: ัน
1: ี
0: บ
1: ้
0: เ
1: ม
0: น
1: า
0: ี่
1: จ
0: ย
1: ากปลา
0: ปลาน้ำจืดค่ะ
1: ปลาน้ำจืด
0: หอยมาจากหอยมาจากปลาพวกปลาน้ำจืดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็รณรงค์ดิฉันก็ขอรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราทานปลาร้าที่ปรุงสุกสำเร็จรูปก็ขอให้ช่วยลดสารกันบูดลงหน่อยนะฮะดิฉันก็จะผงชูรสนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ขอร้องว่าช่วยทำแบบไม่มีสารกันบูดหน่อยอันตรายเหมือนกันนะคะกินกันทุกวันน้ำปลาร้าเนี่ยใส่
1: อ๋อ
0: กันทุกเมนู
1: ผสมกันด้วยใช่ไหมต้องผสมใช่ไหม
0: น้ำปลาร้าน้ำพริกหนุ่มที่ขายกันสำเร็จรูปเนี่ยค่ะสารกันบูดนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่มากสุดให้ถามคนขายสารกันบูดค่ะว่าเขาก ข
1: ็
0: ายดีที่สุด
1: น้
0: เนี
1: ำ
0: ่
1: พ
0: ย
1: ริ
0: เข
1: ก
0: า
1: หน
0: ส
1: ุ
0: ่
1: ่
0: ง
1: ม
0: ให้ใคร
1: บางทีซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วผม
0: ข้ามช
1: ลอง
0: าติ
1: ท
0: ได้
1: าน
0: เลย
1: ด
0: ค่
1: ู
0: ะพี่
1: เนี่ย
0: ส
1: มัน
0: ัน
1: รู้สึกรสมันเปลี่ยนไปหมดรสแบบแปลกๆผมก็ไม่กล้าทาน
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับคุณอันครับ
3: ที่ฉันพยายามเช็คอยู่นะคะมีคนแชร์มาเรื่องที่ว่ายายของเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ11รูปเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าสอนเด็กขับรถยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่มีสื่อหลักคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นเพจหนึ่งที่เขียนมาแต่เมื่อวานค่ะเดนยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะ
2: เท่าที่ผมทราบก็ยายก็ยังปฏิเสธตลอดตาก็ปฏิเสธเดี๋ยวแม่เนี่ยไม่เจอสื่อเลยแม่
3: อยู่กับลูกไปอยู่ที่อุบล
2: ตำรวจก็บอกว่ายังไม่สอบแม่เพราะแม่ยังอยู่กับลูกลูกก็ยังช็อกอยู่ที่อะไรที่อุบล
3: ที่อุบล
2: ไปอยู่ที่อุบล
3: โอ้โหคนอีสานเนี่ยเขามีความผูกพันกับพระนะฮะกับพระเจ้ามากพระธุดงค์อะไรอย่างเงี้ยคือลูกขับรถชนคนเสียชีวิต10คนนี่ก็หนักแล้วแล้วเป็นพระเนี่ยมันสลดใจที่สุดนะฮะแค่คนคนหนึ่งก็หนักแล้วนี่10คนแล้วเป็นพระอ่ะฮะเข้าใจได้ว่า
2: ครับ
3: ไม่รู้จะยังไงเลย
2: เอ๊ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะสื่อเขาบอกโอ้โหวันนี้คุณชาดาไทเศรษฐ์หนึ่งในกรรมาธิการอภิปรายแบบนึกว่าเป็นฝ่ายค้าน

พิปรายนะคุณชาดาว่าอย่างนี้นะบอกว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ยินนโยบายเรื่องการลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอดแต่ในทางปฏิ

0: มีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิในกระทรวงมหาดไทยเข้าใจยกตัวอย่างเลยนะราชการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าที่เป็นตำแหน่งบริหารต้นมากถึงจังหวัดละ4คน
1: รองผู้ว่าใช่ไหมคะ
0: รองผู้ว่าเฉพาะ
1: ใช่
0: รอง
1: ค่ะ
0: ผู้
1: เย
0: ว
1: อ
0: ่
1: ะ
0: า
1: จริงๆเยอะ
0: มาก
1: จ
0: ถ
1: ริ ง
0: งจังหวัด
1: ผู
0: ล
1: ้
0: ะ
1: ว่า
0: 4คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือว่าบริหารสูงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นและทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานคุณชนาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของระบบราชการไทยและอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นจะยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้นายชาดายังเสนอให้ภาครัฐเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐอาทิการผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงการทบทวนงบประมาณค่าเช่ารถราชการซึ่งปัจจุบันมีวงเงินรวมถึง10,000 ล้านต่อปีเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ดิฉันเห็นด้วยเลยนะเรื่องภาครัฐเนี่ยที่ให้อาคารต่างๆเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่าพวกคุณมาทำงานกันก็คือช่วงกลางวันถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นการติดแบบที่ไม่ต้องติดแบตเตอรี่เลยแค่ใช้กลางวันแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะค่ะควรลงทุนเรื่องเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเรื่องเนี้ยค่ะยังคิดว่าคุ้มที่สุดคุ้มกับงบประมาณของเราด้วยค่ะแบ่งส่วนหนึ่งเลยไปติดตั้งอีกก็แหละถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกค่ะพี่ไพศาลบ้านเราติดแสนกว่าบาท
0: เป็นแพงนะ
1: เนี่ยติดแสนกว่าบาทเดียวกับวันเนี่ยค่ะเปิดแอร์ได้200,000ก็แล้วกันมีแบตเตอรี่นิดนึงเปิดแอร์ได้2 ตัว 3 ตัวสบายเลยครับพี่ไพศาลตัวใหญ
0: ่ๆ
1: เราก็ไม่ร
0: ู้
1: ว
0: ่
1: าพอเป็นราชการแล้วเนี่ยจาก200,000มันจะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: สมมุติว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วยังคุณภาพต่ำกว่า200,000ที่เราติดอีก
0: ครับ
1: หนักกว่าเดิมอีกไม่กล้าแนะนำ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้เห็นทางคุณอะไรนะคุณประกรณ์นิมพันธ์ก็มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกพ.แล้วก็มีสั่งการเรื่องการ early retire อะไรต่างๆอยู่ผมเห็นแวบๆอยู่นะคุณอา
1: ให้จัดการเรื่อง early retire ให้จบภายในปี2ภายในปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะพี่ไพศาลเรื่องของเงินมันเรื่องเงินเนี่ยที่มันเอาไปใช้ในหน่วยราชการตั้ง 70% เงินเดือนสวัสดิการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียภาษีกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ 70% ของงบประมาณเอาไปให้ข้าราชการเขาใช้งบลงทุน 20% อีก 20%
0: กฎหมายบังคับ
1: ใช้นี่ใช่ค่ะ
0: กฎหมายบังคับ
1: อีก 20%
0: ให้
1: งบใช้หนี
0: ้งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% เนี่ยกฎหมายบังคับ
1: แล้วก็ใช้หนี้ก็บังคับค่ะ
0: แล้วก็บังคับให้ใช้หนี้ด้วย
1: ใช้หนี้ก็บังคับคือถ้าไม่บังคับว่าต้องเจียดงบลงทุนกับใช้หนี้เนี่ย
0: ก็ยิ่งจะเบียดบุคลากรเบียดไปหมดไอ้เงินใช้จ่ายประจำ
1: วันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะกลัวเหมือนเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันค่ะว่าคุณกรจติกาวณิชก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พยายามลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่มเนี่ยภายใน 2-3 ปีเราจะเกิดวิกฤตแน่นอน

0: ระบบราชการเราดูดเอาเงินไปหมดเลยล่าสุดก็คือว่าคุณประกรณ์เนี่ยอาจารย์คุณประกรณ์นิมประพันธ์นะคะท่านรองนายกสั่งให้กพ.เร่งทำเรื่องของ Early Retire ข้าราชการให้เสร็จในงบปี70พร้อมศึกษาการใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการเพราะสวัสดิการทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากแล้วมันก็ดึงเอางบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะว่ากันว่านอกจากว่าเปิดโอกาสให้ไปใช้ไม่ต้องเบิกตรงแล้วเนี่ยพอสำรองจ่ายก็จ่ายมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลวันนี้มีท่านผู้ชมแจ้งมาพี่ไพศาลทราบใช่ไหมคะว่าเราสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ร้านขายยาใกล้บ้านเราที่เขามีเภสัชกรประจำอะค่ะและถ้าพี่ไพศาลรู้สึกว่าคัดจมูกต้องการอะไรนะคะต้องการยาแก้แพ
1: ้ปุ่นจมูกอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะรวมถึงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยที่ใช้ยาประจำอะไปเอาที่นั่นได้ค่ะพี่ไพศาลเขาพยายามลดภาระจากการไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการส่งมาว่ามีผู้ป่วยปลอมไปอยู่ตามร้านขายยาแบบนี้จำนวนมาก
1: ไปเบิกยาไปเบิกยามาขายกันนะ
0: แน่นอนไปเบิกยามาขายกันก็คุณประกรณ์นิประพันธ์บอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งผลประกอบผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retirement สำหรับข้าราชการได้มอบหมายให้กพ.เร่งดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70นี้ค่ะส่วนเรื่องสวัสดิการขอให้กพ.ร่วมกับกรมบัญชีการแล้วก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูจะโอเคมากๆค่ะเขายังไม่ให้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ไพศาลเขายังใช้ประกันกันเลยแล้วข้าราชการเป็นใครทำไมกล้าจ่ายขนาดนั้น
1: ม
0: ัน
1: จะมีลิมิตใช่ไหมจะมีลิมิตเยอะ
0: วันนี้อ่านดูข้อมูลเรื่องของประกันสุขภาพในไทยเองก็น่าห่วงพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาแก้มาไอ้เรื่องที่ว่าให้ร่วมมีส่วนจ่ายอะโคเปย์อะนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีแบบประกันหลายๆแบบที่ทำให้ประกันขาดทุนและค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็มากขึ้นแล้วคนก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากขึ้นเขาจะต้องหาทางหามาตรการในการเข้าไปอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันจะล้มทั้งระบบค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตาม 19:01 นะครับมาติดตาม

0: สองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะคุณทรงชัยนกขมิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ9 ปีแล้วนะพี่ไพศาลนับโทษต่อจาก
0: ที่ตัด
1: CCTV
0: สินไป2 คดีแล้วใช่ไหม
1: ต่อจาก CCTV ค่ะก็สองคดี
0: คร
1: ก็
0: ับ
1: คือเป็น CCTV คด
0: ส
1: ี
0: ี่
1: แรก
0: แสดงว่าสี่
1: แล้วก็ตามด้วยเสากินรีเนี่ยค่ะ
0: เพราะว่
1: ห
0: า
1: ้า
0: คด
1: ก
0: ี
1: ับ
0: ล่า
1: สี
0: ส
1: ุ
0: ุ
1: ด
0: ด
1: ก็
0: นี่
1: เป็นเก้า
0: ใช่ยังไม่
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: บใช่ไหมยังจะมีอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่จะ
1: ย
0: ต
1: ัง
0: าม
1: จะ
0: ม
1: มี
0: า
1: เสาอีกล็อตหนึ่งค่ะ
0: โอ้ก็เจอเสาหลายระลอกนะเสาไฟนะ
1: เอายังมีรถด้วยนะคะรถ39 ล้านนะ39.9 ล้านค่ะ
0: ครับ
1: อือ
0: ก็วันนี้คุณภาวุฒินะพงวิทยาพานุคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยนะก็ไปเข้าพบ DSI หลังจากเลื่อนนัดมา1 ครั้งนะชี้แจงปมรับโอนเงิน28 ล้านบาทโยงคดีฟอเร็กซ์ก็บอกว่าเตรียมเอกสารครบพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเชื่อว่าโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นเพียงพยานผู้บริสุทธิ์ชี้คนมองจังหวะพอดีเปิดโปง Thailand AI Passport นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งคนหรือว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เวลา4 ชั่วโมง 10 นาทีในการเข้าชี้แจงแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาให้ DSI ก็มีการชี้แจงหลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงิน28 ล้านที่เข้ามาในบัญชียืนยันว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการสอบถามที่กว้างขึ้นคำถามบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลจึงจำเป็นต้องกลับไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลังโดยย้ำว่าตัวเลขเงิน28 ล้านไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่รูปแบบการได้มายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนส่วนการเทรดที่ผ่านมาตนเองเทรดมาประมาณ 1-2 ปีมีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยและสุดท้ายตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เจ๊งหรือขาดทุนไม่ได้มีผลกำไรจากการเทรดเลยนะส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทในผังที่ DSI แถลงเนี่ยคุณภาวุฒิยอมรับเกี่ยวข้องกับบริษัทบางแห่งแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วและบางบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างตนเองก็ไม่รู้จักเลยจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดส่วนประเด็นการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสก็ชี้แจงว่าเป็นการไปแลกของรางวัลจากแต้มสะสมจากการเทรดกับโบรกเกอร์โดยมีทีมงานโบรกเกอร์และผู้เทรดคนอื่นๆร่วมเดินทางไปซึ่งเขาก็แลกรางวัลด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นการไปกับบุคคลใดเป็นพิเศษนะคร่าวๆก็ว่าอย่างนั้น
1: อันนี้เขาแถลงให้เราฟังใช่ไหมคะ
0: เขาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากเสร็จแล้ว
1: เราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเป็นคดีแล้วหรือยังนะพี่ไพศาล
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
1: อ้าวทำเขาเสียชื่อเสียเสียงไปยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักที
0: ใช่
1: ไหมอ้าว
0: ก็คดีเนี้ยเขาก็คนเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ไปยึดทรัพย์อะไรไม่เปิดสักชื่อแต่ว่าไปยึดของยึดอะไรมาตั้งเยอะแยะยึดเงินยึดอะไรแต่ไม่เปิดชื่อสักคนเลยไอ้คนเหล่านั้นมันต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วถึงไปยึดได
1: ้ค่ะ
0: แต่เนี่ยเขายังไม่ได้ยึดเลย
1: นี่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลย
0: ไม่แจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งคุณภาวุฒิคุณป้อมภาวุฒิแล้วก็คุณอะไรนะดารา
1: ฟิล์ม
0: คุณฟิล์มรัฐภูมิอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: โอ้เสียชื่อเสียเสียงหมดเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยนะคะ
0: ก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาก็โอเคก็จะรู
1: ้
0: ถ้าไม่แจ้งแล้วโอ้โอละพ่อเลย
1: เอ้เมื่อกี้สงชัยนกขมิ้นเขาอยู่ที่บางพลีใช่ไหมคะ
0: สมุทรปราการน้อยใช่ไหม
1: มันมีบางพลีใหญ่กับบางพลีธรรมดาใช่หรอคะมีบางพลีน้อยด้วยหรอคะ
0: มีบางพลีน้อยบางพลีใหญ
1: ่โ
0: อ้ค่ะ
1: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูล10

0: อบตที่รายได้รวมมากที่สุดของปี68สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการระดับพื้นที่นะคะ 1. อบตบางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม1,123ล้านค่ะ
1: ครับ
0: สมควรจ่ายค่าไฟนะคะอบตบางฉลงสมุทรปราการเช่นเดียวกัน731ล้านมาบยางพรระยอง769ล้านบางเสาธงสมุทรปราการ767ล้านคลองบางปรากฏสมุทรปราการ636ล้านราชาเทวะสมุทรปราการเช่นเดียวกัน595ล้านคลองสามปทุม588บางปลาสมุทรปราการ480เชิงทะเลภูเก็ต600467หนองปลือสมุทรปราการ412 10อันดับเนี่ยมีสมุทรปราการสัก7อันดับค่ะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง4,807ล้านบาท
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดา
1: ตกลงไม่มีบางพลีน้อยนะ
0: ไม่
1: อำเภ
0: มี
1: อ
0: ค
1: บ
0: ่
1: า
0: ะ
1: งพลีเมียมีแต่ตำบลบางพลีใหญ่
0: อือหือ
1: ที่มีหลวงพ่อโตน
0: อือหือ
1: แล้วก็มีอำเภอบางแก้วบางปลาบางฉลงราชาตำบลราชาเทวะแล้วก็ตำบลหนองปลือ
0: ค่ะ
1: 6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางพลี
0: ค่ะแต่มันมีเร
1: แ
0: ื
1: ป
0: ่อง
1: ดส
0: ริ ับ บ
1: ส
0: จ
1: า
0: ัด
1: มหม
0: ส
1: ู่
0: รร
1: แปด
0: ร
1: แป
0: ับ
1: ด
0: จ
1: สิ
0: ับ ด
1: สา
0: ส
1: ม
0: รร
1: หมู
0: แล
1: ่
0: ้ว
1: บ
0: ก
1: ้
0: ็
1: าน
0: เงินอุดหนุนด้วยนะคะรับจัดสรรและเงินอุดหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องจัดเก็บเองด้วยจัดเก็บเองจริงๆบางมาบยางพรที่ระยองเนี่ยที่ระยองเนี่ยจัดเก็บได้สูงสุดค่ะในบรรดา10อันดับเนี่ยมาบยางพรได้ตั้ง395ล้านบางพลีใหญ่เนี่ย
1: ถ้า
0: ได
1: ม
0: ้
1: า
0: แค
1: บ
0: ่ส
1: ค
0: า
1: ํ
0: ม
1: าว่
0: ร
1: า
0: ้อย
1: ม
0: สี
1: า
0: ่
1: บ
0: สิบ
1: น
0: แป
1: ี่
0: ดล้านเอง
1: คําว่ามาบนี่หมายถึงมันต้องมีแอ่งน้ําใหญ่ใช่ไหม
0: ค่ะมาบยางพรมาบประช
1: ม
0: ัน
1: าบ
0: อะไรพ
1: ม
0: วก
1: า
0: เ
1: บ
0: นี้ย
1: ประชันมาบถ้า
0: เข
1: ม
0: าเ
1: าร
0: ี
1: บ
0: ยก
1: นี
0: อ
1: ่
0: ่าง
1: เขา
0: เป็นอ่าง
1: คล้ายๆมันจะต้องมีอ่าง
0: อ่างเก็บน้
1: มีทะเลสาบย่อมย่อมอะไรอยู่
0: ำค่ะไอ้ที่ว่าได้รายได้มากที่สุด1,123ล้านเนี่ยรัฐจัดสรรให้ถึง562ล้านนะคะพี่ไพศาลจัดเก็บเองอ่ะได้348ล้านไม่ใช่เยอะที่สุดค่ะบางโฉลงไงรัฐจัดสรรให้248ล้านจัดเก็บเองอ่ะ378ล้านได้มากกว่าบางพลีใหญ่อีกแต่มากที่สุดที่จัดเก็บเองอ่ะคือระยองค่ะมาบยางพร
1: ครับ
0: ดิฉันว่ามันต้องดูประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะจะเจ๋ง
1: ครับ
0: ไอ้รับมอบไปไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะค่ะ
1: วันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วยนะจากกรณีที่ผลสำรวจของโพก็จะมีนิด้าโพใช่ไหมสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลและตัวคุณอนุทินเนี่ยลดลงอนุทินบอกว่าโพก็เหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้จัดทําและผู้ให้ข้อมูลซึ่งแสดงว่าต้องมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเพราะคะแนนที่ลดลงจาก 26% เหลือ 21% แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ something wrong แน่นอนยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผลงานที่ไม่ชัดเจนไม่เต็มที่หรือคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความทำให้ส่วนดีๆไม่ได้รับการสื่อสารออกไปคือนักการเมืองจะต้องโทษเรื่องการสื่อสารตลอดนะเวลาที่คะแนนนิยมตกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีผลงานตั้งเยอะแยะทำไมถูกโจมตีว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายอย่างนี้จะโทษเรื่องการสื่อสารนี่คุณอธิบดีมาแนวเดียวกันเลยนะยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารนะจึงได้ตำหนิไปหลายคนแล้วพร้อมยกตัวอย่างผลงานเชิงบวกที่ไม่ได้สื่อสารอาทิ GDP ที่เติบโตขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่กลับมามีเสถียรภาพเหนือ1,600จุดได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่สูงขึ้นและการได้รับความสนับสนุนให้เข้าสู่ OECD จากหลายประเทศคุณที่ยืนยันว่าได้พบปะกับเอกอัครราชทูตและผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum นะวันนี้มาที่ดำเนียบซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดังนั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เป็นภาระและดึงประเทศถอยหลังพร้อม

0: เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับประชาชนโดยยอมรับว่าขณะนี้ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอและได้เรียกคณะรัฐมนตรีมาประชุมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารและการแถลงผลงานเพราะหากยังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมด้วยเช่นกันซึ่งการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ทำงานมาเพียง2เดือนนี้จะยึดหลักผลงานความสามารถและความทุ่มเทพร้อมชี้ว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ยังขาดการสื่อสารที่ออกไปสู่สาธารณะ
1: เจ้าคุณอนุทินได้พูดถึงคะแนนส่วนตัวที่ก็ตกลงเยอะด้วยป่ะคะเมื่อกี้โทษคนอื่นว่าไม่ช่วยกันสื่อสารแล้วคะแนนส่วนตัวก็ตกลงเยอะนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อันนี้ใช่ใครสื่อสารนะคะ
0: เนี่ยผมก็ไล่ดูว่ามีอะไรสัมภาษณ์หรือเปล่า
1: เรียนว่าอะไรล่ะที่ทำดีแล้วไม่สื่อสารเรื่อง GDP เหรอคะ
0: ครับ
1: เรื่อง GDP ที่เพิ่มขึ้นเรื่องหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ที่วันนี้เรียนก็ดูทีวีช่องดังๆนะคะพี่ไพศาลทุกช่องเริ่มข่าวเรื่องของศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลอ
0: ีกรอบแล้วใช่ไหมอีกรอบเลยใช่ไหมนี่คือรอบใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ข่าวเก่าเอามารายงานกันซ้ำใช่ไหม
1: พลตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลผู้ต้องหา2คนเดินทางจากประเทศไทยอินโดนีเซียตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทย 3.37 ตันและโปแลนด์ยึดกัญชา 1.2 ตันที่ซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะท้อนว่าขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีการใช้หลายรูปแบบคือแบบนี้บอกเลยนะคะนี่คือข่าวแรกของทีวีช่องดังทุกช่องข่าวแรกจริงๆพี่ไพศาลแล้วจะแก้ยังไงคะ
0: ก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้สอบเรื่องนี้
1: หรือว่าคุณประกรณ์ดีค
0: ่ะเอาคุณพิพัฒน์ก็ได้คุณพิพัฒน์มันลุยเรื่องนี้เลยเพราะคุณวิพัฒน์ถ่ายไปนานจากสื่อ
1: ดิฉันว่าคุณสุภชัยก็ดีนะคะแกรู้ที่มาที่ไปแก
0: คุณอะไรนะ
1: คุณพิพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
0: คุณสุภชัยแกสมุดใช่ไหม
1: ใช่คุณสุภชัย
0: คุณสุภชัยเอาไว้คอยกำลาบพวกสื่อพวก
1: คุณสุภชัย
0: คอยไล่ประกาศ
1: แกบอกว่าแกทำกัญชาการแพทย์เนี่ย
0: กัญชา
1: แล้วรับมันมาถึงจุดเนี้ย
0: ใช่ไม่เคยบอกว่าเป็นกัญชาเสรีเลย
1: เป็
0: นก
1: ั
0: ญชาเพื่อการแพทย
1: ์ค่ะก็พูดไปเถอะเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็พูดไปเถอะพูดได้เท่านั้นแหละแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันปิดกันไม่มิดหรอกค่ะเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างพวกเราเท่านั้นนะพี่ไพศาลคะถึงสื่อหลักไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเพจต่างๆไปไกลมากแล้วค่ะหนักกว่าอีกพี่สารเห็นที่เขาเอาภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลอะไรที่สระบุรีมาโชว์ออกเพจหนึ่งไหมคะ
0: ที่เรียกรับเงินน่ะเหรอ
1: ครูกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
0: ป.3ใช่ไหม
1: แต่มากแต่ที่มากมากก็คือว่ารวยอ่ะรวยมากมากมากมากมากเลยอะค่ะ
0: ออกปลัดคนเนี้ยนะ
1: รวยมากมีบ้านหลังใหญ่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาอยู่ดีอยู่เฉยๆแล้วเขาทำหน้าอย่างเงี้ยพี่สายว่าเขากำลังให้เราดูอะไรอะ
0: ดูแหวนดูแหวนดูนาฬิกา
1: ดิฉันว่าเขาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านนะอะไรแบบเนี้ยเออใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นความจริงที่ปิดไม่มีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้จักถ่อมตัวแบบคุณอนุทินบ้างเลยคุณอนุทินก็ถ่อมเขารวยเขาแจ้งทรัพย์สินทั้ง 4,000 ล้านก็เห็นให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไปเดินอะไรนะงานโอท็อปอ่ะ
1: ไปทั้ง 6-7 ครั้งร้องเพลงฟรีด้วย
0: แล้วก
1: ็วันนั้นน่ะ
0: ซื้ออะไรนะไอ้ชายงชาเย็นแก้วแบ่งกันทานกับภรรยา
1: ไม่ใช่หรอกกลัวเป็นเบาหวานกิน

0: มากไม่ได้
1: บอกว่าพอมีไทยช่วยไทยเลยซื้อได้สองแก้ว
0: ไม่ได้ประหยัดหรอก
1: อืม
0: กินมากกว่านี้ไม่ได้ละ
1: ครับแล้วมีคนเขาแซวบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจถึงได้แย่เนี่ยไอ้คนจนเนี่ยมันควรจะประหยัดไอ้คนมีตังค์เนี่ยมันใช้รีบหาทางใช้เยอะๆอย่าประหยัดเขาเรียกร้องเลยคนมีตังค์เนี่ยช่วยเอาเงินออกมาใช้กันหน่อย
0: เขาก็ทําไปอย่างนั้นแหละคุณเห็นเหรอเวลาที่เขาไปนั่งร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ไหนเห็นขี้เกียจจะเป็นขี้ปาก
1: อ
0: เห
1: ื
0: ็นเหรอ
1: ม
0: เวลาเขาเปิดวายอ่ะขวดละกี่แสน
1: เออแต่คุณทินก็ชอบกินร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยริมทางเยอะนะไปนะเห็นมีร้านที่สิงห์ย่านที่วัดไตรมิตรอะไรนะวัดไตรมิตรเนี่ยมันมีอะไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง
0: ไม่ทราบ
1: เป็นร้าน
0: รู้แต่หัวไอ้ปลาดิบข้างหน้านั่นนะคะร้านอะไรนะคะปลาดิบแบบจีนอะ
1: อ๋อ
0: จ
1: ห
0: ั
1: ื
0: ่ว
1: อ
0: หล
1: แซ
0: ี
1: หือแซ
0: จ
1: เน
0: ั
1: ี
0: ่
1: ่
0: ว
1: ย
0: หลีจั่วหลี
1: เออปลาดิบที่แบบเขาเฉือนจนบ
0: ใส
1: าง
0: ใส
1: แล้วมั
0: เ
1: น
0: ล
1: เห
0: ย
1: ็นลายเห็นดอกลายจาน
0: ต
1: เ
0: ั
1: ล
0: ้ง
1: ยน
0: จ
1: ะ
0: ั่วหลีใช่ไหมคะ
1: ที่โรยงานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโรย
0: แล
1: ง
0: ้ว
1: า
0: ก็มีสับปะรด
1: ใช่
0: แล้วก็ขาโอ้โหตายแล
1: เ
0: ้ว
1: เป็นปลา
0: ค
1: ด
0: ิ
1: ิ
0: ด
1: บ
0: ถึง
1: แบ
0: ขึ้
1: บ
0: นมา
1: แต
0: เล
1: ้
0: ย
1: จิ๋วเป็นอาหารแต้จิ๋ว
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณนันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุณอันฮะ
4: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยอะไรขาดขาดบินบินไปป่ะคะครบถ้วนไหมคะ
3: เออผมนึกไม่ออกเงินว่าขาดอะไรยังไง
4: เรื่องที่ภาพพจน์ของคุณอนุทินเรตติ้งตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาลไอ้ให้ทุกคนเร่งประชาสัมพันธ
3: ์แล้วก็ลูกเทพหรือว่าครม.ในสังกัดภูมิใจไทยทั้งหลายใครไม่มีผลงานนี่ต้องเร่งละ
4: เดี๋ยวเรียกก็เลยแซว
3: ถ้าโลกลืมผมก็จะลืมด้วยนะอย่างเงี้ยจะบอกนั้น
4: ค่ะเดี๋ยวก็เลยแซวว่าแล้วเรตติ้งส่วนตัวที่ตกอะไรทำยังไง
3: อธิบาย
4: มันไม่ใช่เฉพาะเรตติ้งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะอ่ะมีความดีอยู่บ้างดูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายแล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพระยะทาง25กิโลเมตรการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 98% เหลืออีก 2% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
3: อันนี้คือจ่ายตังค์ใช่ไหมเสียตังค์นะ
4: เปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบ O&M O&M คืออะไร Operation and Maintenance ใช่ไหมคะจะติดตั้งแล้วเสร็จใช้เวลา2ปีเลยหรอ O&M เนี่ย O&M นี่ใช้เงินลงทุน 1,037 ล้านวันก่อนเห็นสกู๊ปชิ้นหนึ่งเขาบอกไอ้ O&M เนี่ยเสือนอนกินเลยพี่ไพศาลใครได้ไปไม่จริงใช่ไหมคะ
3: ไม่ทราบเลยแต่ว่าโอเคหูผึ่งกันแรกว่าให้ฟรี2ปีโอเคเพราะว่า
4: ตอนนี
3: ้มันเป็นทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดำเนินสะดวกของผมได
4: ้ค่ะ
3: ขึ้นข้างบนไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงข้างล่างครับ
4: ค่ะก็อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามได้ในปลายปีนี้จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง Operation and Maintenance เนี่ย 70-712 ปีเลย

0: นะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี72ค่ะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไรก็แสดงว่าไปจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องลงมาเลยเราก็แบบเหาะตลอดเลยใช่ไหมตั้งแ
1: น
0: ต่
1: ี่
0: ส
1: ไง
0: ามจ
1: ไป
0: นถึงบ้านแพร้ว
1: สะพานคู่ขนานพระราม9พระราม10ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นน่ะไปสะพานนั้นก็ไปเลย
0: ยาวเลยจาก
1: ย
0: บ้า
1: านว
0: เรา
1: เลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
0: ให้พกเงินอย่างเดียวไม่ต้องพกเงิน
1: ฟรี
0: ว่า
1: สองป
0: ก
1: ี
0: ันว่าฟรี2 ปีไม่เท่าไหร่ค่ะเขาจะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นหรือ M-Flow 100%
1: อ๋อคุณก็ต้องไปติดตั้ง M-Flow ด้วย
0: M-Flow 100%และเก็บตามระยะทางโดยรถ4 ล้อค่าแรกเขา M-Flow นี่ฉันแนะนำเลยนะมันง่ายคุณไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณผ่านไปเลยนะแล้วกลับไปบ้านแล้วก็คีย์คำว่าจ่ายเงิน M-Flow แค่นั้นเองครับพี่ไพศาล
1: เป็นแค่เป็นครั้งๆไปใช่ไหม
0: ใช่ดิฉั
1: แต
0: น
1: ่
0: ก็
1: ถ้
0: ท
1: าไป
0: ำแบ
1: ล
0: บ
1: ง
0: เน
1: ที
0: ้
1: ะ
0: ย
1: เบียนก็สะดวกดีนะ
0: ลงทะเบียนก็ได้เพราะว่าถ้าลืมมันกี่เท่าอ่ะตั้ง10 เท่าอ่ะ
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะคะโอ้แต่ค่าเข้าแพงมากค่าใช้จ่ายแพงนะคะลองคิดดูนะคะค่าแรกเข้า10 บาทจากนั้นกิโลละ2 บาทยี่สิบห้าโลก็เป็น15 โล 100อะค่ะ
1: มันมี
0: เอ
1: ท
0: ้ย
1: าง
0: ไม่
1: ล
0: ใช
1: ง
0: ่5 โล 10 บาท
1: เขาบอกไหมมันมีทางลงที่ไหนบ้างทางขึ้นทาง
0: เด
1: ล
0: ี๋ย
1: ง
0: วน
1: ท
0: ะ
1: ี่
0: ค
1: เป็
0: ะ
1: นจุดไหนบ
0: ม
1: ้าง
0: มีค่ะค่าแรกเข้า10 บาทหลังจากนั้นกิโลละ2 บาทถ้ารถ6 ล้อ16 บาทแล้วก็ค่าคิดเพิ่มอ่ะกิโลละ3.20 บาทเลยนะถ้ามากกว่า6 ล้อตอนเข้าอ่ะคิดแค่23 บาทแต่กิโลละ4.60 บาทค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5 ปีปีละ 2.5% สำหรับแนวเส้นทางโครงการจุดเริ่มต้นต่อกับทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันตกบริเวณกม9ของพระราม2ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรสร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2สิ้นสุดที่บ้านแพร้วสมุทรสาครด่านเก็บเงินมี6 ด่าน1ด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2 4ด่านสมุทรสาคร1 5ด่านสมุทรสาคร2และอีกทีหนึ่งก็ลงบ้านแพร้วเลยค่ะ
1: โรงบ้านแพ้วก็นู่นละใกล้จะถึงวัดไอ้เกตุ้มนั่นนะนะตรงนี้สุดสิ้นสุดทางวิ่ง
0: ถ้าลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพ้วไปกินกุ้งร้านศรีสุวรรณได้ไหมคะ
1: มันน่าจะมีเส้นที่มันจะทำแล้มให้ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยแล้วหมุนกลับมาได้เลย
0: โอเค
1: มันควรจะเป็นอย่างนั้น
0: ไม่ต้องโดดลงใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องไปยูเทิร์นกลับไปเลยวุ่นวายบนถนนพระรามสอง
0: ค่ะ
1: แต่น่าจะต้องผมว่าลงไงตรงมันมีอะไรนะสมุทรสาครสองใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะผิดสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็จำได้ค่ะ
1: สมุทรสาครสองน่าจะสะดวกกว่าไอ้บ้านแพ้วอาจจะเลยไปแล้วเพราะบ้านแพ้วไอ้มันน่ามันจะเลยมันจะมาเกิดถึงวัดเกตุมอะไรแบบนั้นแ
0: เหมือนนี่ไอ้ที่จะไปอิมแพคเมืองทองเนี่ยลงผิดลงถูกกันตลอดชื่อแบบไอ้ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองทองไม่ได้ชื่อเมืองทองอะค่ะจำไม่ได้แหละสับสนพอสม
1: มั
0: ค
1: นต้
0: ว
1: อง
0: ร
1: เลยเข้าไปข้างในๆนู้นเลยนะใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละชื่อกับสถานที่ไม่ตรงกัน
1: นึกว่าถ้าไปทางด่วนเนี่ยไปทางด่วนนี่ถ้าลงก่อนนี่ต้องมานั่งข้ามแล้วมาวนเข้าไปอีกทีนึงแต่ไปลงนู่นเลยไปลงแต่มันเสียตังค์เพิ่มที่ยังไงเนี่ยนะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนทางด่วนพระราม3เมื่อกี้ที่เล่าอะค่ะนั่นก็คืบหน้าไปแล้ว 94.83% นะคะตั้งเป้าว่าปลายปี69จะทดลองวิ่งฟรีเช่นเดียวกันว้าวเพราะ
1: พร
0: ฉ
1: ะ
0: ั
1: ร
0: ้
1: าน ม
0: วิ
1: ส
0: ่ง
1: า
0: ฟ
1: ม
0: รียาวเลยค่ะ
1: ทางไหนพระรามสาม
0: พระราม3ดาวคะนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตก18.7 กิโลพระราม3เดี๋ยวไปลองดิฉันก็ไม่ชำนาญพี่สารเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน
1: อ๋อไปขึ้นแต่ไปขึ้นกับวงแหวนได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปบรรจบกับวงแหวนได้
0: ก็นี่แหละวงแหวนจากบ้านเราเนี่ยแหละพี่ไพศาลคะละเลาะไปเลยค่ะไปจนถึงบ้านพี่ไพศาลเลยแต่ดิฉันไม่ขึ้นหรอกดิฉันไม่ชอบบางทีมันขับเร็วขับยาวเวียนหัวดิฉันชอบแบบหยุดบ้างอะค่ะแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยค่ะ
1: อืม
0: บางที
1: แต่ผมเคยนะผม

0: ออกจากบ้านปั๊บผมก็ออกไปนู่นเลยไปทางบางนาเลยแล้วก็ไปเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมอะไรก็เนี่ยแล้วก็วนแล้วก็ออกอีกทีก็ไปนู่นเลยไปออกไอ้ตรงแถวแถวกาญจนาภิเษก
1: ค่ะ
0: ที่จะไปมหาชัยนู่นเลย
1: คือบางทีขับรถบนทางด่วนพวกนี้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับกันน่ากลัวบางทีเห็นว่าลงมาข้างล่างรถติดติดมันก็ดีได้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเครียดตามกันเหนื่อยมากค่ะ
0: ครับ
1: โอเคก็คิดต่างนะฮะบางทีรถติดก็ชอบอ่ะช้าๆบ้าง
0: เอ๊ะวันนี้โฆษกปปส.นะคุณอารีรักษ์เงินบำรุงซึ่งเป็นรองเลขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: บอกว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลกรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มเนี่ยโดยบอกว่าทางด้านนู้นนะทางด้านคือทางฝ่ายไทยนี่ก็ตำรวจเข้าไปจับอะไรได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่าทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้ Facebook Rose เชื่อว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งก็หมายถึงว่าคนออสเตรเลียก็ยังไม่ปักใจว่าจะเป็นคนสัญชาติใดแน่เพราะว่าลักษณะเป็นเพจอวตารซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้จึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็น DSI หรือตำรวจหรือว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือว่าคนชื่อเดียที่จะมารับยาเสพติดที่ออสเตรเลียกับทางแอร์มีนาเนี่ยตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะยืนยันแล้วตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นคนไทยนะสำหรับคนชื่อเดียนะที่จะมารับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนะพบว่ามีนางเดียหรือเดียเนี่ยเป็นคนไทยเชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้รับเพราะสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสซี่หรือไม่ตอนนี้กำลังสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเดียนี่คือใครเพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้นคงจะทำกันเป็นขบวนการอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโฆษกของปปส.นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ลบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะดีเจกุ้ยกล้วยจะแหลมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดงดงจามอนกิจสวภาคครับ
3: เป็นไงกันบ้าง
4: 80กว่าท่านนะครับที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ที่รับฟังนะครับทางวิทยุด้วยบางคนก็แค่เข้ามาเม้นนะน่ารักมากอุตส่าห์เข้ามาเม้นแสดงตัวนะครับเป็นกำลังใจให้เรา
3: แล้วก็ไปฟังทางวิทยุ
4: ใช่ผมก็เคยคุ้นชินไงการฟังวิทยุมากกว่าฟังมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทางไหนก็ได้นะครับนะขอให้อยู่กับคลื่นของเราตลอด24ชั่วโมงมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงแต่ชั่วโมงนี้เป็นข่าวก่อน
3: ใช่ก็ฟัง

0: เลงมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักมาอัปเดตนะคะว่าข่าวสารบ้านเมืองไปถึงไหนกันยังไงบ้างเออ
1: นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับที่เล่ากันเอาไว้นะฮะถึงนะคือจริงๆประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนของนักการเมืองเนาะน่าจะเป็นประเด็นว่ามาแอบอ้างเป็นนักการเมืองเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ไปร้องคุณกันจอมพลังนะครับว่าเหมือนกับถูกนักการเมืองคนนี้คุกคาม ปรีเข้ามาหาเรื่องนะลักษณะเหมือนข่มขู่นะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งคุณกันจอมพลังให้ช่วยนะครับก็ล่าสุดวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงกันนะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละนะก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สน.สุทธิสารมีการดำเนินคดีแล้วก็ตั้งคำถามนะครับถึงคู่กรณีนะว่าเอ๊คุณมีอำนาจเหรอมาติดเครื่องหมายรักษาดินแดนบนเครื่องแบบเนี่ยได้รับอนุญาตจากใครมายังไงนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางคุณกันก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจงนะจากทางฝั่งคู่กรณีขอให้ออกมาพูดเองไม่ต้องให้บุคคลอื่นโทรศัพท์มาเคลียร
0: ์
1: นะครับเพราะเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันตรงไปตรงมาใครทะเลาะกันใครมีเรื่องกันก็อยากให้ออกมาเคลียร์กันเลย
0: คือมันมีเรื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี68ไงแล้วทั้งเรื่องช่วยเข้าไปด้วยในคอนโดนี
1: ้
0: อะไรยังไงคนนี้ก็อ้างว่ารู้จักก็รู้จักกับการเมืองอ่ะแต่ช่วยให้มาเข้าให้ทำให้คอนโดนี้ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวอ่ะก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยก็ดีแล้วเสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องของการทำงานในที่ติดบุคคลต่างๆเงี้ยเหล่านี้แล้วก็ไปเอาอะไรอ่ะเอาพื้นที่ใต้คอนโดเป็นเปิดสำนักงานของตัวเองเราก็มาใช้ชื่ออย่างเงี้ยว่าตัวเองเป็นคนติดตามเป็นคณะทำงานของนายกเดี๋ยวมาฟังนายกกัน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: นี่แหละบางทีอ่ะด้งการที่เราบางคนนะบางคนต้องบอกบางคนนะเอาแค่มีชื่อปีนามในนามบัตรเป็นแค่ที่ปรึกษาจริงไม่จริงก็ไม่รู้ว่าเนี่ย
1: พวกนัก
0: การ
1: เป็นใช่ไหมล่ะ
0: พวกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังคณะทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้แหละคนก็ไปถามไงไปถามนายกหนูนะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยพูดชื่อเลยนะชื่อนายชนทัศน์ปัทมะภูวดลที่ไปอ้างตัวเป็นอดีตคณะทำงานแล้วก็ไปทำร้ายผู้สื่อข่าวเนี่ยแล้วนายกก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันไม่มีจริงนายชนทัศน์เนี่ยเคยมาเป็นผู้ติดตามผมเมื่อนานมาแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานในรูปแบบของพรรคภูมิใจไทยได้นะนายกบอกว่าอย่างเงี้ยเราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี2562ผมเนี่ยไม่สนิทเลยเชื่ออะไรก็จำไม่ได้รู้จักเวลาเจอกันตามงานเขาก็เข้ามายกมือไหว้เราก็ต้องรับไหว้แล้วก็ทักทายกันว่าสบายดีไหมอะไรไหมเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานนายกเนี่ยนะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีกฎหมายคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขาในนั้นก็คือไม่รับรู้แหละใช่ไหมบอกไม่เคยให้ความสนใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยเรียกมาใช้งานไม่ได้เป็นคณะทำงานเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าคงมาตามอ่ะมาตามแล้วก็เอ้ยก็ดูแล้วอ่ะก็คงไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ให้ทำงานคือไม่ปกป้องแหละก็นี่แหละคนเราเนอะเวลาจะให้ใครทำงานด้วยเนอะก็ดูต้องดูดี
1: ๆ
0: มันก็เสียหายมาถึงตัวเองได
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8วันนี้พาไปดูวัยรุ่นคนนี้นะครับหลอนยาแล้วก็บุกไปพังห้องคุณป้าอายุ66เธอต้องมาร้องสายไหมต้องรอดนะครับวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะคือไปแจ้งความเนี่ยนะว่ามีคนบุกมาถึงห้องเนี่ยมาพังห้องเนี่ยจะทำอะไรเราไม่รู้เนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดอ่ะแล้วไม่ตามให้เลยนะครับ คุณยายเพ็ญนะฮะอายุ65ปีวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่สายใหม่

0: ต้องรอด
1: อ
0: กรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับเมายาบุกเข้ามาในห้องเอามีดฟันประตูนะฮะเข้ามารื้อค้นหาทรัพย์สินอะไรที่มันทอจะเอาได้มันจะเอานะฮะก็ไม่รู้ได้อะไรไปบ้างล่ะเรื่องเนี่ยผ่านมา2เดือนนะครับตำรวจไม่ติดต่ออะไรมาเลยยายบอกว่าไม่เห็นจับอะไรให้ฉันได้เลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโครงการเคหะเอื้ออาทรถนนเพิ่มสินนะครับก็พื้นที่สน.บางเขนใกล้ๆกับสายไหมเนี่ยแหละนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ในห้องกับหลานสาวด้วยนะอายุ18กำลังเป็นวัยรุ่นเลยจู่ๆก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยบุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายพังประตูเข้ามาเอามีดเอาดาบเนี่ยนะครับฟันประตูเข้ามานะโหคุณยายแกเป็นลมไปเลยตอนนั้นอ่ะยายแกเป็นลมไปเลยนะฮะจนกระทั่งแกได้สติแกก็ไปแจ้งความนะครับแกบอกโหเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะตอนไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันไม่ชัดเจนหรอกมันไม่พอหรอกจะไปเอาผิดอะไรเขาได้เหมือนกับให้เราทำใจอ่ะนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วฝากจี้ไปยังตำรวจสน.บางเขนนะครับให้ทำงานติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคุณยายเขารอความเป็นธรรมอยู่2เดือนแล้วอ่ะนะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะปลอดภัยได้ยังไง
1: เวลาคนที่โดนคดีเวลาอะไรมันเงียบๆหายก็ต้องไปหาเนาะไปหา
0: ถ้ามันกระทุ้งเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวดูดิวัยเลยนี่วัยเลยไม่รู้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อุ้ยมีชาวประมงพื้นบ้านเขาเจอจระเข้อ่ะดงชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาเรือออกเรือหาปลาออกเรือหาอ่ะออกปลาเลยออกเรือหาปลาในลำคลองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาไปเจอจระเข้โผล่ลอยคอมาเหนือผิวน้ำเลยตกใจมากเลยเขาบอกเขาเจอมาเนี่ยทำให้ชาวประมงเกิดความระแวงไม่กล้าลงน้ำกันเลยนะคะนายอัตพลพลอยศรีขำอายุ41ปีเป็นชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นกำลังแล่นเรือออกหาปลาสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างโผล่เหนือผิวน้ำก็เลยย้อนเรือกลับไปดูใกล้ๆนะแล้วก็พบว่าเป็นจระเข้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ลอยตัวอยู่กลางคลองนะคะคาดว่าอาจจะกำลังเฝ้ารอล่าเหยื่อโดยเฉพาะมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนต้นโกงกลางริมคลองนะคะเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำอยู่ใกล้กิ่งไม้เมื่อจระเข้เห็นเรือแล่นเข้าไปใกล้เนี่ยก็รีบดำน้ำหายไปทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวเองแล้วก็ชาวประมงคนอื่นๆก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยงดออกเรือหาปลาในเวลากลางคืนออกมาหาปลาในช่วงกลางวันแทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงฉิมทับนะคะบอกว่าหลังจากได้รับรายงานเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กับชาวบ้านนะคะเพื่อตรวจสอบบริเวณที่พบจระเข้แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเห็นจระเข้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้แจ้งรีบแจ้งมายังที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหรือแจ้งมายังนายอำเภอโดยตรงเลยเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการจับหรือว่าผลักดันจระเข้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือจระเข้ที่เจอเขาที่แล้วที่ปทุมธานีเขาจับได้ไหมก็ไม่รู้เนาะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้มีทัวร์ผู้แสวงบุญนะครับนะจะไปที่ซาอุดีอาระเบียนะพี่โดนลอยแพนะครับก็ความคืบหน้านะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับจับกลุ่มนายมูฮัมหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีที่สวนภูมินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหลังจากที่มีกลุ่มผู้แสวงบุญนะครับรวมตัวกัน150คนบอกว่าถูกนายคนเนี้ยนะเอาเงินไปแล้วอ่ะนะครับจะไปแสวงบุญกันน่ะโอ้โหพกบุญไปเต็มเปี่ยมเลยนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งอยู่ที่สวนภูมิ150คนนะฮะโอ้โหนะก็ตำรวจเลยสืบแล้วก็ตามจับมาได้นะครับมูฮัมหมัดฮาซือรันเนี่ยให้การรับสารภาพครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าดีอันอามันนะฮะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นคนขาย

0: ทัวร์ดังกล่าวด้วยจำนวน11วันระหว่าง3ถึง13กรกฎาคมซึ่งที่มีคนมากับเขาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งราคาให้มันถูกกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นกลุ่มอื่นอาจจะ 200,000 เขาอาจจะคิดแค่ 150,000 200,000
1: ก็ถูกกว่าเยอะไง
0: เป็นการจูงใจนะครับคนเห็นก็เฮ้ย11วันราคานี้ถูกกว่าที่อื่นเอาสิโอนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคน
1: โอนไวไหม
0: โอนไวเลยพี่ก็150คนในหลงเชื่อกันหมดเลยชวนกันปากต่อปากนะคร
1: ับ คณะใหญ่นะ150คนอ่ะ
0: เป็นคณะแสวงบุญที่นราธิวาสหลงเชื่อครับนะก็เขาบอกว่าชาวบ้านที่ถูกลอยแพในครั้งนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปลงบันทึกประจำวันไว้ได้นะเดี๋ยวตำรวจจะพยายามติดตามเงินเนี่ยนะฮะกลับคืนมาให้โอ้โหนะครับก็เขาบอกชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่เนี่ยนะฮะสุไหงปลาดีบาเจาะตากใบหรือเสาะเจาะไอล้อระแงะยี่งอศรีสาครแทบจะทุกจังหวัดเลยพี่ของนราธิวาสอ่ะนะฮะไม่รู้ว่าหมอนี่เอาเงินเขาไปไหนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะฮะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ของแมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
3: เรื่องของการทุจริตการสอบนะคะเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันครั้งนี้แหละนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายนี่แหละเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานหรอกแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมและเป็นที่สนใจของสังคมก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลอยู่ด้านบนแต่ผลการสอบเนี่ยถ้าไปโดนใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีการจ่ายสินบนและค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องนำมาเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนส่วนการสอบวินัยเนี่ยก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการลงนามในการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง5รายชื่อบิ๊ก5รายชื่อแล้วนะก็มีทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเคยเป็นอดีตเนี่ยแหละอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็นายธนนท์พันธ์พีพาดเป็นรองอธิบดีสถ.นายพิชิตทั้งพรมคนนี้ก็ที่ว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโลดนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนทำไมไม่มีชื่อแบบนายปอปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็ทั้ง5คนนี้ก็บอกว่าต้องในระหว่างที่มีการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็ต้องให้ขาดจากตำแหน่งเดิมก่อนนะคะก็มีออกมาแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดนะบอกว่าเนี่ยมันตลกดีนะความผิดก็ต้องแยกย่อยเพราะแต่ละความผิดก็จะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยทุกหน่วยงานทำตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งก็จะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือสู่จะต้องไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือสู่เอกกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานปราบปรามมาดำเนินคดีก็มีปปช.มีอะไรเข้ามาด้วย
4: ครับ
3: เนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: อ้าวแล้วนี่ป้อมตำรวจป้อมนี้ใต้ทางด่วนตรงกสมทเราพี่ที่จากกสมทใช่ไหมตรงไปอ่ะตรงไปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนถ้าตรงไปก็ถนนเพชรบุรีตรงบริษัททางด่วนอ่ะนะครับแล้วเขาจะมีป้อมอยู่ตรงนั้นนะเป็นป้อมตำรวจใหญ่ๆอยู่อ่ะนะแล้วเขาชอบเปิดไฟแดงแบบเร็วๆอ่ะให้เกิดรถทางตรงแบบว่าถ้าเกิดเหลืองปั๊บแล้วใครแบบพุ่งไปเนี่ยนะตำรวจ 4-5 นายจะพุ่งออกมาจากป้อมเลยนะฮะนี่ผมผ่านทุกเย็นนะผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะอันดับแรกเลยเนี่ยแยกเนี้ยไม่ยอมเปิดไฟเขาดาว
3: ไม่รู้ทำไมนะ
4: มีแต่ขีดไว้ไม่ยอมเปิด
3: ให้เหลืองแล้วก็แดงเลย
4: ก็ไม่รู้อะ
3: ไรอย่างนี้ไปเลยหรอไอ้เขียวแล้วก็แดงเลย
4: คือถ้ามีเขาดาวเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อเราด้วยใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าโอเคล่ะคุณจะปล่อยรถแค่นี้เพราะข้างหน้าเป็นทางรถไฟบางทีเขาก็อยากปล่อยไปเยอะหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะพี่ๆป้อมเนี้ยนะของมักกะสันเนี่ยอันเนี้ยก็คนก็จะต่อว่ากันเยอะนะครับเรื่องของการกดไฟอ่ะเหมือนกับเขาจะนั่งกระจกเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยนะพี่เขาจะนั่งอยู่ข้างในนะเขาจะนั่งมองกันนะ
3: เคยเห็นเคยพี่เคยไปส่งรูป
4: แล้วก็สามสี่คนเขายืนตรงประตูนะ
3: แ
4: ล้วเขาเริ่มกดเหลืองปั๊บแล้วมีคันไหนหลุดออกมาเนี่ยนะคนที่อยู่ประตูก็ออกมาละแต่ก็ป้ายไม่ได้เพราะว่าคุณถือว่าคุณฝ่ามาจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลืองแล้วคุณจอดเลยก็ไม่โดนเราก็รู้เราก็พี่เขาก็ไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรแต่เพียงแต่ว่า

คุณต้องคุณให้คุณต้องให้ทันเขาคุณต้องให้ทันเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนไปจากสปป.ลาวมาเจอที่แยกนี้แหละนะฮะนี่พี่เห็นป้ายที่ถนนไหมลูกศรที่ถนนเนี่ยบอกตรงก็ได้ถ้าตรงไปเนี่ยขึ้นทางด่วนหรือจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะเข้าถนนเพชรบุรีนี่คือเขามาจากทางฝั่ง RCA เขาตรงมาถ้าเลี้ยวขวานี่เขาจะมาเอาสมทเราตรงไปขึ้นทางด่วนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรบุรีตำรวจที่ป้อมบอกเลี้ยวซ้ายไม่ได้

0: ชาวลาวบอกนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยแล้วกันนะเขายอมจ่ายค่าปรับ500 บาทขอความเห็นใจนะครับสุดท้ายไม่ได้ใบสั่งหนุ่มสปลาวนี่ก็ไฟน่าดูเลยเขาอุตส่าห์ลดให้แล้วนะยอมมาโวยก็ไม่ได้ใบสั่งพี่ตำรวจเขาอุตส่าห์อารมณ์อร่วยให้แล้วนะเขาก็ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเป็นการตบทรัพย์ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตละเพราะว่ามันเขาออกมาร้องแล้วนี่นะก็เดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายจราจรที่มักกะสันก็จะว่ายังไงแล้วกันแต่ผมฝากนิดเดียวแล้วกันนะว่าไอ้ไฟเขาดาวอ่ะเปิดแล้วกันจะได้จบๆกันไปนะจะได้ไม่มีข้อครหาแบบนี้นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เคสกันนะของเขาเจอเรื่องตำรวจมาบอกเลี้ยวไม่ได้แต่อันนี้ความรู้สึกผมนะว่าผมแค่อยากให้เขาเปิดไอ้ไฟนับถอยหลังอ่ะครับผม
2: ค่ะจับได้อีกแล้วนะคะสำหรับยาไอซ์นะโอ้ได้เยอะมากเลย83 กิโลแล้วก็ยาบ้าอีก 200,000 กว่าเม็ดนะคะกองปราบนะวันนี้ก็ไปจับการลักลอบขนยาเสพติด2รายนะคะก็มีทั้งนายนิธินะอายุ39 ปีแล้วก็นายสำเริงอายุ48 ปีเป็นของกลางยาบ้า 220,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์นะ83 กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็จับได้ที่ริมถนนในมหาวิทยาลัยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็อีกคนก็จับได้ที่ริมถนนทางหลวงนะคะตำบลปลุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนผ่านทางบึงการมุ่งหน้าสู่สกลนครนะคะตำรวจเขาก็เลยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการก็เลยเจอกลุ่มนี้แหละของนายนิธิแล้วก็นายสำเริง2 คนเนี่ยขับรถตามกันมาเข้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดรถแล้วก็ขอตรวจสอบก็เลยแต่2คนนี้ก็เร่งเครื่องหนีนะมันไล่ล่ากัน300 กว่ากิโลเมตรถึงจะจับได้นะตรวจค้นยาเสพติดก็เจอเลยนะคะ2คนนี้ให้การรับสารภาพบอกว่ารับจ้างรับว่าจ้างจากเอเย่นยาเสพติดรายใหญ่ในที่จังหวัดบึงกาฬให้ขนยาเสพติดของกลางเนี่ยไปส่งให้กับเครือข่ายที่สกลนครต้องการจะหาเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ใช้เที่ยวเตะก็เลยโดนจับกุมไปดำเนินคดีไปอันนี้ไม่ได้ออกมาหรอกเนาะมันเยอะอ่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะครับก็เสียชีวิตปริศนานะครับอยู่ที่หาดจอมเทียนที่พัทยานะฮะเป็นช่างบอดี้เพนต์ตามริมหาดอ่ะนะเหมือนกับทำลายสัตว์ทำลายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปแกะรอยนะครับเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่กับผู้ตายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยเห็นบอกนอนตายอ่ะดิ้นตายแบบทุรนทุรายคือไม่ได้ตายแบบปกติด้วยนะครับนี่ฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมือขวาของผู้ตายเนี่ยนะครับมีสร้อยพระในสภาพขาดตกอยู่1 เส้นมีมือถือ1 เครื่องตกอยู่ใกล้ๆศพด้วยนะฮะทางสารวัตรสอบสวนนะครับสภ.เมืองพัทยานะครับก็ส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรพลิกศพแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างท้วมอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลนี้มาอยู่นะฮะขณะที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะฮะบอกว่าติดใจสาเหตุมากๆนะผู้ตายไม่ใช่คนดื่มสุราอะไรแบบว่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะฮะจะบอกว่าเมาจนนอนตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวด้วยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาบ่นครับพี่กล้วยว่าเหมือนกับต้องหาเงินไปใช้หนี้ไม่งั้นถ้าไม่ได้ใช้หนี้กูก็ตายแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าชายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้โหดหรือเปล่าเล่นกระถุนตายเลยเหรออ
2: ่ะแล้วศพอ่ะ
0: ก็ส่งไปชันสูตรอยู่ฮะตอนนี้ว่าโดนอะไรเข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนมีอาการดิ้นทุรนทุรายก่อนที่จะนอนเสียชีวิต
2: ค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะไม่ตอนที่ออกแล้วฝ่ายค้านก็บอกอุ้ยมันผิดมันออกไม่ได้มันโน้นอย่างนี้ก็มีการไปยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ารัฐบาลทำผิดหรือเปล่าออกได้ไหมนะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมี มีคำ

0: คำสั่งว่าให้รอว่าเดี๋ยววันที่9กรกฎาคมนี้แหละจะชี้แจงวินิจฉัยมาแล้วว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดในการกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะมันถูกต้องไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็เลยไปถามนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะชี้ชะตาแล้วนะแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาทำไงนะคะนายกอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งเป็นเอกสารหลักฐานไปแล้วเป็นคำให้คำชี้แจงในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วนะคะก็ถามเอ้ยแล้วเกิดมันเกิดผิดขึ้นมาเตรียมแผนสำรองอะไรหรือเปล่าทางนายกก็บอกว่าก็คาดหวังว่านะคำอธิบายแล้วก็คำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้ในว่าในสิ่งถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆก็ต้องทำตามนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ต้องรู้ระทึกเหมือนกันนะ400,000 ล้านบาทนี่ก็ทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะดง
1: นั่นแหละสิ
0: เก้ากรกฎาคมก็67วันพฤหัสนี
1: ้รอลุ้นกันนะครับการเมืองสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกความเห็นเลยนะครับพรุ่งนี้1 ทุ่มกลับมาเจอกันอีกนะ
0: ค่ะ
1: พี่ๆสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมหารราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา11นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกศ4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะเวลา19นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหารราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนโรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมเหมสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนจ้าบอสธีรพงศ์รายงานตัวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะอ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วันเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้มาแล้วมาแล้วนะฮะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ฮะสวัสดีพี่โสภานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับพี่วันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยเนาะพี่ณรงค์ก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะและพี่โสภาก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยสวัสดีคนสวยแอดมินของฉันทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีพี่ลำพึงครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะฮะมาแล้วพี่ลำพึงบอกว่าขอเพลงตีสามเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะผลงานเพลงตีสามสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่ๆเข้ามาแล้วสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็พี่ประชิดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีใครบ้างสวัสดีพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะแล้วก็พี่สายทองมาแล้วครับพี่สายทองสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนช่วงนี้นะฮะแล้วก็พี่ฟ้าวันใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะโอ้โหรับฟังจากอุบลเลยอุบลฝนตกหรือเปล่าเนาะสวัสดีพี่นูริ่งด้วยนะครับผมพี่นูริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันหน่อยนี่เราต้องทักทายทุกคนด้วยให้ทั่วถึงนะฮะพี่ดาวบอกว่ารอจ้านี่พี่ดาวได้ฟังแน่นอนเนาะวันนี้เนาะสวัสดีพี่เอครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารพีใช่ป่ะครับพี่สารพีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่นอมด้วยนะสวัสดีแม่นอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำพึงพี่ลำพึงบอกว่าคิดถึงน้องบอสจังเลยขอบพระคุณนะครับพี่ลำพึงขอบคุณมากๆเลยนะฮะอาล่ะจากทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะอาล่ะช่วงหน้านะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายรับไมค์1สายนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนเลยนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับ
1: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอบคุณ Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ป้องกันขออภัยครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อบังโดยตรง
1: อ๋อสวัสดีพี่หนึ่งโรก๊อกด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างพี่สบายดีจ้า
2: สบายดีครับ
1: กลับมาอ๋อกินข้าวแล้วเนาะฝนตกไหมพี่สุวรรณภูมิตอนนี้ครับพี่
2: ตอนนี้มีเขามึนๆเลยแต่ยังไม่ตกคร
1: ับอ๋อแต่ยังไม่ตกเนาะวันนี้พี่หนึ่งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรจ้าวันนี้จ้า
2: เพลงของบุ๊กสุภการคืนสิทธิ์ครับ
1: โอ้โหคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุภการเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะแล้วก็ภรรยาสุดสวยใช่ไหมเอ่ย
2: ด้วยก็ได้ครับ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนึ่งครับ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับครับขอบพระคุณมากมากครับ
2: ครับ
1: สวัสดีจ้าเอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งโรงก๊อกของเรานะฮะโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนี่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะถึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอเคนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่หนึ่งนะฮะขอเพลงเข้ามาคืนสิทธิ์นะฮะของพี่บุ๊กสุภการนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็เอฟซีของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วก็ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับคืนสิทธิ์

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บางกุ้งคีครับพี่น้องผลงานเพลงจากจาสิงชัย

ขอเสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่ขอมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใส่คนอกหักมีไหมครับน่าจะไม่มีสวัสดีครับผมจ่าสิงห์ชัยนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวนะครับ

0: บักลาจากเสียงใช่ขอฝากเนื้อ
1: โอ
0: ฝ
1: ้
0: ากต
1: โ
0: ั
1: ห
0: วครับ
1: จบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบักฮู้ขี่นะครับของจาสิงชัยไทดอนมิวสิกนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นศิลปินหนุ่มที่ต้องบอกว่ารูปหล่อไม่พอแถมร้องเพลงก็เพราะอีกด้วยนะครับก็เร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:43 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเห็นพี่ๆเข้ามาใหม่กันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำจวนด้วยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขตลอดไปนะครับน้องบอสธีรพงศ์คนหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆไปด้วยกันนะพี่นะแล้วก็สวัสดีพี่โอรี่ด้วยนะฮะพี่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะฮะสวัสดีจ้าดีค่ะสวัสดีครับผมคุณยายมาแล้วพี่ลำพึงมาแล้วนี่ผู้ใดอีกพี่อรุณพี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะแล้วก็พี่ศิวิไลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเขินนะผมหล่อจริงใช่ไหมดีครับดีครับดีครับนี่ขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเดี๋ยวชั่วโมง2เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่ๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเคอรี่กิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิ

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เสียง

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินฮะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวด้วยนะฮะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนั่นเองจ้าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีฮะพิเศษต้องบอกว่าพิเศษเลยนะฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่5,000 บาทนะจ๊ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจฮะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพาะๆนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่2นี้ผมจะจัดให้ตามคำขอเลยที่ขอเข้ามาวันนี้เอาใจแฟนคลับหน่อยวันนี้ใครที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้แจมๆเลยนะฮะแต่ก็ถ้าบางเพลงอาจจะเวลาไม่พอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้ฟังครบที่ขอกันเข้ามานะครับเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับท้ายชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เอมินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก. 400,000 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
5: วันนี้นายอังคูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน41กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์11คันเงินสด9รายการรวมของกลางจำนวน137รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
10: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
9: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: 55
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
4: ับสวัสดีครับพี่แวนป่ะครับผม
5: ไม่เป็นไรคร
4: ับ
5: ผม
4: โอ้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
5: นครปฐมฮะ
4: นครปฐมใช่ไหมจ๊ะฝนตกไหมจ๊ะนครปฐม
5: ไม่ตกครับไม่ตก
4: อ๋อไม่ตกเลยวันนี้พี่แวนโทรเข้ามาเฮ้ยผมรู้สึกว่าจะคุยกับพี่แวนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ยครับ
5: ครั้งแรก
4: ฮะโอ้โหครั้งแรกเลยวันนี้พี่แวนขอเพลงอะไรมาครับวันนี้ครับ
5: ขอกำลังใจของหนูเล็กกากาฮะ
4: ขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากากาพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี้
5: ตาทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วย
4: ครับโอเคครับได้เลยครับพี่แวนผมรบกวนพี่แวนก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
4: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: สีเต็มคำ
5: สีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: จ้าพันท้ายนรสิงห์
5: ปันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบต่อไปอร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
5: คร
4: ับ
5: พ
4: ี่
5: บอ
4: ลครับขอบคุณมากครับผม
5: ขอบค
4: ุ
5: ณมากครับพี่บอลคร
4: ับ สวัสดีครับเอาล่ะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่แวนโอ้โหโทรเข้ามานครปฐมเสียงเท่มากเลยครับนะฮะก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็ผลงานเพลงของสายน้ำใหม่กันเลยนะครับ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: Q-Hit.
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้จบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบุญฮักบ่ถึงนะฮะของศิลปินกบสุพจน์นะฮะสังกัด A-Play Music ครับคำร้องทำนองยอดรักทับทิมแสนครับเรียบเรียงตุ่นน้อยสว่างอุบลนะครับโอ้โหเพลงใหม่นะฮะเพลงใหม่ของกบสุพจน์ต้องบอกว่าเพราะมากเลยครับเพลงนี้โอ้ยบุญฮักบ่ถึงนี่ผลงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นั่นเองครับพี่น้องครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยจะได้แต่งหญิงมาจัดรายการรอคนทำชาเลนจ์นะเนี่ยเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ถึงไงก็ไม่ได้ดูนะฮะโอ้โหเสียดายเลยนะเพราะว่าจะแต่งมาพร้อมกับเสียเปียกด้วยเสียเปียกก็จะแต่งหญิงมาดูผมด้วยนะฮะรอดูว่ามันจะถึงหรือเปล่าถ้าถึงนี่ผมแต่งมาเลยอ้าวนี่รับคำท้าไหมฮะ FC รับคำท้าหรือเปล่าจ๊ะเอาช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณทอส Beyond Housing Bankครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะเจอกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องฟังเพลงมวนๆนะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะบางผลงานเพลงอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้เพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่พูดอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมจ้ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับตะบูจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้เลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับเพลงเพราะๆพร้อมกับดีเจเสียงหวานไม่มีใครชมตัวเองล่าสุดอะหวานสิเพราะว่าวันนี้มากับเพลงหวานๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงเพราะๆในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับขอจองในใจตั๊กแตนชนลดาค่ะแล้วก็ต่อด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งฮะไม่หวานได้ไงล่ะน้ำผึ้งขนาดนี้ณัฐมาริสานะคะหรือว่าน้องณัฐใหม่ทองคำนั่นเองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รอรักที่บางกรวยจากสาวบางกรวยมาเป็นรอรักที่บางกรวยนะออนอรดีนะคะสามงานเพลงเพราะๆเลยในช่วงนี้กับฮิตมาราธอนนะคะฮิตมาราธอนของเราต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Networkทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์รับชมด้วยอยู่ทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันกับแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงนะเพลงลูกทุ่งก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานี่แหละนะคะหรือบางคนเนี่ยจะฟังเพลงสากลบ้างก็เป็น Met 107นะคะ Met 107นะคะ107เนาะแล้วก็กีฬาและ Active Radio 99 100.5 ฟังข่าวก็ได้นะคะทุกสถานีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามได้แล้วก็รวมถึงรับฟังรับชมติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่กับ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคุณผู้ฟังข่าวฝากเอาไว้ด้วยนะคะนะทุกช่องทางของเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของเราด้วยไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะมีบางช่วงนะอยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยแน่มันเป็นอย่างนี้ก็ เข้ามารับชมทางไลฟ์ของเราได้แล้วก็ฝากไงคะกดติดตามกดไลค์เพจของเราด้วยกันละกันนะเดี๋ยวสักครู่มาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM ของเราคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราฝากเพลงเอ่ยใดแนะนำเพลงนะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยวันนี้คิดถึงเผื่อบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงกันหน่อยโทรมาพูดคุยนะคะนะสายชิวฮิวใจนะคะ02-248-1366โทรเข้ามาตอนนี้นะคะน้องกว่างกวางรอรับสายอยู่นะคะหลังไมค์ใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้นิดนึงเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ดีเจด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาประกาศคนหายนะหน้าใหม่นะนะคะโอเคขอบคุณมากๆทุกช่องทางตัวนี้ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทยอยอ่านแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะแม้ว่าไม่ลงชื่อก็ทราบได้อยู่ละนี่นะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ชมหนูว่าสวยทุกต้นชั่วโมงอ่ะคุณแม่อรุณนะคะจากอุตรดิตถ์ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรับสายหน้าไมค์กันนะคะตอนนี้สายเข้ามารัวๆเลยนะจ๊ะอ้าวล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ฮิตมาราธอนของเรากับ3ศิลปินสาวเนาะนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากหนุ่มๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาลงใต้กันละกันเนาะจาก2ศิลปินนะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คุณแอมซีทูสลามจากใจมอบเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวหิวใจค่ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอู้ตรดิตอีตรดุตนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แมวนะคะ
2: ครับผม
1: โอ้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าใหม
2: ่ยังเลยครับคือครั้งแรกครับ
1: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะยินดีมากๆขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยวันนี้แล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสได้โทรมาช่วงเวลาของดีเจท่านอื่นบ้างหรือยัง
2: เคยครับเคยขอเพลงครับ
1: อ๋อเคยขอเพลงโทรมาฝากเพลงใช่ไหมคะพี่แมว
2: คร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: แล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: จะเปิดล็อกคลื่นไปเลยครับฟังทั้งวัน
1: โอ้โหน่ารักสุดๆเลยเปิดล็อกคลื่นนะจ้ะ
2: ครับเพราะว่าทำการค้าขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งครับ
1: ค่ะก็เลยฟังตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ โอเคค่ะแล้วนอนดึกไหมคะเนี่ยค่ะพี่แมว
2: ก็นอนประมาณตีห้าครับ
1: โอ้ลากยาวเลยแล้วตอนเช้าเหรอคะ
2: พออยู่โต้รุ่งอ่ะ
1: โอ้ทั้งวันเลย
2: ครับ
1: พักผ่อนตอนไหนแล้วคะเนี่ยพี่แมว
2: กลับบ้านนอนก็ประมาณ6โมงเช้าตื่นอีกทีนึงก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับ
1: อ๋อโอเคได้พักอยู่นะคะ เป็นห่วงหนูกำลังลุ้นว่าเอ๊ะแล้วฟังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็มาอีกทีตอนบ่ายแล้วก็ยิงยาวไปถึงเช้าโอเคได้เลยก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะกับดีเจ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แมวคะ
2: ฟังเพลงหลงลับแลของจ่อยในทองจ่อยลมิดครับ
1: ค่ะหลงลับแลเนาะอุตรดิตถ์เนาะ
2: คร
1: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับเฮียอ้วนร้านโจ๊กตัวลุงตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
1: เดี๋ยวนะเฮียอ้วนเหมือนเคยโทรมาด้วยใช่หรือเปล่าร
2: ู้จักกันครับ
1: ใช่ไหมคะใช่เฮียอ้วนคนเดียวกัน
2: อยู่ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดแล้ว ขอโทษนะคะพี่แมวขายอะไรคะบอกได้ไหมเอ่ย
2: ขายอาหารตามสั่งครับ
1: อ๋อขายอาหารตามสั่งส่วนเฮียอ้วนเป็นร้านโจ๊ก
2: ใช่ครับ
1: หรอโอ้โหโอเคค่ะถ้ามีโอกาส
2: จะเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดเดียวกันเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปงานแถวนู้นจะแวะไปค่ะได้เลยพี่แมววันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราฟังเลยนะคะ

0: ายต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะจากพี่แมวนะคะอู้ตรดิตนะคะกับเพลงหลงลับแหล่นะคะของพี่จ่อยรวมมิตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเราจะมาทักทายกันเพิ่มเติมรวมถึงเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้แล้วก็สำหรับหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบพี่แมวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองไว้ได้เลยนะคะนะคะ02-24-81366นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังหาเรานะคะช่วงนี้เนาะยังอยู่กับฟุตบอลโลกนะคะกับกิจกรรมดีๆจากทางอสมทของเราด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับรางวัล นะคะคุณผู้ฟังอ้าวมาดูรางวัลกันหน่อยมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Superwan นะคะจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Give Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยโอ้โหนะฮะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเออนะหลายคนช่วงนี้นะคะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไงเพราะว่าดูบอลดูบอลนะฮะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะสวัสดีพี่กฎชมนนะคะจากทาง Facebook Live ของเรานะคะทักทายมาจากจังหวัดมหาสารคามเด้อจ้าเด้อนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะจากอุตรดิตถ์ไม่ใช่จากพิจิตไปเรื่อยพี่ธินภัทรนะคะแล้วก็พี่เสน่ห์เนี่ยน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆพี่สรพงษ์พี่คันชิตพี่เออินทิรานะพี่เลิฟตัวนะเจ้าพี่เลิฟวัชรพรนะคะทักทายมาจากนู้นฝั่งยุโรปนั่นแหละนะน่าจะกำลังเลิกงานแล้วก็กำลังทำกับข้าวอยู่เพราะเป็นเวลานี้นะเขาจะกำลังบอกทำกับข้าวนะจำได้พี่ปลั่งนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณบอกฟังคลื่นนี้เยอะมากที่อู้ตรดิตนะคะแล้วก็พี่คำพนังเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วาสนานะคะพี่ไพศาลพี่วรพรนะคะขอบคุณมากๆและหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นิสิตพี่นิสิตหรือว่าพี่แพนใช่ไหมคะจากสกลนครรายงานตัวครับผมพี่กลา1บาทนะจ๊ะพี่วรรณภาพี่อเนกพี่เล็กยินดีพี่สวัสดนะคะแล้วก็มีพี่โยโย่พี่โยโย่พี่จักรีพี่นารีนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทักทายทักทายกันเรื่อยๆทยอยทักทายทยายทักทอยเออ อะไรเอ่ยเอ่ยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังฟังทุกฟังโอ้ยยังเนาะฝากคุณผู้ฟังนะคะกดติดตามเพจด้วยนะเออพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าแล้วก็มีพี่โจบูเหรอพี่โจบูนะคะแล้วก็พี่ธนศักดิ์พี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความนะก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เพลงเยอะมากๆนะคะกลัวเปิดไม่ทันเลยทีเดียว พี่สุนาละกันพี่สุนาจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาของพี่ตายอรไทยเอาช่วงนี้จัดให้เลยกับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะมหานครไลฟ์ของเราต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอย่าจัดงานเพลงจากศิลปินเสียงหวานๆนะคะพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะในช่วงนี้กับถึงเวลาจะบอกรักค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับพวงมาลัย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 25
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้แบบดับเบิลนะคะ2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะ16ย้อนๆค่ะลูกตาลชนิชาเองนะคะที่พี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับบอกรักฝากใจนะคะงานเพราะๆจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะจากใครเอ่ยอ่ะจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเรารับสายหน้าไมค์อีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามานะหาจองสายได้เลย02-248-1366นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีก1เพลงสำหรับชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่อ้อยเชียงใหม่นะพี่อ้อยจากเชียงใหม่นะเพื่อนอยากฟังเพลงของยิวนะยิวคนเขียนเพลงกับรักเขาทำไมนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจะจบเพลงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:02 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะซ้ายมารออยู่แล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะพี่กล้วยนะคะ
5: พี่ก้อยค่ะ
4: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
5: เคยคุยกันหลายครั้งแล้วฟังทุกวันเลยค่ะ
4: อ
5: ๋
4: อใช่หนูกำลังเอ๊ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะนึกอยู่แต่ไม่
5: ที่แล้วอ่ะจ้ะ
4: ว่าแล้วคุ้นคุ้นอยู่
5: ลืมตาดิฉันเจ๋งมากจัง
4: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
5: จ้า
4: พี่กล้วยค่ะที่จันทบุรี
5: ไม่ได้พี่กล้วยพี่ก้อยค่ะ
4: เอาก้อยอ๋อเนี่ยน้องหนูพี่เขาชื่อพี่ก้อย
5: จันทบุรีค่ะ
4: พี่ก้อยพี่ก้อยอ๋อน้องเขาอาจจะตอนโทรมาอาจจะแบบเสียงลม
5: น้องแป้งไม่เป็นไรน้องแป้งเสียงน่ารัก
4: ไม่ใช่วันนี้น้องกวางค่ะไม่ใช่น้องแป้งวันนี้น้องกวาง
5: อ้าวขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษนะคะ
4: โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะที่ติดตามฟังอยู่ทุกวันเลยแล้วก
5: ็ก็รู้ได้ไงจ๊ะ
4: พี่ก้อยเคยบอกหนูบอกว่าฟังทุกวันเลยเพราะว่าเหงามากอยู่บ้านคนเดียว
5: จ้า
4: เห็นไหมรู้แม้กระทั่งอยู่บ้านคนเดียวดูสิเนี่ยไม่ดีเลยนะดีเจเนี่ยไปละลาบละล้วงคุณผู้ฟัง
5: ไม่เป็นไรค่ะคุยกันสนุกดี
4: จำได้ไงหนูจะบอกว่าหนูจำได้นะอะไรเงี้ย
5: จ้าแล้วก็พี่เมย์ค่ะพี่บอส
4: ค่ะทำไมเรียกพี่เมย์พี่มอสแล้วเรียกลูกตาล่ะคะเนี่ยซึ่งลูกตาเนี่ยแก่มากสุดเลยนะคะ
5: ค่ะขอโทษทีนะแซวเล่นๆกัน
4: ไม่ใช่แซวเหมือนกันแซวเหมือนกันว่าพี่เมย์พี่บอสแต่พี่ลูกตาเนี่ยคือแก่สุดเลยค่ะในบรรดานะคะ
5: พี่เคยแก่คืออยากมีความสุขอย่างนี้คนเรามันไม่ควรสบายเลยไปมันเลยหายป่วยไปครึ่งแล้วนั้นเนี่ย
4: น้องดีมากเลยเราจะไม่ยอมแก่ใช่ไหมพี่ก้อยถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ปล่อยให้
5: อายุเยอะถึงจะอายุเยอะแต่กูไม่ยอมแก่แพ้ใครหรอกค่ะ
4: ตัวเลขเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆทุกปีปล่อยไปแต่ว่าเราจะไม่ยอมแก่เราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไป
5: ใช่ใช่
4: เนาะ
5: FM
4: ค่ะ
5: MLTM 95
4: อุ้ยร้องเพลงได้นะร้องได้นะ
5: ร้องได้ค่ะเพลงออกใหม่ก็ร้องได้ค่ะ
4: สุดยอดจริงๆ FLTM อะไรนะเมื่อกี้อีกทีนึง
5: FLTM FLTM FM 95
4: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่ใช่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะอย่างเดียวนะคะร้องเพลงของสถานีได้ด้วยแล้วล่าสุดโอ้สุดยอดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ก้อยค่ะ
5: วันนี้อยากฟังเพลงจีแน่ใจของน้องออยเลอร์จ้ะ
4: น้องออยเลอร์นะคะร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้ร้องได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไหมร้องได้ปะ
5: ร้องนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจำเนื้อขึ้นเพลงนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าร้องถ้ามีคนร้องนิดๆจะร้องได้ค่ะ
4: แซวเล่นเฉย
5: เขามีคนไหมแล้วจีแน่ใจดีถึงได้ทำไมต้องกลับคืนมา
4: แล้วบอกร้องไม่ได
5: ้ขอโทษนะคะเสียงแห้งไว้หน่อยพอดีกุยนิดเดียว
4: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้บอกร้องไม่ได้นะแต่ขึ้นมาเลยนะโอเคพี่ก้อยค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะคะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะเดี๋ยวน้องลูกตาลก็พิเศษให้ทุกๆคนกับแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งแล้วก็ให้น้องอะไรนะอีกคนนึงเยอะ
4: น้องกวางค่ะค่ะ
5: ค่ะแล้วให้พี่เจดคืนนี้ให้พี่เจดให้ดีเจลูกตาลสุนทิชาจ้า
4: จ้าอ่ะมาขอบคุณพร้อมๆกันนะคะ
5: ใหม่ทุกคนนะคะ
4: ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
5: แต่ว่าของโทรศัพท์ของพี่ก้อยไม่มีไอ้ไฟลายแล้วจ้ะ
4: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟังวิทยุได
5: ้มือถือจะกดผมมันนะคะ
4: ได้ค่ะสัญญาณเริ่มขาดหายๆเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนดีกว่าเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคค่ะค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: อะไรนะคะ
4: เผ็ดค่ะเผ็ดเต็มขวด
5: เผ เห็ดเต็มครัว
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำอุ้ยซีดเผ็ดมากเลยที่เกลียงเนี่ย
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกะเรียง
5: สูตรพริกกะเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคันคันคัน
4: เนื้อมีเติมด้วยโอเคค่ะพี่ก้อยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ
5: ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดีเจเดี๋ยวพี่ก้อยขอฝากบอกเล่นหน่อยได้ไหมคะ
4: จ้ะ
5: โอ้อุ้ยน้ำพริกนรกของพันธุ์แท้โดติกอร่อยแซ่บมาก
4: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพันธุ์แท้นรสิงห์
5: กินเล่นทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างที่บ้าน
4: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยนะจ๊ะจ้าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
5: ค่ะ
4: จ
5: ้
4: าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง022481366แล้วก็ฝากเอาไว้เนาะเดี๋ยวเริ่มขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่ก้อยฝากมาจากหน้าไมค์นี่แหละนะคะจือแน่ใจออยเลอร์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ซีงานเพลงนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะคุณแม่รุ่นกรีดใหญ่เลย แรงใจหน้าจอนะคะใครฝากมาไหนดู

นะคะจันทบุรีนั่นเองนะคะไงวันนี้ไม่ได้ถามพี่ก้อยเลยว่าจันทบุรีฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปงานค่ะหนูไปงานที่จันทบุรีนะคะโอ้ยหนักมากทั้งกลางวันกลางคืนเช้าตรู่ฝนตกหนักมากนะคะแต่ผลไม้ออกงามดีมากนะคะตลอดทางคือแบบทั้งทุเรียนทั้งเงาะมังคุดสละใช่ไหมสละลองกองโหเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากนะคะแบบ3 โล 100 4 โล 100อะไรเงี้ยอร่อยมากเหมานะคะกลับมาคือถ้าลงรูปไปทางว่าไปทำงานไม่ใช่นะคะไปซื้อผลไม้ใช่ คุณแม่นี่คือเหมามาเยอะมากๆเลยช่วยค่ะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่เอกรีนนะคะพี่นุเจริญนะคะขอบคุณแม่เกลกับคุณแม่อรุณด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะแล้วก็ใครอีกเพิ่มเติมเนี่ยนะคราวนี้เลยเป็นด้านบนหน่อยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่นักรบด้วยแล้วก็พี่สุพจน์มาเพิ่มเติมเนาะพี่สุพจน์บอกฟังเพลงแล้วซึ้งมากเลยน้ำตาไหลพรากนะคะแต่ว่าไหลขึ้นนะไหลขึ้นหน้าผากล้อเล่นไหนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวดูข้อความมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะอ่ะยังไม่ได้ทักทายใครก็พิมพ์มาอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนาะนะคะเพลงมาหลังมาเยอะมากๆพี่มาจากบางปะกงนะคะอยากฟังเพลงพี่มนแคนจัดให้เลยค่ะวอนหลวงพ่อรวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากวอนหลวงพ่อรวยนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรค่ะในช่วงนี้อุ้ยนะคิดฮอดเสียงหลายนะคะหลังจากที่ติดตามทั้งน้ำปลาเอ่ยน้ำพริกเอ่ยเอ้าก็เป็นเรื่องจริงอ่ะได้ไหมล่ะเพลงเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะอื่นๆเราก็ติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ไมค์นะคะทิมใจไว้เมืองลาวค่ะนะคะแกรมมี่โกลเช่นเคยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุรชัยวงคำพระเรียบเรียงโดยอาจารย์ธานินมั่นสนอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะทิมใจไว้เมืองลาวไหมพี่รมพรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจากหนุ่มๆ นะโอ้นะเต้ยสั่งลาแล้วกันในช่วงนี้เนาะเต้ยสั่งลา TTREX นะคะอยู่ฮิตที่11นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีค่ะเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริงบุ๊คสุภการนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่2เลยคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยป้าโถเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะเอาจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชา

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ยี่สิบสามนาฬิกา53นาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์ให้นะคะกับขีดเส้นใต้นะพอดีว่านะคะดูไงทนายปีศาจ ท่านอนันต์ไงโอ้ยแล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปนะคะพี่กบเขาร้องสดจินมากเดี๋ยววันนี้นะคะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับขีดเส้นใต้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขาหลังไมค์เพลงเยอะมากๆนะคะจัดมาให้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะดีเจลูกตาลชุนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa.
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: คว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาลด

0: บอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99

0: เที่ยงคืน10นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกรอบเที่ยงคืนกับผมเจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์แล้วก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีวิทยุเครือข่ายอสมทด้วยนะ
1: ครับผม
0: รอบนี้เนี่ยฟังกันทั่วประเทศเลยครับผมอ่ะช่วงแรกเนี่ยเราก็ คุยกันสัพเพเหระเนาะแล้วก็รีแคปเรื่อง2คู่เมื่อคืนรวมถึงข่าวฟุตบอลโลกแล้วก็ทักทายแฟนรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะมารีวิว2คู่ในคืนนี้แล้วกันเกมระหว่างสเปนพบโปรตุเกสดาร์บี้แมตช์คาบสมุทรไอบีเรียนะ
1: จะอ่านคอมเมนต์ก่อนมั้ยหรือว่า
0: เดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนแล้วกันครับทาง Facebook มียังไงบ้างแต้ม
1: ทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าสเปนคืนนี้จบ90นาทีไหมครับขอทัศนคติหน่อย
0: จบครับผมฟันธงเลยสเปนชนะโปรตุเกส 2-1
1: เฮ้ยชนะเลย
0: ผมเนี่ยเชียร์สเปนอยู่ละ
1: ครับผมว่าเสมออ
0: ืมอย่าเลยสงสารคนพวกผู้สื่อข่าวด้วยตอนนี
1: ้
0: ตาดำกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยกันแต่ถ้ามีโอกาสที่จะต่อเวลา90นาทีแต่ถ้าให้เลือกในเวลา90นาทีเนี่ยผมยังมองไปที่สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกสได้นะ
1: ครับผ
0: มแต่สถิติคู่นี้เจอกันช่วงหลังหนักไปทั้งเสมอ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ผมมองว่าสเปนนะสเปนน่าจะชนะได
0: ้ครับ
1: น่าจะชนะในเวลาได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าต่อเวลาก็ยังเชื่อว่าเป็นสเปนอยู่ดี
0: ครับผม
1: ก็มีคุณจิรวัตรนะครับบอกว่าช่วงบอลโลกทำให้บรรยากาศการฟังแบบเดิมๆกลับคืนมานะครับการคุยเรื่องกีฬาตลอดไม่ต้องมาฟังรายการย้อนหลัง
0: ก็เดี๋ยวทางคืนก็จะรับไปพิจารณานะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีรายการกีฬาทั้งคืนเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็คุณหนามพังลายบอกว่าพี่บีบอกเจมลูกครึ่งลำนุกาจริงไหมครับ
1: จริงไหมเจม
0: ผมเนี่ยเป็นคนลำนุกาแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องมีเชื้อสายอื่นไหม ผมเป็นคนลำนุกาใช่
1: เอาประจวบด้วยดิต้องมีเชื้อสายประจวบด้วย
0: ก็ถ้านับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นลูกครึ่งไง ค
1: ุ
0: ณแม่เนี่ยเป็นคนสุรินทร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อเป็นคนประจวบแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่ผมเกิดกรุงเทพนะเกิดที่มีนบุรีผมได้เกิดมีนบุรี
1: ผมก็คนมีนบุรี
0: แล้วผมก็ไปโตที่ลำนุกากลายเป็นวัยรุ่นลำนุกาตอนเนี้ย
1: ผมมีมรุทำไมผมไม่เจอเจมส
0: ์โอ้ยเราคงไม่เจอกันหรอกแต่มันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นนะในชีวิตผมอะผมไปเรียนพิเศษตอนมอต้นเนี่ยแล้วผมมาไปเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ปีเดียวกันโรงงานเดียวกันบังเอิญมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละ
1: ก็จะสลับกันมาไหม
0: ไม่น่าใช่ไม่ได้คือผมนี่หน้าตาขายพ่อเลยน่าจะไม่สลับละ
1: อ๋อตอนแรกนี่ไก่อยากเล่นกับเจมนะก็อย
0: ู่
1: ม
0: ี
1: ม
0: ือ
1: เหมือนกันไม่เจอย้ายแล้ว
0: อ๋อยังไม่ทันไง
1: ไม่ทันเหรอ
0: ไม่ทันแต่ว่าชาผมเป็นคนลำลูกกาจริงๆผมกับพี่บีนี่ผมเนี้ยไปฝึกงานกับพี่บีตั้งแต่10ปีที่แล้วนะ
1: ผม
0: เนี้ยฝึกงานที่แนวหน้ากับพี่บีก่อนที่จะมาฝึกอีกรอบหนึ่งที่99
1: ครับ
0: ก็เลยได้เคยร่วมงานกับพี่บีมาบ้างนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีอีกไหมข้อความ
1: ใน YouTube นะครับเขาบอกว่าตกลงเมสันกรีนวูดเนี่ยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
0: ไม่ได้เล่นครับตอนนี้อย่าว่าแต่เล่นทีมชาติเลยอยู่ในสโมสรอังกฤษก็น่าจะยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ด้วยอย่างข่าวๆที่เราเคยรู้กันเนาะ
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีตก็ตอนนี้อยู่กับมาร์เซย์ฟอร์มดีด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ดูว่าจะย้ายไปไหนต่อนะหรืออาจจะอยู่มาร์เซย์ต่อแต่กลับมาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะครับผม
1: เพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันพงเลืองรอง
0: ใช่ตอน
1: เกมหามาแล้วนะ
0: ตอนพักเบรกเนี่ยผมก็คุณเอ๊ะอลิสมันหรือเปล่านะใช่คุณเพลงของคุณอลิสมันพงเลืองรองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนก็ไม่ทัน
1: ครับแต่ว่าอาจจะเคยฟัง
0: น่าจะเคยฟังแหละ
1: ครับ
0: ใช่แต่เราไม่ทันจริงๆถ้าเป็นเพลงยุคแบบประมาณ90กลางๆเนี่ยเราไม่ทันถ้าผมทันเนี่ยเพลงยุค90ปลายๆจะเป็นพี่ทาทายังละ
1: ครับ
0: เพลงอะไรนะดูไม่ดูไหมไม่ใช่เคยฟังไหมเพลงของทาทายัง
1: เคย
0: พี่ทาทายังแมงมุมลายตัวนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่องเพลงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้เนาะ
1: ครับผมมีวันนี้มีแอป TikTok มาไลฟ์ด้วยครับ
0: ถ้า TikTok เนี่ยต้องรอพอพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ช่วงตี2เนี่ยแกจะมาบรรยายคู่สเปนกับโปรตุเกสแล้วก็จะมีทาง TikTok ด้วย
1: เขาบอกว่าพี่เจมเนี่ยมีเชื้อสายโคลัมเบียเปล่าครับพี่บีเรียกฮาเมส
0: ใช่ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าโอเคพี่ ผมเนี่ยชื่อเจมจริงๆแล้วแต่ว่าชื่อดันไปคล้ายกับฮาเมดโรเกสเนี่ยเราตอนไปฝึก งานที่แนวหน้าพี่บีก็เรียกผมว่าฮาเมดผมก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเรียกว่าเป็นชื่อเล่นมาตลอดหมายถึงว่าจริงๆอ่ะชื่อเจมแหละแต่ถ้าแบบคนใกล้ๆตัวจะเร
1: ีย
0: กเล่นว่าฮาเมดประมาณนี้ใช่ใช่จริงๆพี่บี
1: อ
0: ่ะเรียกก่อนเลยว่าเป็นชื่อฮาเมด
1: ครับ
0: ครับผมฮาเมดเนี่ยจริงๆถ้าผมไปหาข้อมูลมาถ้าผิดต้องขออภัยนะคือคำว่าเจมภาษาสเปนมันออกเสียงว่าฮาเมดประมาณก็ฮาเมดแล้วนี
1: ่
0: นะถ้าผิดต้องขออภัยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมมีไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ข้อความทาง YouTube เยอะเลยนะเขาบอกว่าก็ไปมาร์คปูกิวมาร์คปูบิวเก่งไหมครับมาร์คปูบิวนี่คุณเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลผมไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาร์คปูบิวนี่ของทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชื่ออยู่แต่ผมไม่เคยดูฟอร์มอะไรกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าเจอพี่เจมครั้งเดียวตอนงานบอล9บวก99ฟอร์มดีมากครับ
0: งานฟุตบอล9บวก99
1: นี่ไง
0: บอลอสมทเหรออ
1: สมท
0: ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เข้ามาทักทายได้ครับ
1: ครับ
0: ตอนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอสมทไอ้ FM 99กับสำนักข่าวไทยหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าใช่นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลพี่เตะน้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็99ก็แพ้มา2ปีแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพี่เจ๋งแล้วปีหน้าเราต้องเสริมทัพแบบจัดหนัก
1: ปีแรกเนี่ยเราแพ้มาเราดึงน้องเบนซ์มานะ
0: ไม่ปีแรกปีที่แล้วเราน้องเบนซ์อยู่คนละฝั่งกับเรา
1: ไม่ใช่ไงก็ดึงน้องเบนซ์มา
0: ปี
1: นี้เราดึงน้องเบนซ์มาไง
0: แต่พอเบนซ์มานี่แพ้เยอะกว่าเดิมไหม
1: แพ้เยอะกว่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเสริมทัพอีกที่เราจะเพื่อที่เราจะชนะสำนักข่าวไทยได
1: ้
0: เราต
1: ้อง มาไ
0: หมใช่เดี๋ยวต้องติดต่อพี่ก้องแล้ว
1: เออครับ
0: ก็เราแพ้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากคือยังไงครับ
1: เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: เอารถโลมาเอารถโลมาแข่งวิบากไม่แน่ใจนะข้อความอาจจะตกหล่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมดูทาง SMS นิดนึงก็ SMS ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับผม
0: เราไปว่านี่เรื่องของรีวิวเกมค่ำคืนนี้แล้วกันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ในคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่น่าดูมากเลยในรอบนี้โปรตุเกสเจอกับเพื่อนบ้านสเปนคือ2ชาตินี้อยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เกมนี้จะเตะกันตอน 14:00 นะสนามนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงจะเตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะผู้ตัดสินวันนี้เป็นแอนโทนีเทลเลอร์ชาวอังกฤษก่อนเกมเนี่ยสเปนเนี่ยเจอกับโปรตุเกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเสมอซะส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกัน4เกมมีเกมเมื่อปี2022เนี่ยที่สเปนชนะ 1-0 แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันในแนชชิ่งเนชั่นลีกถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ใช่แล้วโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษนะ
1: ไม่ใช่สิเมื่อปีที่แล้วเดือน6
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับโปรตุเกส 2-2
0: ใช่เป็นเกมในชลีกแหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็5เกมหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยก็คือในรายการในบอลโลก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอนัดแรกกับคองโกนะแล้วก็ชนะอุซเบค 5-0 เสมอโคลอมเบีย 0-0 แล้วก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้ว 2-1 ส่วนสเปนเนี่ยเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยชนะ3เกมรวดและยิงไปทั้งหมด8ประตูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
1: ก็ถือว่า2ทีมนี้ก็ยังไม่แพ้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเนี่ยวันนี้ทีมของโรเบโต้มาร์ติเนซเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะแนวลุกเนี่ยมาพร้อมกันทุกคนเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโชเฟลิกบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็วันนี้มีเปโดเนโต้ด้วยส่วนกองกลางเนี่ยก็2กองกลางแชมเปี้ยนลีกนะโชเฟลิกกับวิตินยาแนวรับมีรูเบนดิอาสครับเรนาโตเวก้าแบ็ค2ฝั่งเป็นนูโน่เมนเดชแล้วก็ชัวกันเชโลกองผู้สับตัวเป็นเดียโกคอสตาก็เป็นชุดใหญ่ของโปรตุเกสที่ใช้มาตั้งแต่รอบแรกๆเลยส่วนสเปนวันนี้ประตูก็เป็นยังเป็นอูนายซิมอนครับแนวรับมีเปโดปาโลครับมีเปาโลกูบาซีแล้วก็เอเมริกลาปอสส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมาร์กูกูเรียครับแนว กองกลางเนี่ยมีโรดี้มีเปดี้ครับแล้วก็ดานิเอลโมส่วน3ตัวลุกเป็นรามินยาเมาครับอเล็กไบน่าแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่ยิงไปแล้ว4ประตูเลยนะ
1: ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะในช่วงนัด2นัดที่ผ่านมา
0: ใช่เกมแรกนี่เป็นภาพลงตานะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนี่พีคเลย
1: ครับ
0: ก็เกมนี้ก่อนเกมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยสเปนดูดีกว่าในบอลโลกครั้งนี้แต่ชื่อชั้นนักเตะเนี่ยไม่ต่างกันมากสเปนชุดนี้ก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่านักเตะสายเลือดใหม่ของสเปนชุดนี้แหละก็ที่คว้าแชมป์ยูโรมาเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนโปรตุเกสก็ห่างหายจากเรียกว่าการเข้าถึงรอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเคยเข้ารอบเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแต่ว่าดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้าชิงยูโรเมื่อปี2016ใช่ไหมที่ได้แชมป์ชนะฝรั่งเศสปีนั้นที่ต่อเวลาไงที่โรนโดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกอ
1: ่
0: ะแต่ชิง
1: ใช
0: ่ก็ก่อนหน้านี้โปรตุเกสฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบรองชาเลิศและไปคว้าอันดับ4เมื่อปี2006นะหลังจากนั้นเนี่ย2010จบ16ทีมสุดท้าย2014ตกรอบแรก2018ตกรอบ16ทีมแล้วก็ครั้งที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยโปรตุเกสไปแพ้โมร็อกโก 1-0 ไงซึ่งโมร็อกโกก็ได้อันดับ4ครั้งที่แล้วเนาะครับ ผมส่วนสเปนเนี่ยแชมป์โลกเมื่อปี2010นะและก็ผลงานช่วงหลังในบอลโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010เป็นต้นมาเนี่ย2014ก็ตกรอบแรกที่บราซิลนะ และก็2018กับ2022ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยสเปนอ่ะไปแพ้โมร็อกโกนะในช่วงดวลจุดโทษเลยโมร็อกโกกับสเปนก็อยู่ติดกันเหมือนกันโมร็อกโกเนี่ยอยู่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ข้ามสมุทรตรงนั้นเป็นข้ามตรงไหนบีเรียมีช่องแคบยีบรอลต้าไงอยู่คนละฝั่งช่องแคบสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็เป็นโมร็อกโกที่ชนะจุดโทษสเปนไปในครั้งที่แล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอนแต่ว่าสเปนผลงานช่วงหลังดีกว่าอาแตมคิดว่าไงคู่นี
1: ้แต่มองว่าสเปนเนี่ยแตกต่างจากฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนเนาะหลังจากที่ได้แชมป์มาต้องบอกว่าอันนั้นฟอร์มไม่ดีเลยแต่ว่าบอลโลกครั้งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าทีมสเปนเนี่ยเล่นกันเป็นแบบว่าระบบทีมเวิร์คมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
0: ใช่ไ
1: หมเมาเนาะได้บอลก็เชื่อใจเขาได้เลยเรื่องของเกมรุกฝั่งขวา
0: ใช่
1: ผมก็เลยมองว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะได้แต่ทั้งสองทีมเนี้ยผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอก
0: ครับ
1: อืมหรืออาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลยเหมือนเดิมก็ได
0: ้โอ้อย่าเลย
1: อย่าเลย
0: อย่าเลย
1: มันถือว่าถ้ามองถึงฟอร์มนะแบบว่า
0: ครับ
1: ฟอร์มของนักเตะเองอ่ะ
0: ใช่
1: อาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลย
0: ก็มีโอกาสใช่
1: เชื่อเลยว่ารอบนี้แล้วก็ต้องเล่นกันแบบรับกุมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: พลาดก่อนก็นั่นแหละยากครับ
0: ก็อ่ะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมยังชอบสเปนนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็แต่ว่าสถิติช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเสมอกันบ่อยในบอลโลกเมื่อปี2018เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะถ้าใครยังจำได้ลูกยิงฟรีคิกของโรนโดลูกนั้นเนี่ยยิงฟรีคิกข้างกำแพงแล้วบอลชนคานเข้าเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ เดกียานี่ได้แต่ยืนมอง แล้วก็วันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะผมยังชอบสเปนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเช็คบิลได้ใน90นาทีแต่สกอร์ไม่ขาดหรอกน่าจะสักเผลอๆจบ 1-0 ด้วยประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมีข่าวของโรนัลโดไงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยโรนัลโดก็ออกมาให้สัมภาษณ์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าโรนัลโดจะมาเล่นฟุตบอลโลกหรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับเมเจอร์อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็โรนัลโดเนี่ยเล่นบอลโลกมาแล้วทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ปี2006 2010 2014 2018แล้วก็2022แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ลงเล่นในบอลโลกเนี่ย26นัดยิงไป11ประตูนะแล้วก็2แอสซิสต์ครั้งนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วล่ะครั้งนี้ยิงไป4มั้ยอ่ะ4ครั้งนี้ยิงไป4ลูกก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะมาเล่นรายการระดับเมเจอร์แล้วก็บอกว่าแต่เขาหวังว่าเกมเนี้ยเกมที่เจอสเปนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเขานะก
1: ็
0: คือยังหวังเข้ารอบต่อไปแหละแต่บอลโลกครั้งหน้าเนี่ยซึ่งโปรตุเกสกับสเปนแล้วโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไม่มาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เสียดายเพราะว่าอยากเห็นโรนัลโดเล่นบอลโลกในบ้านสักครั้งไงที่โปรตุเกสแล้วเผลอๆอีก4ปีได้เล่นกับลูกชายด้วยไง ลูกชายตอนนี้เขาติดเยาวชนไปแล้ว
1: ตอนนี้อายุ41
0: ใช่
1: ปีข้างหน้า44
0: วันก่อน
1: 45
0: อืม วันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อความมีส่งบอกว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมก็เคยเล่นถึง40กว่านะอดีตกองหน้าอังกฤษเนี่ย
1: แต่อันนั้นมันยุคสมัยก่อนไงเด
0: ี๋
1: ยวนี้ยุคนี้บอลมันเปลี่ยนนะบอลมันเร็วขึ้นนะ
0: แต่ว่ายุคนี้นักบอลเนี่ยพัฒนาเรื่องการดูแลร่างกายดีเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาใช่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนักบอลอายุ30ต้นๆก็แขวนสตั๊ดละ32 33แต่ทุกวันเนี้ย40ยังเล่นอยู่เลยโมดริชอย่างงี้โรนัลโดอย่างงี้เนาะแต่ก็ดูแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากละแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่มาละ
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าอาจอีก2ปียูโร ที่อังกฤษเป็นสหรัฐจะจักเป็นเจ้าภาพมีโอกาสไหมอีก2ปี
1: อันนี้เป็นไปได้
0: เป็นไปได้นะแต่ว่ายูโรเขาเคยได้แชมป์แล้วไงปี2016
1: ต้องดูณตอนนั้นด้วยแต่ผมว่าเขาเป็นไปได้นะถ้ายูโรนะแต่บอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็มองเหมือนกันเนาะว่าสเปนน่าจะผ่านได้
1: ใช่
0: ส่วนอีกคู่นึงครับช่วงท้ายแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอเบลเยียมเกมนี้นี่มีดราม่าบาดามาแต่ก่อนเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของฟอรินบาโลกันแหละบาโลกุลเนี่ยแหละที่ตอนแรกในเกมที่แล้วโดนแดงแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้มาตรา27ใช่ไหมบอกว่าให้เลื่อนการแบนไปก่อน1ปีก็คือพูดง่ายคือเกมนัดต่อไปเนี่ยจะลงเล่นได้แล้วก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงไปหาอินฟานติโน่เนาะ
1: จริงๆนะ
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดก็ทรัมป์ก็บอกว่าใช่เขาโทษไปหาอินฟานติโน่จริงๆนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมได้คุยกับจานนี่จริงครับการลงโทษใครสักคนเนี่ยการลงโทษใครสักคนเพราะเกมนั้นเป็นเรื่องนึงแต่คุณจะลงโทษพวกเขาเพราะเกมที่ยังไม่ได้เล่นได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมมากๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมขอให้ FIFA ตรวจสอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าโทรไปคุยกับอินฟานติโน่จริงอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะแล้วก็แต่ว่า FIFA เนี่ยทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะเพราะบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยยุติธรรมอ่ะแล้วก็ในเคสของบาโลกุลเนี่ยการที่โดนแดงไปแล้ว

0: เราก็ไม่พอใจนะ
1: แน่นอ
0: คือ
1: น
0: โดนแดงอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสไหนหรือเปล่าที่โดนใบแดงแล้วเล่นต่อในเกมต่อไปถ้าไม่ใช่ไทยลีกนะแต่ก่อนเนี่ยไทยลีกจะมีกฎถ้าผมจำไม่ผิดจะถ้าเหลือง2ใบเนี่ยจะได้เล่นต่อเกมหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บอลกุลเนี่ยก็ได้เล่นพรุ่งนี
1: ้แน่นอน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นตัวหลักของสหรัฐแหละก็ผลงานของสหรัฐในบอลโลกครั้งนี้ครับลงเล่นมาแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3นัดแล้วก็
1: เสมอ
0: เกมเดียวนะ
1: ครับ
0: เสมอแพ้สินัดสุดท้ายเขาแพ้ไหมเขาแพ้ตุรกีชนะ3ชนะ3แพ้1
1: เสมอโมร็อกโกหรือเปล่า
0: ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอเช็คนิดนึงแต่ว่ารอบ32ทีมเนี่ยสหรัฐชนะบอลเนี่ยมา 2-0 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของออสเตรเลียปารากวัยแล้วก็ตุรกีเกมแรกเนี่ยชนะปารากวัย 4-1 แล้วนัดที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ไงแล้วก็เกมสุดท้ายแพ้ตุรกี 3-2 ก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยชนะ3แพ้1ส่วนฝั่งเบลเยียมครับก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับอีม 1-1 นะแล้วก็เสมอกับอิหร่าน 0-0 แล้วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมาชนะนิวซีแลนด์5ลูกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เกมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซเนกัลในเวลาก่อนที่จะไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อชั้นเบลเยียมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสหรัฐวันนี้เล่นในบ้านนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยเล่นที่สนามเนี่ยเล่นที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเท
1: ิ
0: ลวันนี้แฟนบอลสหรัฐไปกันเต็มแน่นอนเพราะเป็นเกมรอบ8รอบ16ทีมแล้วผมว่าเกมนี้สหรัฐน่าลุ้นกว่า
1: เช่นกันผมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเรื่องของแฟนบอลเน
0: า
1: ะสภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสหรัฐน่าจะเหนือกว่า
0: เ
1: พราะว่าเบลเยียมเองก็จริงๆฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็จะมีเกมเดียวที่ชนะขาดก็คือชนะนิวซีแลนด์แต่ว่าเกมนั้นนิวซีแลนด์ก็ห่างชั้นพอสมควรเนาะก็ตัวหลักๆ ของสหรัฐเนี่ยอย่างทางด้านของทีมรีมกับตันทีมก็จะลงนะแอนทิโนเบนซันแบ็กซ้ายจากฟูลแลมแล้วก็มาริกทิวแมนก็ลงครับรวมถึงไทเลอร์ดัมกองกลางอย่างเวสตันแมคคินนี่วันนี้ก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงครับรวมถึงแนวลุกอย่างคริสเตียนบูริซิตแล้วก็ฟอร์เรียนบาโลกุลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนแข่งก็จะมีชื่อลงสนาม
1: คร
0: ั รบผมส่วนทางฝั่งเบลเยียมเนี่ยประตูยังเป็นทิโบกูตัวครับแนวรับมีทางด้านของอาตูเตียเต้ครับแล้วก็มาร์คซิเมียนเดอะคูเปอร์กองกลางเนี่ยมียูริเตลามองครับเรนโดทอสซาเควินเดอร์บอยแนวรุกก็จะมีเชนมิโดกูแล้วก็ชาวเดเคเตลาเล่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่ของทางด้านเบลเยียมเหมือนกันก็ชื่อชันก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบลเยียมดูดีกว่าแต่ว่าสหรัฐได้เปรียบเรื่องสิงเชียวันนี้ถ้าเชียเนี่ยผมชอบสหรัฐน่าจะผ่านได้
1: ใครภาคคู่นี
0: ้เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวให้ช่วงหน้ามาบอกดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก
1: ็
0: วันนี้ครบทั่วเนาะ
1: ครับ
0: ผมกับสแตมฟุตอันใดในไลฟ์บอลโลกช่วงแรกก็ครบแล้วเดี๋ยวให้ช่วงหน้ามีคนมาต่อก็ให้อัปเดตข่าวอีกรอบนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงอัปเดตทีมภาคของคืนนี้ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนผมกับสแตมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ให้แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปี

0: ช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ที่ยงคืนกับอีก40นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับ7เดือน7 2026นะครับก็มาติดตามชมกันครับในส่วนของรายการ99 Live บอลโลกนะครับเราก็มาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกที่เข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับเกมที่ยังเหลืออีก4คู่แล้วก็ในเช้ามืดวันนี้เนี่ยต่อไปจนเช้ามากก็จะมีอีก2คู่ที่จะลงสนามนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิกธีรวัฒน์การไวทิพย์นะครับแล้วก็พิดิษฐ์นะครับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรวันนี้ขยับจากสายวอลเลย์บอลมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกบ้างสวัสดีครับพิดิษฐ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแหมเป็นไงมาจัดวิทยุดึกดื่นชินไหมฮะ
1: ไม่ค่อยชินครับ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าพอเบ่งพอเจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็ไหว้วานมาอีกแล้วนะครับก็ล็อกนี้เนี่ยจะเป็นล็อกที่แม่เห็นหลายๆวันเนี่ยก้าวๆมักจะเรียกได้ว่าต้องใช้บริการผมบ้างนะฮะก็เลยมีโอกาสที่จะผมได้ให้ผมได้เชิญเขาเรียกว่าเชิญพักพวกหรือเชิญพวกฝูงมาวันนี้ก็เลยลองทักมาสอบถามพี่ดิษฐ์ว่าว่างไหมก็ชวนมาชิมลางวิทยุหน่อยเคยมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมสงสัยว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอีกแล้วครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลานี้หรือยังครับ
0: โอ้ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้ถ้าผมไม่ได้มีภารกิจมีหน้าที่อะไรเนี่ยผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงแจ๊สคอเบาๆปุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆที่จะหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็หลับไปครับ
1: ขอชื่อศิลปินแจ๊สในดวงใจ1 คนครับ
0: อันนี้ไงฮะไออริสโตเติลครับ เอามาจากไหนรู้ไหมหนังสายล่อฟ้าที่ของพี่ต่อสมชายพูดนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้าเพลงเข้ารายการกันด้วยบทเพลงลูกอมวัชรวลีคุณธนฤทธิ์รู้จักเพลงไหม
1: รู้จักอยู่ครับ
0: เออจริงๆอ่ะที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงนี้มันดังช่วงที่ผมเรียนอยู่สักประมาณชั้นปีที่1ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุประมาณ21นะฮะก็จะดังไม่ใช่ก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเนี่ยสักผมอายุประมาณ18ที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะชื่อเพลงว่าลูกอมเนี่ยพี่ดิษฐ์แต่ว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะสื่อไปถึงลูกอมหรือทอฟฟี่ที่เราอมเลยหรือจะสื่อไปถึงใครก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะจนกระทั่งเราก็สงสัยเราก็มาทำการค้นหาว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอมที่สุดแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนคนแรกชื่อว่าคุณลูกอมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง
1: มีที่มา
0: เออแล้วเพลงมันก็ดังฮิตไปทั่วบ้าน

0: ทั่วเมืองเลยไง
1: ครับ
0: ก็เลยแล้วเพลงมันก็โอเคมันก็ฟังไปฟังมามันก็ติดหูเราแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกอมที่เป็นท็อฟฟี่อยู่ดี
1: นะ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: นะครับก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านเนี่ยก็จะเปิดเพลงสากลแหละในช่วงดึกดื่นแต่ว่าเราก็เปิดเพลงไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะฮะก็ข้อความ NMS พิดิษ4689899ก็อย่าให้เราสองคนเหงาส่งข้อความมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราสองคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเฟดไปทำวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าฟุตบอลผมเองผมก็ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับแต่ใครมีข้อความหรือคำถามอยากจะสอบถามเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เรียกน้อยได้ฉลับฉลับไปคุยได้แต่ว่าพี่เจ๋งก็ฟิกมาว่าให้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นหลักโอเคไหมพี่ดิษ
1: ได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกจาก NMS เนี่ยก็มีข้อความทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Facebook Live ก็ส่งกันมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กันไปจนถึงประมาณตีสองนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือจะลงทำการแข่งขันนะฮะวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่ดิษ
1: วันนี้ก็จะมีตอนที่สองก็จะเป็นคู่คู่ใหญ่นะคู่นี้โปรตุเกสกับสเปนบิ๊กแมตช
0: ์ก
1: ัน
0: บิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์แล้วแหละใช้ได้แล้วนะฮะ
1: แล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็น7โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: เช้ามาก
0: อันนี้เช้ามืดไงฮะตีสอง
1: ใน
0: เช้ามืด
1: ตีสองนี่เช้ามืดไปแล้วใช่ไหมเช้ามาก
0: 7โมงเช้าเช้ามาก
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมครับ
0: แต่จริงๆสักตีห้านี่ก็เช้ามากได้แล้วนะเมื่อก่อนเราไปภาคกับเลขกันเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ แมตช์เช้ามากนะครับเช้าเอ๊ะต้อง6โมงเช้าดิเช้ามากแล้วตีสี่ตีห้าเช้ามืดนะครับก็ไปเก็บตกเกมเมื่อคืนกันสักเล็กน้อยก็เลยจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันผู้บรรยายไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลายท่านคงเก็บกันมาให้บ้างแล้วแหละแต่ว่าในเมื่อเรามาเนี่ยก็ลองมาฟังทัศนะของเราบ้างก็ได้ว่าเป็นยังไงนะเมื่อคืนมันก็มี2คู่พี่ดิษคุณผู้ชมบราซิลแพ้นอร์เวย์1-2ตกเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเสร็จโรงเรียนเออร์ลิงฮาแลนด์เรียบร้อยนะครับคือคู่นี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยก็เกมทำท่าว่าอาจจะต้องไปต่อเวลาเพราะว่า79นาทียังไม่มีประตูเลย
1: ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยต้องบอกไงคือเกมที่ผ่านมา ยิ่งเล่นยิ่
0: ง
1: ล้า ด้วยความที่ไม่ได้โรเทชันด้วย
0: อ
1: ย่างนอร์เวย์นัดท้ายๆของรอบแรกเนี่ย
0: โอ้เขายอม
1: หมดเลย
0: ยอมเท
1: นัดสุดท้าย
0: ยอมเทฝรั่งเศสเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้ก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้าถามว่ามันมีผลไหมลึกๆแล้วมันมีผลนะมาดูสังเกตอยู่ช่วงท้ายเกมบราซิลนอร์เวย
0: ์ฮะ
1: นี่แทบจะแบบไล่ไม่ออกนะครับบราซิลเนี่ย
0: แล้วไปโดนความเด็ดขาดของเออร์ลินฮาแลนด์เล่นงาน2ประตูเลยอ่ะนี่เขาพิสูจน์ในคลาสของเขาแบบชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกลุ่มนักกีฬาของแมนซิตี้ที่เป็นคลาสระดับโลกทั้งหมดเขาอยู่กับนอร์เวย์ที่มีแค่เขาแล้วก็ส่วนประกอบอีกแค่ 2-3 คนที่เป็นอยู่ในท็อปคลาสอ่ะเขาก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ
1: เขาขอแค่ใครเปิดบอลมาเข้าเขตโทษให้เขาได้ก็พอ
0: แค่นั้น
1: แล้วต้องแม่นก่อนแม่นหน่อยนะ
0: ครับมือก็ได้เท้าก็ดีว่างั้นเนาะเอาสำหรับคุณในมุมของคุณเนี่ยคุณช็อกไหมมาซินแพ้นอร์เวย์เนี่ย
1: ข้ามบอกว่าไม่ช็อกเลยก็โกหกเกินไปแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ดีไหมก็ต้องตอบแบบทำลายน้ำใจแฟนแท้บราซิลนิดนึงว่าบราซิลชุดนี้ไม่มีจุดเด่น
0: ธรรมดามากเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คือจะเป็นทีมที่ถามคุณดูบราซิลชุดเนี้ยใครเป็นกองหน้าตัวหลักที่จะฝากผีฝากไข้ได
0: ้วีนี่ไงฮะ
1: วินนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าวินนี่เป็นปีกนะก็เรียกอะไรกองหน้าถึงปีกถูกไหม
0: ช่วงหลังเขาเรียกว่าอินเวิร์ต
1: นั่นแหละมันก็ไม่ใช่คือมีตัวแบบฮาแลนด์มีตัวแบบโรนัลโดไหม
0: เอาขวัญใจคุณเนี่ยมาเทียสคุณย่าเนี่ยได้ไหมล่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณย่าคุณย่าก็เป็นสไตล์ปีกกึ่งปีกกองหน้ากึ่งปีก
0: มันไม่ใช่สไปเกอร์ใช่ไหมที่กูกำลังบอกเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบตัวเขาเรียกอะไรตัวคลาสสิกตัวแบบจอมทัพ
0: อ
1: าจจะบอกว่าเนม่าก็ผมว่าเนม่าตอนนี้นี
0: ่ก็
1: อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละ
0: ก็โอ้โหรวยจริงๆโอ้โหจริงๆศักยภาพอย่างเขาเนี่ยถ้าแบบเรียกได้ว่าแบบมุ่งฟุตบอลเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องนอกสนามเฟี้ยวฟ้าวเยอะเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้องๆเมสซี่โดได้ไม่ยากอะนะ
1: ใช่ครับ
0: คือคลาสเขาชื่อเสียงเขาปูมาอย่างนั้นอะแต่กลายเป็นบาดเจ็บด้วยเรื่องนึงโอเคอาจจะเจ็บเยอะกว่าเมสซี่กันโอ้แต่ว่าพฤติกรรมนอกสนามก็เรียกได้ว่า

0: เป็นรองสองคนนั้นเยอะอะถูกไหมอะเรื่องข่าวเฉานั่นนี่โน่น
1: อ่ะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตนอกสนามอย่างสมอะไรแบบคุ้มค่าเกินไป
0: อย่างโรนโด้นอกสนามมีแต่อะไรคลิปมีแต่ออกกำลังกายถูกไหมน้ำมันลมยังไม่กินเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมวันๆมีแต่คลิปออกกำลังกายกับคลิปเตะฟุตบอลอะเมสซี่นี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยังกับผ้าขาวที่พับไว้
1: อันนั้นยิ่งกว่าโรนโดอีก
0: เพียงแค่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักเท่าโรนโด
1: ใช่
0: เป็นไงคนนั้นนี่41คนหนึ่ง39คนหนึ่งมันแต่มันดูเหนื่อยกว่าเขาเยอะเลยนะตอนนี้ในวัย33ของเนย์มาร์เนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นน้องเมสซี่ที่บาร์เซโลนาด้วยซ้ำนะ
1: ใช่
0: แต่กลายว่าเนย์มาร์เหมือนอายุการใช้งานเหลือเต็มที่ก็2ปีก็จะไหวหรือเปล่า
1: แล้วอีกอันนึงเกมนี้จุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษ
0: ที่บูโน่ยิงไม่เข้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็จริงก็จริง
1: แล้วมันน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาให้บูโน่ยิง
0: เอ้าเขาก็ตัวชัวร์คนนึงเขาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาก็เป็นเบอร์หนึ่ง
1: ถ้าถามผมผมให้วินนี่ยิงอ่ะแต่ว่าเอาเราพูดหลังเกมมันก็พูดได้หมดแหละถูกไหม
0: เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าถ้านำหนึ่งศูนย์ตอนนาทีที่14นี
1: ่เกมมันเล่นง่าย
0: แบบ
1: ม
0: ัน
1: เล่น
0: ก็จะเล่นในสถานะที่ลอโต้นอร์เวย์ได้เขาบุกมาดีก็ต้องดันให้นอร์เวย์ทิ้งแต่ที่นอร์เวย์เขามาในสภาวะที่กูพร้อมต่อเวลาเอ้ยผมพร้อมต่อเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งมาเปี้ยงป้างได้ทีสองลูกเนี่ยโอ้โหไอ้ลำพังลูกเดียวจะยิงคืนไม่ได้เลยอ่ะถูกไ
1: หมแล้วมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหแล้วสองลูกนี่เป็นสองสไตล์ที่โคตรสวยอ่ะก็บอกนี้เลยโคตรสวยอ่ะ
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะพี่ดิษ
1: ใช่โอ้โหลูกสองนี่อย่างลูกไฟ
0: เอาเป็นว่าเปลี่ยนเมื่อคืนเนี่ยพี่ดิษเอาฮาแลนด์มาใส่เสื้อบราซิลแล้วโยนวินี่กับโยนคุณย่าไปให้นอร์เวย์2คนเนี่ยคุณว่าบราซิลเข้ารอบได้ไหม
1: ได้
0: ได้เหรอไม่ให้2คนเลยนะให้วินี่กับให้มาเตอคุณย่าเลยนะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวเติมพวกไอพวกเอนดิกพวกอะไรมาช่วยเอาใช่ไหม
1: เอนดิกผมว่ายังดิบไปนิดนึง
0: เอออ
1: ีกสักครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในสภาพที่คือแหละกราฟแบบนี้กำลังขึ้นแบบนี้ผมว่าครั้งหน้าเอนดิกน่าจะฝากความหวังได
0: ้โอ้แล้วประตูออเยนนีแลนด์เมื่อคืนนี้ก็คงเซฟพอตัวแหละครับดูเรตติ้งเขาซะก่อนครับเพราะฉะนั้นขอดูสแตทนิดนึงว่ายังไงนะคือบราซิลก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโอกาสยิง14แต่มันเข้าเป้าน้อยอ่ะมันเข้าเป้าไป4เองอ่ะก็เท่ากับว่านีแลนด์เซฟ3แล้วเนี่ยส่วนนอร์เวย์เนี่ยยิง9แต่ว่าเข้ากรอบมากกว่าด้วยนะครับ5ครั้งแต่ก็เล่นไม่ได้เหนือกว่าเขาจริงนะพี่ดิษของบอลนี่ก็ไปถึง66นะนอร์เวย์อ่ะกลายเป็นบราซิลที่ข่มนอร์เวย์ไม่ได้เองด้วยซ้ำแหละผมว่า
1: เอาแต่อย่างที่คุณ
0: นี่คุณดูพาสบอลไอ้ฝั่งนอร์เวย์เกือบ700นะบราซิลได้แค่330เองนะ
1: ใช่
0: และ
1: อย่างนึงคือบราซิลกับนอร์เวย์เจอกันเนี่ยบราซิลยังไม่ชนะนอร์เวย์เลยนะ
0: อ้าวเหรอในอดีตเหรอฮะ
1: ใช่
0: ก
1: ็อย่างสิ่งที่5นัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะมีเสมอแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
0: นี่เขาเจอกันในรอบ20ปีนะฮะแต่ถึง20ปีแล้วได้เป็นเฟรนลี่ด้วยมีเจอกันใน World Cup 98ที่บราซิลได้รองแชมป์ตอนนั้นแพ้นะ
1: แพ้ไง
0: แต่มันเทียบไม่ได้โอ้โหนี่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันหมดแล้ว
1: พูดถึงคนดูสถิติเขาก็พูดได้ไง5นัดนี่ยังไม่เคยชนะเลย
0: ใ
1: ช่ไหมรวมนัดนี้ด้วยก็เป็นนัดที่ห้าไง
0: คือเทียบบราซิลชุดนี้กับชุดแชมป์โลก2002นี่ที่ผมดูครั้งแรกนี่สเน่ห์คนละเรื่องเลยนะ
1: คือเอาไม่ต้องแชมป์โลก2002ทุกแชมป์โลกที่บราซิลได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือมีอะไรที่มันที่ทำให้คนทุกคนจำได้ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปคุณจำอะไรได้กับบราซิลในตอนครั้งล่าสุด
0: 3R 4R เลยคร
1: ับใช่ไหม
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ถูกไหมล่ะ
0: คาโรเบโตคาร์ลอสซิวาโดโรนัลโดเรนโย่ 4R ก็คือ2-2อ่ะเป็นปีที่ผมดูครั้งแรกแล้วผมตาตึงกับแล้วช่วงนั้นเรายิ่งเล่น Winning Eleven อยู่แล้วด้วย
1: โอ้โหเอาคุณเอาโรเบโตคาร์ลอสขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าใช่ไหมผมรู
0: ้ธรรมดาครับ แล้วถ้าไปทำทีมเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ลีกที่เขา
1: CM
0: ไม่ใช่ Winning เนี่ยแต่ว่าเราจะไปเล่นทีมหนึ่งแล้วไปทยอยซื้อตัวเอาอะผมไม่เรียกจะไม่แน่ใจว่ามันเรียกหมดว่าอะไรอะนะฮะที่เราจะไปเล่นทีมหนึ่งแล้วก็มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อจะดึงนักเตะแต่มันดึงได้เลยไงดึงได้เลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละกองหน้ากับโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสหน้าซ้ายเชฟเชนโกโอเว่นเราก็ใช้แต่ตัวพวกนี้แหละบางทีก็ฉลับฉลับไปบาบังกิด้าอโมกาชีบ้างเนี่ยไนจีเรียไงแต่บราซิลยุคนี้ก็อย่างที่คุณบอกแหละว่ามันคือทีมที่ดีทีมนึงอ่ะ
1: ใช่แต่ก็ไม่สุดไง
0: คือไปเทียบกับฝรั่งเศสดิ
1: เฮ้ยฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกเลย
0: อุ้ยผมว่าเขาพร้อมมา3ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้ว
1: ครั้งนี้ผมว่าดูดี
0: ครั้งที่แล้ว
1: ดีกว่าครั้งที่แล้ว
0: โอ้โหไอ้ครั้ง2018นี่ยิ่งโคตรพร้อมถูกไหมล่ะ เออนะ

0: ฮะแต่นอร์เวย์ก็กลายเป็นมามืดไปแล้วนะตอนนี้เข้ารอบ8ได้เนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ดำสนิทเลยแหละ
0: ยังไงฮะ
1: มืดไง
0: คือต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพอมันกลายเป็นมีรอบน็อกเอาท์สาย2ทีมเนี่ยแล้วมีรอบน็อกเอาท์16ทีมเนี่ยกลายเป็นใครเข้ารอบ8ได้ถ้าไม่ใช่ทีมเต็งมามืดหมดแล้วล่ะถ้าเมื่อก่อนมามืดนี่ต้องโอ้ถ้าสัก8ก็ยังถือว่ายังลำเข้า4นี่คือมืดมากแบบโมร็อกโกครั้งแล้วมืดตึบเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันไหลรอบไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันต้องลึกหน่อยเพราะทีมมันเยอะไงมันต้องลึกหน่อยแล้วเพราะว่ากว่าคุณจะฝ่ามาได้แต่ละรอบกว่าคุณจะฝ่าน็อกเอาท์3-2มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะนอร์เวย์นี่เดี๋ยวดูหน่อยเข้าไปเจอกับอังกฤษบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์อังกฤษบราซิลไม่เกิด
1: นั่นแหละอ่ะครับขอบถึงบราซิลนิดนึงแล้วกันจบบอลโลกไปแล้วก็คือน่าจะปิดฉากเนย์มาร์ด้วยแหละกับทีมชาติ
0: บังคับปิดบังคับปิดคือมาติดทีมชาติรอบนี้นี่ก็โอ้ก็แฟนๆก็งงไปหมดแล้วนะ
1: ไม่ละกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไง
0: ใช่ใช่
1: และสุดท้ายคือไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์กับทีมชาติเลยนะ
0: โ
1: คปาก็ไม่ได้นะบอลโลกก็ไม่ได้นะ
0: อ๋อเขายังไม่เคยได้โคปาอเมริกาครับ
1: ไม่ได
0: ้ด้วย
1: ไม่ได้
0: แล้วแบบมาเล่นบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เล่นน้อยอะนะไม่พร้อมร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ
1: เรียกว่าจบไม่สวยแล้วกัน
0: แต่ก็ยังมีประตูอะเมื่อคืนอะนะยังได้ลูกโทษมาลูกคือผมก็ดูโหยิงได้นาที100นี่จะเอาเวลาไหนไปยิงตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาบอลโลกครั้งนี้เนย์มาร์เล่นเป็นทั้งหมด37นาทีอะพี่ดิษฐ์จากทั้งหมดก็เขาเล่นทั้งหมด5เกมเล่นไป37นาที5เกมจาก450นาทีคือมันทำให้แฟนๆย้อนกลับไปนึกถึงเจ้าเปโดของเชลซีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ที่สุดแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่างอะผลการแข่งขันมันจะเป็นคำตอบทุกอย่างแล้วว่าโค้ชพลาดหรือไม่พลาดอย่างตอนเนี้ยโทมัสซูเคิลเนี่ยที่ตอนประกาศชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่ ก็ยังบ้านยังถือว่าไม่มีใครมาเคลื่อนสิ่งของได้เพราะว่าทีมมันยังอยู
1: ่ถูก
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: แต่อันเชลติเนี่ยหัวนี้นี่แค่ตั้งมาตอนแรกแฟนบราซิลบางกลุ่มก็งงอยู่แล้วมันข้ามสายพันธุ์มาจากไหนยังไม่พอเนี่ยเรียกตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่านะแม้สัญญาเขาจะคุมถึงฟุตบอลโลก2030ก็ตามนะ
1: ผมว่าน่าไปพร้อมกันนะเกียร์มันนั่นแหละ
0: อะไรเกียร์มันไปแล้วนี
1: ่ไปแล้วไงเขาตั้งครอปแล้วนะ
0: ครับตั้งแล้วนะก็จริงๆเป็นงานที่โหจริง
1: คือ
0: เหมาะสมทุกอย่าง
1: เหมาะสมทุกอย่างนั่นแหละถูกที่ถูกเวลา
0: ใช่ได้พักมาแล้วด้วยเต็มที่ปีกว่าๆใช่ไหมอุ้ย2ปี
1: ไม่แต่ใช่แล้วผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งคือยอมรับในสปิริตของคนเยอรมันนะ
0: ออกเองเลย
1: ออกเองไม่ต้องเสียค่าชดเชยด้วย
0: ไม่ต้องปลด
1: ถ้าปลดหมดต้องจ่ายชดเชยเพราะสัญญาในเยอรมันยังไม่หมด
0: หรือพวกนี้บางทีเขาก็มีคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าบางทีคุยกันไว้ก็ถึงเวลาเล่นง่ายก็มีไง
1: ก็ใช
0: ่เอาก็ไม่เป็นทำไมผมต้องมาออกอ่ะในเมื่อสัญญาผมยังเหลืออะไรเงี้ย
1: ก็ถึงบอกว่ายอมรับเรื่องนี้เรื่องสปิริตกับคนเยอรมัน
0: บางทีก็อาจจะแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงให้ก็จ่ายสัก 30% 40% อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเป็นการตกลงกันภายใน
1: ใช่
0: แต่ว่าคอปในไอ้ไม่ใช่ขอภายเยอรมันในยุคของเทรนด์คอปเนี่ยผมว่าจะเป็นยุคที่แฟนๆจับตาเฝ้ารอยแหละ
1: น่าสนใจเลยแหละ
0: งานแรกคือยูโร
1: แล้วต้องบอกว่าแล้วคอปจะเอาสไตล์ที่ใช้กับลิเวอร์พูลมาทำทีมชาติด้วยหรือเปล่า
0: ก็คงอย่างนั้นแหละครับ
1: โอ้มันนะเขาบอกเลย
0: ทรัพยากรพร้อมนะ
1: จริงๆตัวเยอรมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลย
0: ครับนะฮะก็ตกรอบไปในส่วนของบราซิลกลับบ้านตามทางด้านของเยอรม
1: ัน
0: ฮอลแลนด์มีใครอีกพวกใหญ่ๆที่ไปแล้วเนี่ยเยอรมันฮอลแลนด
1: ์อิตาลีนับไหม
0: วิ่งเขาไม่ได้มา
1: เอาคุณบอกพวกใหญ
0: ่ๆคุณไปไกลนะแต่ว่าบราซิลจะไม่เจอกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ที่สนามบินแน่นอนพวกนั้นน่าจะถึงบ้านหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้บราซิลก็จะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเฮ้จะมีใครตามเรามาที่สนามบินบ้างไหมเนาะโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยพี่โดหรือว่าจะเป็นของสเปนนี่น้องบ่าวยาเมาจะมีใครนำทีมตามมาไหม
1: เอาว่าไม่ได้นะสองทีมนี้นี่ใครตกทีมไหนตกไปก็แบบเสียดายนะทั้งคู่เลยทั้งโปรตุเกสทั้งสเปน
0: เจอกันคือทีมดีๆพวกนี้อยากให้ไปเจอสักรอบ8หมดเลยเน
1: าะใช่
0: แต่ว่าแหมบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ปูทางมาให้เจอขออภัยฝรั่งเศสเนี่ยก็จริงๆถ้าตามสายแต่แรกเนี่ย

0: ก็ปูทางมาเพื่อจะให้เจอกับฮอลแลนด
1: ์
0: แต่ก็ฝ่าฮอลแลนด์ฝ่าเข้ามาไม่ได้ไปก่อนตั้งแต่รอบ32ถูกไหมฮะอย่างในส่วนของอังกฤษกับบราซิลก็ปูทางมาให้เจอรอบ8แต่บราซิลก็มาไม่ได
1: ้นะ
0: อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีติดนิดติดหน่อยอ่ะมันไม่มาตามนัด
1: เรียกนัดไม่เป็น
0: นัดเยอรมันนัดใครไว้เดี๋ยวดูที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยโดนปารากวัยเล่นไปแล้วก็ปารากวัยเนี่ยก็มาดูเยอรมันนัดกับฝรั่งเศสไปรอบ16เยอรมันไม่ยอมมาส่งปารากวัยมาตกน้ำฝรั่งเศสก็เหนื่อยว่ะคือพอมันเป็นบอลนัดเดียวพวกนี้มีวิธีการ
1: ใช่ใช่คือแท็กติกมันต้องใช้กันเล่นกันหนักอะ
0: ไม่อยู่ที่ประตูแรกอย่างเด
1: ีย
0: วใช่ว่าได้หรือโดนก่อน
1: ใครได้เปรียบ
0: แล้วทีมพวกนี้เขาแบบว่าพอเจอแบบเป็นรองสุดกู่เงี้ยลุ้นลูกโทษอย่างเดียวลุ้นลากไปต่อเวลาเพื่อเตะมุมมา
1: ถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกจากลูกโทษนอกจากอะไรแล้วก็เซตพีซเนี่ยสำคัญ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ก็ดูประตูดูหรือพวกเปิดเข้ามาหม่งเนี่ยต้มเดียวอยู่อย่างฮาแลนด์ไงลูกแรก
0: ยุคนี้มันมีกองหน้าอย่างฮาแลนด์ทุกคนหรือแฮร์รี่เคนมันอุ่นใจจริงนะ
1: ใช่
0: บางทีบอลไม่ต้องสวยมากบอลไม่ต้องทำเกมอะไรกันมากสาดเข้ามาชงกันไปกันมาขอแค่ทีเดียวแหละในกรอบ
1: เข้าจังหวะ
0: นั่นแหละขอแค่ทีเดียวแหละโอ้โหมันเปลี่ยนสกอร์ได้เลยนี่คือคลาสของระดับโลกจริงนะพี่ดิษฐ์นะ
1: ใช่ครับ
0: ฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เล่นพิเศษอะ
1: น่ะพวกเกสตองเอส
0: เอพลัสยิ่งกว่าพลาสอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งพี่ดิษฐ์เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะมันมากที่คือที่ดูเนี่ยผมเป็นทีมชาติอังกฤษจริงๆไม่ได้ดูเยอะหรอกบอลโลกสมัยนี้แต่ว่าพอช่วงหลังมาเก้าบ่อยหน่อยแล้วก็ต้องดูบ้างแล้วมันเป็นจังหวะที่โอเค7โมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เช้าเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปจังหวะเราตื่นมายืดเนื้อยืดตัวอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งดูสักหน่อยเขาใส่กันแต่เริ่มเลยนะเม็กซิโกก็ไม่ใช่ว่ามารับนะครับ
1: โอ้โหเหมือน
0: ไม่ใช่มารับนะครับใส่เลยนะฮะ
1: เหมือนมวยบ็อกซิ่งชกกัน
0: คือ
1: แลกหมัดกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม
0: คือถ้าลูกนั้นเนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีแรกเนี่ยลาอูคิมิเนสมันโขกแล้วพิกฟอร์ดเซฟไม่เซฟมากกับจันเนี่ยอูดีไม่ดีเม็กซิโกถ้านำได้จะน็อกได้เลยนะครับบอกเลย
1: แน่นอน
0: พวกกองหลังเขาผมว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะแล้วเม็กซิโกชุดนี้เล่นดุดันนะ
1: เล่นมันเม็กซิโกเล่นแบบได้ใจคนดู
0: มันเกินผมว่าแฟนเราแล้วแบบว่าคึกเกินไปเปิด
1: เล่น
0: เปิดโดนสวน
1: หน้าสวนชายนั่นแหละ
0: เนี่ยบางทีบอลอยู่ในบ้านแล้วชนะฟอร์มดีๆมามันจะมีความคึกโดยที่นักกีฬาก็แบบไม่รู้ตัวคิดว่าเราสู้ได้หมดค
1: ิ
0: ดว่าเ
1: ราใช่อะดรีนาลีนหลั่ง
0: แต่คุณลืมไงนี่คือชาติอังกฤษไงที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีตัวที่มันเป็นตัวสตาร์แล้วก็ตัวพลิกแพงคือคุณจะไปทำอย่างเงี้ยกับเบลเยียมทำอย่างเงี้ยกับอียิปต์ทำกับโคลอมเบียทำกับสวิตอะได้แต่คุณทำอย่างเงี้ยอังกฤษคือจริงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึง
1: คือใช้แท็กติกผิดผมว่าเล่นกับอังกฤษแบบนี้เพราะอังกฤษอะถ้าไปบุกใส่เขามีตัวสวนมีตัวความเร็วอยู่แล้วแต่ตัวที่อังกฤษไม่มีคือตัวเขาเรียกว่าตัวเบอร์10มากกว่
0: า
1: ต้องใช้เคนลงมาเล่นซะส่วนใหญ
0: ่เออก็เลยกลายเป็นโดนสิครับโดนจังหวะสวนโดนจูดเล่นงานไปลูกแรกนะฮะแล้วเอาบอลมาเคลียร์ยังไม่ถึง2นาทีเลยโดนอีกไม่รู้เป็นจังหวะที่สมาธิยังไม่พร้อม
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสี เต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตรา

0: พันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: พักสักครู่พี่ดิษฐ์
5: ได
4: ้พักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วครับ
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: บอลโลกสตอรี่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เที่ยงคืนออกขอไปครับตีหนึ่งกับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาติดตามกันต่อนะครับในที่9 Live บอลโลกนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างโปรตุเกส กับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับรายชื่อมาแล้วพี่ดิษเดี๋ยวสักพักจะไล่เรียงให้แต่ว่าขอไปดูจริงๆเมื่อกี้เราค้างเรื่องอังกฤษกับเม็กซิโกเนาะขอให้จบได้ไหมฮะ
5: ได้ได้ได้ได้
4: นะครับ

0: ครับก็เมื่อกี้เล่าจนถึงตอนที่อังกฤษเขาขึ้นนำ 3-1 นะจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่60โดนใบแดง54นะคอนซ่าโดนแล้วก็60ได้ลูกโทษไงนะฮะทว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีครับในขณะที่เม็กซิโกกำลังบุกถล่มเป็นพายุทะเลทรายนะฮะก็มาได้ลูกโทษบ้างเหมือนกันก็มีพลาดเหมือนกันแฮร์รี่เคนนั่นแหละไปจังหวะจะลงไปช่วยเกมรับแล้วจะสกัดบอลอะขาเนี่ยไปตวัดโดนขาของผู้เล่นที่ประกบอยู่เสียโทษแต่ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันมีคอนแทคไงเรียบร้อยนะครับก็เลยเสียโทษไปแล้วเป็นลาอูนคิมิเนสเขาก็สัดเข้าไปนะครับก็เป็น 2-3 ก็เหลือเวลาให้เม็กซิโกอีก20นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกเม็กซิโกเวลาเล่นเกมบุกถ้าเลือดเข้าตาเล่นมันพี่ดิษมันจริง
1: ๆนั่นแหละชอบ
0: เนี่ยอย่างที่อาจารย์สกลเก้งประเสริฐเคยบอกกับไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกคุณจำได้ไหม
1: จำได้อยู
0: ่เนี่ยผมมันนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะเมื่อเช้าอดีตโค้ชของหม่อนทองเนี่ยที่ปัจจุบันไปคุมอยู่พุทธรังสีนึกถึงคำของแกเลยไทยต้องเล่นแบบเม็กซิโก
1: แต่พอโดนส่วนนะโป้ง
0: โดนดิครับแต่บอลประเด็นคือเหมือนเราก็เข้าใจแหละคือบอลมันพอมันโดนไปลูกแล้วมันรีบสติแตกอ่ะนะครับแล้วบางทีบอลเนี่ยนี่คือบอลตัวอย่างของบอลมั่นใจเกินเหตุเพราะว่าไล่อัดมาทุกทีมเลยไงตั้งแต่รอบแรกไงแต่คุณลืมไปไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไง
1: นั่นแหละ
0: ทีมชาติที่เขาพร้อมจะเป็นแชมป์โลกไงแต่แค่เขายังไม่ได้ไง
1: จะได้ปีไหนดี
0: เอ้ยปีนี้ก็มีลุ้นนะแล้วก็บุกอังกฤษเขาก็รับ 100% เลยนะเราก็ไม่สวนด้วยนะคือข้างหน้าเรียกได้ว่าทับจับเลยครึ่งสนามมาคือถ้าไม่จำเป็นแฮร์รี่เคนก็ไม่ขึ้นไปแฮร์รี่เคนก็อยู่ฝั่งตัวเองคือชัดเจนแล้วแหละว่าตึงให้ได้นานที่สุดอย่างแย่สุดเลยผมมองว่าอังกฤษถ้าจะเสียประตูเนี่ยก็ต้องไปเสียนู่นแหละช่วงใกล้จบเลยให้มันได้มีเวลาพักแล้วไปต่อเวลาคือถ้าเสียช่วงสัก75 80 85ตายนะครับเพราะว่าคุณต้องสู้10คนแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่รู้ว่าทดเจ็บอีกกี่นาทีแล้วทดกี่นาทีรู้ไหมฮะ11
1: อุ้ยบอลโลกรอบนี้นี่ทดสะใจเกือบทุกคู่ครับ
0: เพราะว่าไอ้แค่ไฮเดรชันเบรกก็นะแป๊บนึงแล้วนะก็ต้องมี 1-2 นาทีแล้วยังไม่รวมดู VAR รวมเจ็บรวมอะไรอีก
1: ใช่แล้วดูคุณพูดถึงทดเจ้าหยาคู่นั่นไงโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ้โหไม่ได้ต่อเวลาที่เหมือนต่อเวลานะ
1: ใช
0: ่โอ้เล่นคุ้มแล้วคุณคิดดูนะไอ้ไม่ต่อเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันต่อจริงๆโอ้มันซัดกันกี่นาทีวะเนี่ย
1: ผมว่าตะคิวกินกันไปแถว
0: กูเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันโหดจริงนะนะฮะนี่ขนาดเปลี่ยนใน5คนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือก็ทำทุกทางแล้วแต่อังกฤษเขาโอ้โหเนี่ยโชว์ความเป็นเกมรับไงก็เลยเอาอยู่จริงแต่ว่าคือเขาก็พยายามปิดพื้นที่อ่ะคือเม็กซิโกจะต่อบอลก็ต่อไปได้ให้เต็มที่คือแค่ครอสแล้ววัดการอากาศเอาแต่ว่าจะมาแบบว่าเข้าบอลเพื่อที่จะให้เม็กซิโกมีช่อง
1: ให้แทงไม่
0: ม
1: ี
0: ไม่เอายิงไกลยิงคอสไปเดี๋ยวคอสก็คือเดี๋ยวตันลูกมงเอายิงไกลก็เดี๋ยวบล็อกเอาแต่ไม่ให้ต่อบอลไม่ให้เข้ากรอบง่ายๆทำอะไรก็ได้ให้มันทำนอกกรอบอะทำไปเถอะแล้วเขาเอาอยู่ไงแต่บางทีมันก็เล่นแบบนี้มันก็มีแต่มันเอาไม่อยู่มันก็มีไง
1: ใช่
0: แต่จังหวะมันเป็นของกินเมื่อเช้า
1: ต้องยอม
0: นะฮะ
1: ถือว่ารอดไป
0: รอดไปไม่งั้นอังกฤษไปอีกนี่ผมว่า
1: จ่อยนะ
0: ผมว่าฟีฟ่าจะเป็นลมหมดแล้วนะฮะจะไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะแต่โอเคแหละฟุตบอลโลกอะยังไงมันก็เต็มทุกนัดแหละแฟนๆเขาให้ความสนใจมาแต่ว่าแบบคือด้วยแมตช์เรตติ้งอะไรเงี้ยคือเขาก็คงไม่อยากให้ทีมดีๆมันรีบไปกันหมดอะนะเพราะว่าผมว่าเขามีการเขาสามารถวัดได้แหละว่าทีมไหนมันอยู่ในเขาเรียกว่า market share ที่มันสูงกว่า
1: เอาง่ายๆแค่อิตาลีกับจีนไม่ได้มาเนี่ยฟีฟ่าก็จะหงายแล้วแหละ
0: จีนด้วยเหร
1: อโอ้จีนตลาดใหญ่มากนะก็เอาถ้าพูดถึงอ่ะพอจีนไม่ได้มาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์จากจีนเนี่ยหายไปเท่าไหร่
0: โกงที่จีนก็ไม่ได้ด้วยเรื่องตังค
1: ์
0: นะ
1: ใช่
0: จีนบอกอ้าวแพงมาก
1: ไม่ไปซื้อ
0: เพราะชาติผมไม่ได้มา
1: ใช่ไงความกดดันที่ต้องซื้อมาให้คนในชาติดู
0: จีนมาจะเอากีฬาเขาก็จ่ายใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นอังกฤษ
1: ผ่านไป
0: ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เคลียร์เจ้าภาพตกรอบไปเป็นทีมที่2ต่อจากแคนาดาก็เหลือสหรัฐทีมเดียวแล้วพี่ดิษ
1: ฐ์เดี๋ยวค่อยไปถึงคู่สหรัฐมีประเด็นเยอะ
0: ประเด็นอะไรบ้างฮะ
1: พี่ทัม
0: อะไรนะฮะ
1: พี่ทัม
0: ทำไมฮะ
1: กับบาโลกันและใบแดงของเขาและรอลงอาญา1ปี
0: จริงหรอ
1: นัดที่แล้วบาโลกันโดนใบแดง
0: คุณเล่าหน่อย
1: โดนใบแดงแล้วก็อยู่ดีฟีฟ่าก็มาประกาศว่าใบแดงเนี่ยยังไม่โดนแบน
0: เป
1: ็นรอลงอาญา1ปีก็คือถ้าเขาไม่ทำผิดแบบครั้งนี้อีกอ่ะที ่ไปย่ำอ่ะ ก็จะไม่ยังไม่โดน

0: แบนก็กลายเป็นว่าลงเล่นในนัดนี้ได้ที่เจอเบลเยียม
1: นี่กลายเป็นเรื่องนี้วุ่นวายไปยูฟ่ากับฟีฟ่าซัดกันเลยใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้ไม่ใช่ฟีฟ่ากับฟีฟ่าเดี๋ยวคือแล้วประเด็นมันมาร้อนตรงที่ว่าหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศออกมาว่าตัดสินใจแบบนั้นเน
1: ี่
0: ยทรัมป์ออกมาทวีต
1: ครับ
0: ว่าขอบคุณมากฟีฟ่าที่แบบคงความยุติธรรมไว
1: ้คุณเล่าไปผมขออ่านรายละเอียดนิดนึง
0: คือแต่ว่าจังหวะฟาวของบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคือถ้าสับฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะเหลืองแก่ๆแดงอ่อนๆ
1: ใช่เหลืองแก่ๆแดง
0: แก่คือเป่าก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คือเสียงของกรรมการผู้สันทัดกรณีที่เป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยก็แตกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ใบเหลืองก็พอแล้วบางคนก็บอกว่ามันต้องใบแดงอะไรเงี้ยมันเหมือนการทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเหมือนกับทิ้งน้ำหนักลงมาแค่นั้นเองแล้วไปเหยียบลงข้อเท้าเขาพอดี
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นแดงไม่แดงเหลืองไม่เหลืองอ่ะไม่ใช่แล้วกลายเป็นประเด็นว่าฟีฟ่ายกเว้นการลงโทษโดยการรอลงอาญา1ปี
1: ทั้งที่ตอนแรกจะแบนถึง1ปีนะ
0: ใช่1นัด
1: อ๋อ1นัด
0: โดนใบแดงก็แบน1นัดไงแต่ว่าไม่แบนให้ลงเล่นกับเบลเยียมได
1: ้ผมอ่านเข้าใจแล้วโอเคผมไม่อ่านผิดนึกว่าแบนอ๋อก็คือด้วยความที่เป็นนักเตะของสหรัฐ
0: ใช
1: ่แล้วเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ที่สหรัฐคือเจ้าภาพร่วม3แต่สหรัฐมันเหมือนเป็นเมนหลัก
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ารอบลึกๆเนี่ยอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยถูกไหมก็เลยแล้วมันมีด้วยเหรอไอ้กฎที่อยู่ที่มันรอลงอาญา1ปี
0: คือมันไม่ใช่ไม่คือถามว่าฟีฟ่ามีอำนาจไหมฟีฟ่ามีอำนาจมันมีกฎข้อนึงที่เขาสามารถเหมือนแบบปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการลงโทษได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อไหน
1: อ่าฮะอ๋อก็เลยกลายเป็นทั่วโลกเขาก็เลยไล่ประณามฟีฟ่ากันตอนน
0: ี
1: ้ว่าทำเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐแล้วก็เพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรมาก
0: ดดัน
1: ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นลงอาญาโอ้ตาย
0: ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเลยนะไอ้รอลงอาญาเน
1: ี่ยช็อกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตามเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นี่แหละนะฮะโอ้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันเนี่ยแล้วกลายเป็นยูฟ่าก็งงเหมือนกันยูฟ่านี่คือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
0: ใช่
1: ฟีฟ่านี่คือของคือทั้งโลกนะฮะยูฟ่าคือคุยกันเองคืออะไรวะ
0: เออนั่นแหละ อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เขาบอกว่าทำได้เพราะว่าฟีฟ่าคณะกรรมการตุลาการฟีฟ่ามีอำนาจพิเศษสามารถระงับโทษแบนใครก็ได้ตามแต่ดุลพินิจมันเป็นช่องว่างของกฎที่เขาใส่เอาไว
1: ้ครับก็เดี๋ยวมานัดเจอเบลเยียม
0: นั่นแหละลงได
1: ้แล้วเป็นคนสำคัญของทางสหรัฐด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: นี่ไงก
1: ็
0: ประเด็นมันมาตรงนี้ตรงที่ทรัมป์มาทวิตว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขความ
1: อ
0: ยุติธรรมครั้งใหญ
1: ่คือสรุปมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ใบแดงที่บาโลกันได้เนี่ยมันก็เป็นใบที่ถ้าในมุมของสหรัฐคือมันก็ยังไม่ถึงขั้นแดง
0: ใช่คือไม่ใช่แค่มุมของสหรัฐหรอกมันเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับด้วยแหละกลุ่มทั้งผู้คอมเมนเตอร์ต่างๆว่าม ันแดงหรือไม่แดงอย่างผู้ตัดสินบางคนเงี้ยก็ผู้ตัดสินบางคนก็ออกมาวิจารณ์ว่ามันไม่ให้แดงก็ได
1: ้ที่ไปฟาวใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวเช้านี้เจอกัน
0: นั่นแหละ
1: บาโลกัน
0: ไม่แต่ตอนนี้หลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือถ้าสหรัฐโดนแดงอีกอะแล้วมันผ่านข้อรอบอีกอะ
1: โอ้โหเลยถ้ามันน่าเกลียดเกินมันก็ไม่ไหวหรอกไปเปิดปุ่มใส่เขาหน้าคงหน้าแข้ง
0: เออถ้าเป็น
1: เอาแค่คนซ่าแบบเมื่อเช้าผมว่าก็เปิดหน้าเกลียดแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่าบาโลการมันฟาวนะเนี่ยคือคุณบอกมาว่ามันเหลืองแก่แต่ผมอยากจะดูเองแล้วอยากจะวินิจฉัยไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้ทีนึง
0: แต่ว่าเคสรอลงอาญามันไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนรอลงอาญาแล้วไม่มีใคร
1: ฮะ
0: คริสเตียโนโรนัลโด
1: อ๋อเหรอลีกไหนอะซาอุ
0: หรอไม่รอบคัดเลือกบอลโลกได้แล้ว
1: คอลิฟายคือจริงๆอะผมว่านะฟีฟ่าไม่เห็นจำเป็นต้องมาใช้คำอะไรอย่างนี้เลยคุณก็แค่ปรับจากแดงลงมาเป็นเหลืองแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่ามาดูวีทัศน์แล้วเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะปรับลงมาเนี่ยทางทีมงานโค้ชสหรัฐต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนแต่พอเดี๋ยวมันเร็วเกินเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้วินิจฉัยเร็วเหลือเกิน คือคุณเจตนาคุณไ

0: โปร่งใสอ่ะเอางี้ดีกว่าถูกไหมล่ะ
1: อันนั้นแหละก็
0: เอ
1: เป็นก
0: อ
1: ็เลยกลายเป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงแล้วกันก่อ
0: ค
1: น
0: รั
1: เ
0: บ
1: กมที่สหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในเช้าวันนี้
0: ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกัน รอดูรถแมตช์ดันโชคดีเล่นในบ้านไม่มีใครโหยลองไปเล่นที่อื่นสิโดนไหมล่ะ
1: อุ้ยแต่ว่า
0: เอ
1: ฟีด
0: อ
1: แบ็กจากทั้งยูฟ่าทั้งเบลเยียมเองก็ไม่พอใจเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เบลเยียมเองก็ยื่น
0: ก
1: อุ
0: ็
1: ท
0: ผ
1: ธ
0: ม
1: ร
0: ไม่
1: ณ
0: พอใจสิไม่พอใจเลยเป็นคู่แข่งอ่ะเออบ้าบอ
1: ไม่แล้วมันกลายเป็นเรื่องของทวีปเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกามาเจอกับทีมในทวีปยุโรปด้วยไงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของ
0: เอ
1: การฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งคนก็ยิ่งรักด้วยสหรัฐถูกไหม ใช่ไหมฮะเออนะฮะเดี๋ยวไปรอกันตอนเช้าว่าจะมาไหมมาอยู่แล้วแหละเออแต่ดูว่าจะยังไงจะได้รับการต้อนรับยังไงแต่เล่นในบ้านไงนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายชื่อคู่ของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย
1: ดูข้อความหน่อย
0: ดูข้อความหน่อย NMS เนี่ยมีหนึ่งเดียวจากทางน้องอาร์มนะฮะสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิดรายงานตัวครับอาร์มซ่าแล้วก็คงจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่าเงียบไปแล้วนะฮะอ่ะ Facebook หน่อยเราไล่ๆอ่านมาก็ได้นะครับเพราะคนรู้จักเราก็ทักทายมาเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวีระศักดิ์บอกว่าทักทายสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนพี่เจ๋งฝากมาบอกว่าเราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยในรายการช่วงดึกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ย41สถานีทั่วประเทศนะพี่ดิดนะครับออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่กาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ย FM 99เนี่ยมันก็จะเป็น FM 99ของจังหวัดกาญจนบุรี
1: ฮะ
0: เข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ที่มันมีฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็น FM 99ของกรุงเทพ
1: เป็นรีพีเตอร์ออกไป
0: แล้วในขณะเดียวกัน99ของเมืองการเขาก็ปิดสถานีไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วแต่สองชั่วโมงก็ไปแล้ว
1: ใช่
0: ก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าที่บอกตอนนี้เนี่ยคือก็4ทุ่มถึง
1: ตีห้า
0: เที่ยงคืนถึงตีห้า
1: เที่ยงคืนถึงตี
0: ห้าแต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณเนี่ยเป็นระบบวิทยุหมุนแบบเก่าอ่ะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบโนเกียรุ่นเก่าๆที่ต้องชูนคุณก็จะได้ฟัง99คืนที่ออกอากาศจากทางอสมท
1: นะ
0: แต่วันยุคนี้ไม่มีอะไรที่เขาก็โหลดแอปมาฟังคือผมก็พูดอะไรมันยากๆพูดได้เห็นภาพไปเฉยเพราะทุกวันนี้มันไม่มีหรอกใครมาหมุนวิทยุฟังของคุณว่ามีไหม
1: อาจจะมีขับรถ
0: แต่ผมแต่เดี๋ยวนี้ขับรถคุณต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ขับรถนี้แบบว่าออก
1: ไ
0: ปเรื่อยๆทนหน่อยเดียวก็
1: เสียบ
0: ไม่ก็ฟังขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยออกปริมณฑลออกปทุมหน่อยเดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะหลายๆขึ้นก็ฟังเริ่มยังไม่ค่อยได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ย
1: ส่วนมากเขาก็ Android Auto
0: ก็ใช่ไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโหเดี๋ยวนี้วิทยุนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะฮะคอมันมีระบบบลูทูธแล้วมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปมามันก็จบไงเดี๋ยวนี
1: ้ใช่ก็ฟังเพลงในมือถือทั้งนั้นแหละ
0: ก็ต่อเป็นบลูทูธเอาแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกดีไง
1: ถูกไหมใช่ๆ
0: เมื่อก่อนน่ะคุณก็ต้องมีวิทยุอ่ะต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องมีโทรศัพท์โนเกียที่ใส่หูฟังแล้วต้องเสียบหูฟังนะถึงฟังได้เมื่อก่อนน่ะ
1: ก็หูฟังมันแทนเสาอากาศ
0: เออ
1: ใช้หูฟังเป็นตัวรับคลื่น
0: ฟังไปฟังมาปวดหูต้องยอมเปิดลำโพงแต่เมื่อก่อนผมอยู่กาญจนบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เลือกเยอะหรอกแต่เพราะทุกครั้งที่เข้ามากทม.เนี่ยเวลาไม่ว่าจะมาคุณแม่หรือมาอะไรเนี่ยเวลาฟังอยู่ในกทม.บางทีมันก็เพลินดีคลื่นดีๆเต็มเลยเพลงเต็มเลยหรือว่าแบบคลื่นทอล์กอย่าง99อย่างเงี้ยก็เราก็ฟังได้โดยที
1: ่
0: เราไม่ต้องมาแบบต่อเน็ตเราฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟน
1: อ่
0: ะพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณคนนี้บอกเมื่อคลาสสิกดีนะนะถูกไหมฮะพี่ดิษ
1: ใช่ครับ
0: นะทุกวันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรับฟังรายการตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรี คุณเคยไปไหมนครศรีเนี่ย
1: เคยไปนครศรีเคยไป
0: วัดไอ้ไข่เคยไปไหม
1: เคยผ่าน ผมไปบ่อยไปทุ่งสง
0: ครับนะครับโค้ดหนึ่งจากฮารุดอทเขาบอกว่าขาดโค้ดหนึ่งได้ไงไม่เอาไปปั้นเลยเพราะผมเพิ่งโพสต์ด่าไปนะฮะมันแย่งงานผมหมดแล้วครับเหลืออะไรให้ผมแล้วครับ
1: แก้ปัญหาตัวเองก่อน
0: นะฮะแล้วที่เหลือก็มีคุณจอมพลอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งสติกเกอร์มานะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกคนน้องแคทเธอรีนอันนี้จาก Star Volleyball 5นะครับบรรดาเราสมุนผม
1: แฟนคลับคุณ
0: ยังตามกันมาพี่นิกหล่อมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสเปนโปรตุเกสใครมีโอกาสคว้าชัยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะพี่ดิษนะ
1: ครับ
0: นะครับฮินากุนี่ตัวท็อป ตัวท็อปของ Star Volleyball 5นะครับนอนดึกนะครับวันนี้มาทำงานสิครับอันนี้คือทำงานนะครับนี่ไม่ได้มาจัดเล่นๆนะครับไม่ได้เปิดไลฟ์คุยเองนะครับนี่จัดอยู่คลื่นวิทยุนะครับ

0: เออถ้าแบบใครขับรถอยู่เนี่ยเปิด99ตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเราถูกไหมฮะเออนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้ไหมพี่ดิษฐ์เมื่อก่อนวิทยุเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการนะ
1: ใช่
0: คุณเนี่ยความคลาสสิกหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องจินตนาการ
1: ว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: คุณบางคนเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงใสๆนะหน้าตาเป็นยังไงผมก็มีนะเมื่อก่อนฟังอะไรเงี้ยที่แบบเรายังไม่เป็นระบบ
1: คุณยังนึกชื่อดีเจในความทรงจำคุณได้บ้างไหม
0: ก็มีทำมาก่อนมีพี่ยุงของ96อ่ะพูดได้เพราะเขาปิดขึ้นมาแล
1: ้
0: วพี่ยุงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียงใสมากเลยแล้วผมเนี่ยเรียนตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนม.ปลายเนี่ยตื่นมาก็บางทีก็จะหลับกับคลื่นพวกนี้แหละ96บ้าง99บางทีเราก็จะฟังบางทีเราตื่นมาเอามาแล้วมารายการสรุปข่าวกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังแล้วก็เป็นไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีอย่างที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มโภควัตรดีเจริญเพราะเสียงแกมันเป็นสไตล์เหลือเกินยุคที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์อย่างเงี้ยคนอะไรเสียงสากขนาดนี
1: ้แล้วพอเห็นหน้า
0: เห็นหน้าก็สากเหมือนกันเลยสากเหมือนเสียงเลยหยอกโอ้รักมากเลยพี่เจ๋งเนี่ยอัมเล่นเฉยๆนะไม่แกล้งแกมากแกอัม
1: กลับมาที่ข้อความกลับมาที่ข้อความมีใครอีก
0: ที่หน้าบอกว่าเชียร์เม็กซิโกค่ะไปแล้วสิคะเออนะครับคุณตั้มช่างภาพมือหนึ่งพี่ดิษฐ์อีกมือหนึ่งขาดนะครับตามสุริพงศ์ไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับเนี่ย
1: ทำงานทำการสิครับผม
0: ครับผมนี่ไม่ได้จัดเล่นๆนะฮะเนี่ยบอกผมดูแต่ลิเวอร์พูลเออลิเวอร์พูลปีหน้ามีบอลยุโรปให้ดูไหมฮะอ๋อมีดิ
1: มียังเข้ามายังมายังมาอยู
0: ่เออดูบอลเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลรอลงอาญาเป็นไงพี่ดิษฐ์เออนะฮะรอดู VNL สาวไทยลุยที่โอซาก้าพินิกบรรยายหรือเปล่าครับผมมีนัดเดียวครับกับสหรัฐครับนี่ทางข้างผมนี่เขามี3นัดครับ
1: เกินไปไม่ถึงขนาดนั้นครับแม่
0: แต่เดี๋ยวผมเปิดเนี่ยเปิดให้เขาทุกอาทิตย์แหละ DBNL เนี่ยแล้วก็ปิดให้เขา
1: คุณตัวเปิดไงคุณตัวเปิดก่อนจะปูด
0: เอาพี่ดิษฐ์ว่าไงเอาสั้นๆให้คุณโจเอลเขาหน่อย4นัดนี้เราจะคุณคาดหวังนัดไหนที่สุด
1: ผมอ่ะคาดหวังเหรอญี่ปุ่น
0: ก็ทุกคนก็คาดหวังญี่ปุ่นหมดแหละตัวเท่ากันอย่างน้อยๆถูกไหมล่ะ
1: แต่จะบอกว่าชนะยากนะ
0: ถ้าญี่ปุ่นชนะยากแล้วอีก3ชาติอะไรจะง่ายกว่าญี่ปุ่นมั้งมีไหมหรือไม่มี
1: ดูจากรายชื่อแล้วอะใครจะบล็อกวากัสถ้าจะพูดถึงตัวกี
0: ไม่โอ้โหไม่ต้องวากัสหรอกแค่ไอจอแดนทอมสันเอฟวีสกินเนอร์ไอจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยแอนนาคริสเนี่ยโอ้โหก็ยังเอาไม่อยู่เลย
1: อะบราซิลไหนๆบราซิลก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วก็แพ้ไทยใน VNL ด้วย
0: บราซิลเนี่ยมันไม่มีกาบี้แล้วก็ไม่มีไทนาล่าแต่ผมว่าไม่มีกาบี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ประเด็นเพราะว่าไอ้8นัดที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีเขาก็ฟาดมาได้หมดส่วนไทนาล่าเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้ชัดว่าจะออกยิ่งดีด้วยโรซ่ามาเรียยืนตัวจริงเลย
1: นั่นแหละ
0: ยิ่งหนักกว่าไทนาล่าอีกถูกไหมเออเพราะฉะนั้นยากว่ะสนามเนี้ยมันยากมากๆเลย
1: ชนะใครก็ดีใจแหละ
0: คือผมว่าเปลี่ยนไอ้สนาม3เนี่ยไปอยู่สนามแรกเนี่ยผมว่าได้วัดเพราะว่าเขายังสำรองกันเยอะแยะหมดเลย
1: ถูก
0: เพราะสนามเนี่ยเขาไม่มีแล้วครับเขาจะคือบางทีมันอาจจะเข้ารอบนะเขามั่นใจแต่ว่า
1: เขาซ้อมพร้อมรอบสุดท้ายแล้ว
0: เอาเข้า4บนดิใครยังไปอยากเข้า4ล่างอ่ะถูกป่ะล่ะอย่างน้อยคู่แข่งมันจะเป็นใครไม่รู้แต่ในเมื่อคุณเข้า1เข้า2เข้า3เนี่ยคุณก็จะได้เจอกับทีมที่มันเพิ่งจะกระเสือกกระสนเข้ารอบมา
1: อ
0: ย่างน้อยๆอ่ะมันอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะมันก็เหนื่อยเข้ามาเหมือนกันถูกไหมมองมุมนี้แล้วกันนะฮะนะฮะสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลไทยต้องแช่งทีมไหนบ้างไทยถึงจะไม่ต้องตกชั้นก็โดมิฝรั่งเศสที่อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะบัลแกเรียยูเครน
1: รุ่นเอา
0: คือเราอาจจะแพ้ทุกนัดก็ได้แต่เราอาจจะไม่ตกไงถ้าพวกนั้นมันไม่ทะเลทะล่าอยู่ดีมันชนะกันได้ทีมละสามอ่ะโอเคให้เขาเข้าไปเราก็ตกไปถ้ามันทำกันได้ไม่สวิงกันไปกันมาแล้วเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไร
1: นะก็ต้อง
0: ก็จะได้รู้ไว้ว่าอยู่ดีทีมที่มันตามเราขนาดนี้เนี่ยมันทำได้กันหมดโดยพบองค์ประชุมแต่มันเป็นไปได้ยาก
1: ก็เป็นไปมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่เขาก็ไม่ได้เจอหนักขนาดเรา
0: เออแต่เราแม่งเรามันสนามแบบโหสั่งมา
1: แต่เรานัดเดียวพอนัดเดียวคอยนัดเดียว
0: แต้มเดียวพอไหมหรือยังไม่ชัวร์มาก
1: ไม่ชัวร์ถ้าชัวร์คือต้องชนะไปที่ข้อความ
0: ว่ากันดูกีฬาไทยบัตรเขาชมถูกที่สุดแล้วหลักร้อยพอไปดูบัตรชมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นเจอไทยหลายพันยิ่งบอลโลกอเมริกายิ่งแพงตรงนี้เอาคุณเอาหน่อย
1: แน่นอนอยู่แล้วครับคือคนไทยอ่ะกีฬาส่วนใหญ่ไม่แพงยกเว้นไม่ค่อยอ่ะเห็นบัตรกีฬาอะไ

0: ีแพงผม
1: อ่ะเอาวอลเลย์บอลทะเลลีกเนี่ย100เนี่ยดูวันละ3คู่ไอ้ฉ่ำถูกมั้ย100นึงดูได้ทุกคู่
0: อ่ะดูอย่างเอา VNL ในไทยแล้วกันบัตรแพงสุดเท่าไหร่ 4,000
1: 4,000 นี่คือซุปเปอร์ VIP ข้างล่าง
0: นั่งริมคอร์ดได้รับเหงื่อ
1: นักกีฬามีเผื่อมีนักกีฬามาพบปะแฟนๆจังหวะวิ่งขุดลูก
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วคุณเก็บภาพอะไรได้แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยเอาบัตรถูกก็มีไงครับ300ไงครับ
0: นู่นเฮ้ยแต่ถามว่าถามผมบัตรถูกสุดของ

0: ผมไม่ได้รู้สึกว่าอินอะไรมากมายกับบัตร3,000หรือ4,000ที่โค้ดหนึ่งมันไปนั่งอ่ะ
1: อันนั้นเขาอยากได้แบบความใกล้ชิด
0: แต่เราเป็นคนชอบดูอะไรมุมสูงอยู่แล้วไง
1: ผมไม่ชอบดูตรงนั้นเหมือนกันผมดูข้างบนอยู่
0: เก้าร้อยนั่นแหละเนี่ยผมว่า900ดีสุดแหละแล้วก็ดีที่สุดก็คือฟรีใครเอามาให้ก็ถือว่าดีสุดเอาจริงแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นอะไรเขาก็ร้อยเดียวพี่ดิ120เลยก
1: ็ไม่ก็มีแพงกว่านั้น200-300ก็มี
0: แต่ก็
1: ไม่ได
0: ้
1: ม
0: ี
1: หล
0: ัก
1: ไม่ได้มีหลักพันไง
0: นะฮะเราก็ยึดที่ถูกที่สุดแต่ว่าบัตรวีเอลที่ญี่ปุ่นคุณพอทราบราคาไหม
1: ส่วนมากถูกสุดก็ประมาณ500แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยผมไปดูนะ10 ปีที่แล้วอ่ะสมัยก่อนโควิดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถูกสุด800ประมาณ
0: นั้นอย่างนี้แข่งอเมริกาค่าเงินสูงขนาดนี้อ
1: ยู่อารมณ์แบบชั้นบนสุด Impact อ่ะ
0: ครับโอ
1: ้ประมาณนั้น
0: อ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติแข่งแอร์ลิงตันอเมริกาค่าเงินเขาระดับนั้นนี่ก็กระหน่ำเลยถ้าคนไทยไปดูเนี่ยก็ถือว่าแพงสำหรับเราเลยแหละใช่ไหม
1: ก็ใช่ถ้าถามถึงค่าเงินเนี่ยแพงสำหรับเราเลย
0: อ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติคนอเมริกามาเชียร์ทีมชาติไทยที่อินดอร์สเตเดียมผมมาแล้วเขาเจอบัตร800เขาไม่งงมันถูกจัง
1: เขางงตั้งแต่ซื้อข้าวหน้าสนามแล้วแหละ
0: ทำไมฮะ
1: เหรียญเดียวอย่างเงี้ย30 บาทเหรียญ50
0: 2 เหรียญ
1: นะ2 เหรียญ70
0: เออซึ่งบ้านเขานี
1: ่10 กว่าเหรียญอ่ะอาหารทั่วไปอ่ะมี10 เหรียญ12 เหรียญ
0: สมมติว่าเฟรนช์ฟรายสักถ้วยหนึ่งไก่ทอดสัก2 ชิ้นเขาก็ต้องมีระดับ10 เหรียญใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: บ้านเราจบได้ด้วยแบงค์ร้อยใบเดียว
1: ใช่
0: แต่สำหรับคนไทยคือแพง
1: แพงก็ญี่ปุ่นไหนบัตรญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะ1,500ต้องมี1,500ตอน SV League นัดชิงลีกญี่ปุ่นนัดชิงวอลเลย์บอลบัตรลิงไซส์อย่างที่เรานั่ง4,000น่ะนั่นเขาเลท 2-30,000 นะก็ถือว่าบ้านเราดูสะดวกสุดแล้วถูกแต่ช่วยกันซื้อบัตรเถอะมันจะได้พัฒนา
0: บัตรฟุตบอลไทยลีกเนี้ย100-150เต็มที่อ่ะ200บัตรทีมเยือนนะแต่คุณไปเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดิ
1: โอ้โหบียอนไปแล้วนั้นบียอน
0: เออคือผมว่าแบบมีความรู้สึกว่าโหแล้วเขาบัตรราคาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เต็มกันทุกนัดทุกสนาม
1: แย่งกันด้วยขายต่ออีกเท่าไหร่ไม่รู
0: ้บ้านเราแบบ100-120ผมยังเอาไม่อยู่ไงคือมันก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ
1: ก็ตามนั้นแหละครับคืออยู่ในไทยก็มีข้อดีข้อเสีย
0: นะฮะ
1: มี
0: อ่ะต่อนะครับสวัสดีครับพี่ที่ทำงานครับรถหัวแดงครับคุณน้ำมนนะครับคุณอัมพรบอกกระทิ้งดูโอเคนะครับอภิดิษฐ์สอยมากที่ทาง YouTube
1: มีอะไรไหมโอ้โหนี่เขาม
0: าเลยทีละอันเลย
1: ย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเลยถ้าพี่จะไปดูรอบ8 ทีมต้องใช้เงินเท่าไหร่หาตั๋วที่ไหนทำวีซ่าทันไหมโอ้โหบอลโลกไม่ทันครับผมบอกเลยถ้าทำวีซ่าตอนนี้สมมติถ้าไปดูที่อเมริกาหมดสิทธิ์เพราะคิววีซ่าอเมริกาตอนนี้น่าจะประมาณ 2-3 เดือน
0: เออผมเห็น
1: ถ้าไม่ได้มีวีซ่าอยู่แล้วเนี่ย
0: ผมเห็นคนเขาจะทำทัวร์ไปดูบาสเกตบอล NBA เขาต้องทำล่วงหน้าระดับ2 เดือนนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปไม่ได้นะ
1: คือประเด็นคือการจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลาน อกจากคุณจะจ่ายแบบเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยอาจจะพอเร็วกว่านั้นได้อะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ไม่ทันครับถ้าสนามอเมริกาเนี่ยไม่ทันแน่นอน
0: ครับไม่ทันนะนะฮะ
1: แล้วก็มีพูดถึงบราซิลที่เราพูดไปแล้วนักเตะบราซิลสมัยนี้คุณสถาปัตย์ชัยวงศ
0: ์
1: นักเตะบราซิลสมัยนี้ไม่กล้าเล่นลีลาแล้วครับทั้งสับขาลอกแบบโดอ้วนหรือเลี้ยงบอลแบบอีลาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับหรือกลัวโค้ชด่ามันก็จริงด้วยรูปแบบของฟุตบอลสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปทำให้นักบอลแบบศิลปินเนี่ยมันหายไป
0: แล้วเดี๋ยวนี้เข้าบอลกันแรงเหมือนกว่าเมื่อก่อน
1: ใช
0: ่คือคุณเล่นแบบเมื่อก่อนคือแต่สำหรับผมอะฟุตบอลมันก็คือจินตนาการแหละโค้ชคงไม่ด่าหรอกถ้าคุณเลื้อยแล้วมันเลื้อยผ่านอะแล้วมันเลื้อยแล้วมันขึ้นไปหน้าปากประตูได้แต่คุณเลื้อยแล้วตะบี้ตะบันเลื้อยติดครั้งหนึ่งก็ติดอีกครั้งก็ติดอะไรก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละ
1: คือคุณจะเล่นจินตนาการเล่นสวยงามได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งมีความเร็วสมัยนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่แบบค่อยๆไปทีละยึก2 ยึกงั้นอ่ะไม่ใช่ไง
0: เมื่อก่อนเล่น Winning Eleven หรือ Pro Evolution Soccer เรานักเตะเก่งเราเลี้ยงครึ่งสนามสบายๆนะ
1: แน่นอนแหละ
0: กดอะไร R1 แล้วก็ไปซิกแซกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: สับ
0: ๆๆๆๆนะฮะแล้วก็มีบอกว่าไอ้ที่ผมพูดช่วงนั้นเนี่ย

0: ขาเรียกว่ามาสเตอร์ลีกถูกต้อง
1: นี่ออกแล้ว
0: มันไม่ใช่การคุมทีมนะมันคือการไปเล่นทีมในทีมนึงแล้วเขาจะมีนักเตะกระโหลกกะลามาให้เรา
1: ถูกถูก
0: เราก็ต้องไปเอานักเตะจากทีมอื่นไปเราชนะนัดนึงเราได้เงิน
1: ถูก
0: แล้วก็ไปเอานักเตะมาแล้วก็
1: เอามาแทน
0: จนเราได้ทีมในฝันเรา
1: ขอบคุณมากมากเลยครับ
0: จำหมดมันไม่ได้นะฮะไอ้หมดนี่แหละนะครับ
1: คุณก้องเกียรติบอกว่าเสียดายทีมไหนที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมพูดไปแล้วนะ
0: อิตาลีแน่นอนหนึ่งแหละสองก็ไทย
1: เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยได้ไหม
0: ไอ้โปแลนด์เลวาน
1: เ
0: ดนมาร์กเอริกเซนสำหรับผมจริงเรื่องนี้เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้ชิลีอันหนึ่งชิลีก็ขาประจำเหมือนกันแล้วก็
1: อิตาลีสุดแล้วแหละ
0: อิตาลีมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะหมดยังอ่ะฝั่งยุโรปก็น่าจะประมาณนี้กรีซอีกอันนึงโอเคกรีซก็ถือว่าเทพนิยายกรีกหมดแล้วแหละอเมริกาใต้ก็โอเคแล้วแหละก็เปรูอะไรก็ไม่ถือว่าร้ายแรงมากอ่ะ
1: ใช่
0: ก็
1: ถ้ารอให้บราซิลหรืออาร์เจนตินาไม่ได้มาค่อยว่ากันอเมริกาใต
0: ้ฟีฟ่าปวดหัวอีก นะฮะคือมันก็แทนได้โดยพวกคือหมายถึงว่าถ้า คือถ้ามันไม่นับแค่ไม่นับแค่บราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่เหลือถ้ามันไม่ได้มีใครมาเนี่ยผมว่าไอ้ทีมที่มาแทนมันไม่น่าเกลียดแม้กระทั่งอุรุกวัยไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถ้ามันมีปารากวัยมันมีชิลีก็ไม่ได้แย่
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: คือทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่มาตามอยู่ตามสมัยคือถ้ามีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมามันก็สู้กันได
0: ้ผมไป5แล้วนึกออกเท่านี้แหละของคุณมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ผมอิตาลีเท่านั้นแหละ
0: ทีมเดียวเลยเหรอ
1: ทีมอื่นผมว่าเฉยๆแล้วผมก็ยังเฉยๆอะไรก็ผมไม่เฉย
0: แล้วก็มีจีนอีกอันนึงที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยมันผมว่าประชาชนจีนจะเต็มอเมริกานะ
1: ก็ใช่ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความสนใจอย่างเงี้ยจีนเนี่ยโอเคแหละ
0: นะฮะแต่ว่าอิตาลีนี่คือแบบมันเกินไปแล้ววะมัน12รอบ12ปีแล้วอะถ้าเกิดว่าใครมีลูกเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะเข้ามอ1เนี่ยยังไม่ได้ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเอ้ยลูก12ปีคุณจะเข้ามา1เนี่ยยังไม่ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเนี่ย
1: คุณดูบอลโลกครั้งแรกครั้งไหน
0: เกาหลีญี่ปุ่นไงฮะ2002ดูรู้เรื่องเลยตอนนั้นน่ะ
1: ผมดูครั้งแรกคืออิตาเลีย96ใช่ไหม
0: เอ้ย
1: ที่ปาโจยิง
0: 94ดิ
1: 94ใช่ไหม
0: ที่อเมริกาแ
1: หละไม่ๆๆๆที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพสิครับ
0: เอ้ย94อเมริกา98ฟรอง98
1: ที่เปิดสนามฟองโซโอมัมบียิกยิงใส่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าตอนนั้นน่ะ
0: เหรอ94หรือเปล่าเอ้คุณนี่ยังไงอ่ะเนี่ยฟองโซอะไรนะ
1: แคเมรูนฟองโซโอมัมบียิกผมจำชื่อได้เลยผม ผมดูนัดแรก
0: อ่าฮะ
1: เปิดมาตอนนั้นไม่รู้กี่ขวบเลขหลักเดียวผมยังจำอายุตัวเองไม่ได้เลย
0: เดี๋ยวผมดูให้
1: แคเมรูนกับอาร์เจนนัดเปิดสนามอ่ะ
0: คาร์โมลูงอาเจนเหรอ
1: ผมว่าผมจำแม่นที่อิตาลี
0: นี่
1: อิตาลีเป็นเจ้าภาพ
0: เหรอมันไกลมากเลยนะเนี่ยมัน90ใช่ไหม
1: นั่นแหละ
0: โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยครับผมอีก3ปีผมถึงเกิดอะอ๋อใช่จริงๆด้วย
1: ผมนั่นแหละครั้งนั้นคือครั้งแรก
0: ดูรู้เรื่องยัง
1: ดูเรื่องแล้วผมถึงจำได้ไงว่านัดแรกเนี่ยอาเจนแพ้คาร์โมลูน
0: Oh.
1: เปิดสนามในแชมป์เก่าอาร์เจนตินาแพ้แคเมรูน
0: ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี90แล้วแชมป์เป็นเยอรมันตะวันตกใช่ไหม
1: นัดชิงโรเบโตบักโจยิงจุดโทษข้ามขาด
0: รอบรองหรือเปล่าครับเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอาร์เจนนะ
1: อ
0: ิตาลีที่3อังกฤษที่4
1: งั้นรอบรองเหรอมั้งที่บักโจยิงพลาดตกรอบส่วนนัดชิงเนี่ยจุดโทษอันเดเบเม่ยิงนี่ความทรงจำ
0: มาแล้ว
1: เป๊ะเป๊ะเป๊ะ
0: ครับผมเอ้ยสมัยนั้นยังมี24ทีมนะพี่ดิษ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะหมดอย่างข้อความเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อที
1: เจ้าภาพตกรอบไปแล้วตกไป2แล้วคืนนี้คิดว่าเจ้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันถึงคู่นั้น
0: ได้แล้วก็นี่นอกเรื่องหน่อยถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้แนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับ
1: โอ้โหอันนี้แล้วแต่คนชอบเลย
0: คุณมีแผนจะสนใจ EV บ้างมั้ยตามนโยบายท่านนายกเมื่อหลายเดือนก่อน
1: ก็อยากได้อยู่แต่รอก่อนสักสิ้นปีแล้วค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่รีบใช้รถต้องใช้เลยผมแนะนำว่ารอดูเพราะตอนนี้กำลังออกแบบรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆราคาลงมาถ้าไม่รีบแบบต้องใช้เลยทันทีนะ
0: ครับร
1: อคือ
0: ร
1: ถปีนี
0: ้รถนี่เป็นสินค้าที่ยิ่งรอยิ่งนะ
1: มันไม่ผมว่าตอนนี้ด้วยรถไฟฟ้าด้วยความที่มันไม่ใช่มันเป็นมันเหมือนเครื่องเหมือนอุปกรณ์เครื่องเหมือนมือถือเครื่องไปแล้วอ่ะ

0: นี่ใหม่ๆมันมาเร็วแล้วพอเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บราคาก็ลงคุณอาจจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมที่คุณเล็งไว้ในราคาที่ถูกลงอีกแสนหนึ่งเลยก็ได้นะ
1: เป็นไปได้อาจารย์ว่าแล้วงานมอเตอร์โชว์นี่คุณจะได้ลดในราคาที่ถูกลงเยอะไหม
0: มันแล้วแต่
1: เมื
0: ช
1: อง
0: ่ว
1: ท
0: ง
1: องอ่ะ
0: คือจริงๆแล้วผมว่าสิ้นปีอ่ะเป็นช่วงที่แต่ละ
1: เคลียร์แลนด์เหรอ
0: เคลียร์แลนด์ทำยอดสรุปยอด
1: เซลล์ก็จะวิ่งกันวุ่นวายหมดไหม
0: บริษัทก็ต้องการแบบปิดยอดแต่ละค่ายรถอะไรเงี้ยปิดยอดแล้วจะมีอัดโปรโมชั่นอัดอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูถ้าไม่รีบนะถ้าไม่รี
1: แต่
0: บ
1: ผมยังยึดมั่นในน้ำมันของผมต่อไป
0: อันนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในการใช้รถของแต่ละคน
1: เพราะผมมีความรู้สึกว่า
0: คุณใช้รถอะไรคุณก็พัง
1: ผมในลุยน้ำท่วมรถพังมาแล้วนะ
0: นั่นแหละคุณใช้รถอะไรคุณก็พังรถคุณเนี่ย
1: ใดเขาเรียกว่าใดวันนั้นใดชาร์จรถพังผมดับหน้าการประปาตรงแถวแถวมอธุรกิจมาแล้วนะฮะต้องมารถยกมาลากกันเลยนะ
0: ดับหน้าธุรกิจนี่คุณจงใจดับหรือเปล่าครับ
1: โอ้ยผมเลือกที่ได้ด้วยแหละคุณนี่นะนะฮะเจ้าภาพตกไปแล้ว2คืนนี้เจ้าภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับแต่จริงเราเหลือหลายไม่เยอะแหละแต่ว่าจะไล่ข้อความให้หมดนะเขาอุตส่าห์ส่งมาคุยกับเราเราก็อยากจะตอบให้นะครับไม่หรอกจะได้ไม่ต้องหาข่าวมาคุย
0: ผมขออ่านข้อความนี้ครับพี่เสื้อเงินใช่คนที่พากวอลเลย์บอลหรือเปล่าครับพากได้มันมากเนี่ยโหแฟนคลับคุณนี่
1: เหมือนกันครับเหมือนกันนี่ไงคู่ขวัญผมเมื่อคนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเขาโหไปแนวดังกับผมแล้วครับต้องยอมต้องยอมต้องยอมต้องยอมครับแม่แต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีภาคด้วยกันนะฮะผมกับพี่ดิษนะฮะคู่ระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมติดตามได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ช่องโมโนแม็กสปอร์ตนะครับนะครับไทยจะตกชั้นไหมครับถ้าถามผมไม่อยากให้ตกแล้วคิดว่าไม่ตกพี่ดิษว่า
0: ผมก็ต้องตอบว่าไม่ตกครับผมก็คิดว่าไม่ตกนะ
1: ถ้าไทยตกเนี่ยผมเดือดร้อนนะฮะ
0: ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับไม่ใช่แค่คุณด้วยครับ
1: ผมเดือดร้อนนะคือผมเดือดร้อนนะอย่างน้อยๆปีหน้าอย่างช่วงเวียนแอลเนี่ยคือเราไม่มีเล่นเนี่ยงานผมหายนะครับแล้วช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไทยไม่ได้ไปเวียนแอลผมบอกเลย
0: ให้คุณก็มี AVC ครับไง
1: โอ้ตายแล้วปกติวิเคราะห์ไทยเจออิตาลีไทยเจอบราซิลต้องมาวิเคราะห์ไทยเจอคาซัคเนี้ยเหรอฮะ
0: ไทยเจอคีร์กีสถาน
1: โอ้โหตายแล้วผมจะมีข้อมูลมากดู
0: ฮ่องกง
1: นะฮะนะฮะ
0: มากันไปทักทายเนี่ยคุณอะไรภูสานิสา สวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษสุดยอดหน้าไมค์ VNL ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คู่กันบ้างครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโดนแยกคู่ไปแล้วนะฮะ
0: นี่เขาพูดถึงประเด็นเราพูดไปทีมไหนที่เสียดายไนจีเรียแคเมรูนครับหลังๆไม่ค่อยได้เห็น
1: ด้วยอีก2อันเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงโซนแอฟริกานะฮะ
0: พี่มีสโมสรฟุตบอลที่ชอบไหมครับ
1: นิวคาสเซิลครับโอ้ผมเชียร์นิวคาสเซิลมาตั้งแต่2002อ่ะตั้งแต่ปีเดียวกับที่ดูบอลโลกอ่ะเริ่มดูบอลอ่ะ
0: ผมแบงกุงสินี่ได้ไหม
1: ได้เขาไม่ได้ถามว่า
0: เกษตรกรไทย
1: ต่างประเทศหรือว่าไทยคุณจะตอบอะไรก็ได้ครับคุณจะตอบไหหลำก็ได้ครับโอ้โหเอ้ยคุณจะตอบเจงกิสข่านก็ได้ฮะ
0: ผมตอบ BG ได้ไหมครับ
1: ได้ดิครับผมได้ดิครับเมื่อวานก่อนสุดสัปดาห์เขาเพิ่งจัดแข่งบอลเซเว่นอินดอร์ไปดีมากเลยทุกพ่อคอนเทนต์จริงนะ BG นะ
0: แน่นอน
1: เขาเชื่อหาอะไรแปลกๆแล้วแบบ
0: คุณต้องนี่รอไปดู BG แอสตันวิลล่าด้วยนะ
1: โอ้ยโหผมจองแน่นอนครับผมเดี๋ยวต้องไปใช้กำลังภายในขอบัตรเข้ามาให้ได
0: ้คุณพูดอย่างนี้ออกไหมเนี่ยคุณต้องบอกว่าไปซื้อบัตรสิครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะเราเป็นคนที่ศรัทธาสโมสรมานานเราต้องใช้กำลังภายในบ้างแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะตายแล้วทันไหม
0: ไม่น่าทัน
1: เฮ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวไปจับจองซื้อตั๋วดีกว่าทันไหมนะครับลีกบอลจีนตอนนี้เหมือนแมนซิตี้ติด115คดีแค่ลีกจีนตัดสินผลแล้วโอ้ยคดีแมนซิตี้ครับนี่คุณไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยมันเงียบเงียบจนโอ้โหตายแล้วนะฮะแต่ปีหน้าซิตี้ก็น่าดูนะเป๊ปไม่อยู่จะเป็นไงนะพี่ดิษนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นี่ไงมีคุณบอกว่าอิตาเลีย90กันใหญ่เลยช่วยผมตอบให้ผมดึก
1: เนี่ยแฟนๆบางคนเขารู้
0: เป๊ะมาก
1: กว่าพวกเราเองนะในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหรือว่าความทรงจำอะอย่างเราภาควอลเล่เนี่ยเราพูดตรงๆนะพี่ดิษเราไม่ได้รู้สู้พวกแฟนคลับได้นะบางทีเขาเรียลไทม์เราพลาดผิดเขาล่อเราเลยนะในกลุ่ม Facebook นะนะฮะนะครับอาเจนแชมป์86นะฮะคุณว่า90นะครับคืนนี้สเปนเจออะไรคะ
0: สเปนเจอโปรตุเกสครับ
1: ปัญหาที่ชาร์จขอแยกมิเตอร์ยังลำบากนี่รถไฟฟ้าพี่ดิษนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่คุณนะมีคอมเมนต์

0: เพิ่มเติมไหมเรื่อง
1: พอก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปจะไม่ได้ไปเข้ารายชื่อที่มีคนตามแล้ว
0: พอเราอ่านก็ส่งไม่หยุดเนี่ยใช่ไหม
1: ผมจะได้ฟังรายชื่อนักบอลไหมครับเนี่ยมีคนพูด
0: มา
1: คุณยุทธการบอกไว้เนี่ย
0: อันนี้มีข้อความเอ็มเอ็มด้วยบาโจพาลุโทษปี94
1: ขออภัยผมความทรงจำ
0: นะ
1: เริ่มเขาเรียกซับซ้อน
0: เหรอเอ้ยคุณความทรงจำไม่ค่อยดีเหรอฮะ
1: ซ้อนทับซ้อนทับ
0: คุณทรงจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแฟนคนปัจจุบันคุณจำคุณชื่ออะไรคุณจำได้ไหมฮะเนี่ย
1: ซ้อนทับกันอยู
0: ่อ๋อ
1: ความทรงจำนะไม่ใช่แฟน
0: อ๋อนึกว่าแฟนชื่อซ้อนทับอ๋อนะฮะไม่เหมือนผมจำได้ทุกคนนะฮะ
1: ที่มันมีพร้อมกัน
0: ใช่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ในอดีตสิเรื่องดีๆเราก็จำนะครับเอาชื่อก่อนนะตีสองจะแข่งกันเนี่ยเขายังไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
1: โอเค
0: เป็นวันที่มาจัดแล้วก็แบบโอ้โหแทบจะไม่ได้พูดเรื่องหลักเลยนะครับโปรตุเกสนะครับ4-2-3-1เดียโก้คอสตานะครับเป็นประตูข้างหลัง4คนมีชูอัลคันเซโลลูเบนดิอาสมีทางเรนาโตเวก้าแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับตรงกลางมีทางชูอัลเนเวสแล้วก็วิตินยานะครับข้างบน3คนมีเปโดเนโตบูโน่ไฟแนนซ์แล้วก็ชูอัลเฟลิกซ์ข้างหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดภายใต้การนำของโค้ชมาร์ติเนสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับ
1: ครับ
0: คุณจะเอาไหมโชว์สำเนียงเขาหน่อยไหม
1: โอ้ไม่ไหวอ่ะ
0: เอาไหม
1: โอลาซาบาล
0: โอลาซาบาลเหรออันนี้เป็นกองหน้าดิครับสเปน 4-2-3-1 แผนเดียวกันประตูเป็นอูไนซิมอนนะครับ ข้างหลังขวาไปซ้ายเป็นเปโดปอโรเปาคูบาซี่แล้วก็แอมิกลาป็อกรวมไปถึงมาร์คคูกูเรียตรงกลาง2คนเปรดี้กับโรดี้นะครับ ข้างบนมีลามีนเด็กใต้ยาลายามาวนะครับเดียวโอโมแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าข้างหน้าเป็นมิเกลโอยาซาบาวนี่เล่นจัดตัวคล้ายๆกับนัดที่แล้วเลยนะสเปนเพราะว่าวันนั้นผมก็มาวิเคราะห์สเปนก่อนสเปนจะเล่นที่ชนะออสเตรีย 3-0 คล้ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า 100% มั้ยแต่มีความรู้สึกว่าคล้ายมากเลยภายใต้การนำของหลุยเดลาฟูเอนเต้นะครับอืมนะฮะเรามีเวลาประมาณ10นาทีพี่ดิษเอาทัศนะคุณมาคู่นี
1: ้ผมอยากบอกว่าผมเอียงไปทางสเปนได้มั้ย
0: ไม่ผมสเปนเต็มตัวอยู่แล้ว
1: ผมเอียงสเปนเนี่ย
0: ครับ
1: เอาตรงๆเลย
0: อืม
1: แต่ถึงแม้แต่ผมจะชอบบูโน่ไฟนันแค่ไหนก็ตาม
0: อืมครับ
1: แต่ผมก็ยังรักในลามีนยะลาเด็กใต้ผมเชียร์คนไทยไอ้ได้ไหมไม่ได้
0: ได้ได้เลยคุณจะเล่นมุกนี้ก็ได้ครับไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกนะครับเอาผมบอกเส้นทางก่อนสเปนเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะที่จะตามมาเนี่ยใครวะพี่ดิษฐ์โอ้โหคุณนี่นี่นี่นี่อ๋อจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมที่จะเล่นตอนเช้าก็ถือว่าทางถ้าเทียบคือสหรัฐรายการนี้มันดีไงถ้าเป็นสหรัฐโดยปกติไม่ได้น่ากลัวรายการนี้ดันมาโหดไงโหดทั้งในและนอกสนามด้วย
1: ว่ากันไป
0: ถ้าในมุมผมว่า90นาทีไม่จบนะฮะแต่ในรูปเกมเนี่ยผมอ่านออกเลยคือสเปนเขาเล่นมาจนวันนี้เนี่ยคุณไม่เสียประตูลูกเลย
1: ใช่คืออย่างที่บอกเอียงไปสเปนแต่ถ้าถามว่าเอาใจช่วยโปรตุเกสนะ
0: คือครับคือสเปนเป็นทีมที่เขาเสียประตูยากเพราะว่าบอลมันอยู่กับเขาไง
1: คองบอลเหนียวมาก
0: อืมแต่ว่าไอ้สไตล์เนี้ยช่วง2010ตื่นตาตื่นใจสวยเพลินสนุกศิลปะเล่นไปเล่นมาพอ2020น่ารำคาญ
1: มันกลายเป็นเกมที่ความเร็ว
0: เมื่อไรจะยิง
1: พอมันช่วงนี้เทรนด์ฟุตบอลมันคือแข็งแรงแล้วก็รวดเร็ว
0: แล้วยิ่งไอตอเลสกับไอดาวิดบิยาเลิกเนี่ยกองหน้าศูนย์พันต้องปรับฟอร์เมกัสขึ้นเป็นกองหน้าตอนนี้เป็นโอยาซาบาวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคู่หัวหน้าเป็นสเปน
1: แต่
0: ความมีพิชฆาตมันขาดไปเยอะแต่ว่าผมว่าเขาเอาตัวรอดได้แหละแล้วผมว่าสเปนจะเข้ารอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าไปถึง120เหมือนกัน
1: มีสิทธิ์
0: แต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะบานปลายไปถึงเพนัลตี้ด้วย
1: ถ้าไปถึงตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะ
0: แต่ว่ามีความรู้สึกว่าโปรตุเกสก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปรับ 100% นะฮะแม้ว่าโอเคสไตล์ของสเปนเขาจะเป็นสไตล์ของบอลแต่ก็ต้องคองบอลสู้อ่ะต้องพยายามไล่กวดอ่ะคือเล่นกับสเปนต้องใช้พลังงานเยอะเพราะคุณต้องไล่แย่งบอลจากเขาจริงแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าโปรตุเกสเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อกัปตันของพวกเขาเหมือนที่
1: ยอม
0: ด้วยความทำด้วยความ
1: ไม่แต่ผมมอง
0: ด้วยความเกรงใจด้วยนะถ้ากับเมสซี่เนี่ยน้องๆทำด้วยความเต็มใจแต่โปรตุเกสเนี่ยทำด้วยความเกรงใจ
1: คุณก็พูดขนาดนั้นน่าเกลียดไปไม่แต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยใช้ดวงมาเยอะนะ
0: อ๋อเหรอเออไม่ค่อยดี
1: แต่โครเอเชียนี่โครเอเชียเข้าไปกี่ทีไม่ได้เลยนะ
0: อืม
1: ใช่

0: ้ามไปกี่ทีอ่ะ
1: รอบแรกก็ไม่ดีนะบรูเกตนะเออนะฮะรอบแรกเข้าที่2อ่ะชนะนัดเดียวเองแล้วก็เสมอไป2นัดเสมอคองโกกับทางเสมอกับโคลอมเบียชนะได้แค่อุซเบ
0: กก็ลุ้นเอาลุ้นเอาน
1: ี่แหละสเปนแต่ถ้าโปรตุเกสเข้าผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกอะไรเลยนะมันเกรดบอลมันพอกัน
0: คือเกรดระดับของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยดูจากผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามว่าสเปนกับโปรตุเกสพูดภาษาเดียวกันไหมมันต่างกันนิดเดียวครับภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอะไรลากศัพท์เดียวกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้สเปนโปรตุเกสอิตาเลียนเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คล้ายกันจริงๆฟังกันออกนะผมเคยถามอยู
1: ่ครับ
0: จริงผมเรียนเอกโปรตุเกสมานะครับ
1: โทละ
0: โทตองครับ
1: ส่วนผมโทไม่ติดสัญญาณไม่มีครับครับผมเอาคุณเอาว่าไงคุณเอาสเปนนะ
0: ผมนะ
1: เอาคุณไม่เอาแฟนนั้นเหรอเออ
0: คือถึงแม้จะคุ้นเคยกับโปรตุเกสสักเท่าไหร่ก็ตามที
1: แล้วคุณไปหลงรักอะไรสเปนวันนี
0: ้ฮะลามีนยะลา
1: ลามีนยะลายาเมานะเอาโอเคเห็นตรงกันนะคร
0: ับ
1: อีกคู่หนึ่ง7โมงเช้าคู่นี้ผมน่าจะได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่าจะสบแล้วพรุ่งนี้มีทำฟันตอน10โมงเช้าด้วยนะฮะก็น่าจะตื่นมาดูคู่ของ USA กับทางเบลเจียมได
0: ้นะ
1: นะครับคือถ้าไม่ใช่เจอกันครั้งนี้เบลเยียมเป็นต่อแบบมหาศาลเลยนะ
0: นี่คือเล่นในบ้านนะเล่นในบ้าน
1: ไม่ผมว่าในบ้านก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอเมริกามาดีจริงว่ะรายการเนี้ย
0: ใช่
1: คือในบ้านมันก็คงช่วยเยอะแหละความคุ้นเคยเวลาไทม์โซนกองเชียร์แต่เล่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระจริงๆนะดุดันบุกโอเปิดเกมใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าเหมือนเม็กซิโกเลย
0: นั่นแหละ
1: เออนะฮะแต่
0: ด้วยความเขี้ยวของเบลเยียมอ่ะ
1: คือผมว่ามาเจอเบลเยียมถูกเวลาที่เบลเยียมมันเป็นยุคที่มันสิ้นสุดยุคโกลเด้นเจเนเรชันแบบ
0: ใช่ใช่ใช่ยุคช่วงขาลงละหัวตกละ
1: ก็ไอ้โกลเด้นเจเนเรชันของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รอบชิงสักรายการเลยได้เต็มที่รอบรองผมว่าน่าเสียดายอ่ะเบลเยียมอ่ะคืออีกกี่ปีอ่ะอีกกี่ทศวรรษจะมีนักเตะระดับนั้นอยู่ในยุคเดียวกัน
0: ขึ้นมาพร้อมกัน
1: ใช่คือโหคุณเล่นซะลูกากูเดอะบงเดอะบอย30จะกลางหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะเล่นจนกองปณีเลิกไปแล้วมันน่าเสียดายที่เขามีนักเตะขนาดนั้นเนี่ยแต่เขา
0: ไม่ถึง
1: สักรอบชิงสักทั้งยูโรทั้งบอลโลกเลยอ
0: ่
1: ะแล้วก็คือควรจะหาระดับสุดยอดโค้ชมาทำทีมอ่ะแต่คุณก็มีแค่มาร์ควิลมอตอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีแค่เนี่ยโรเบโต้มาร์ติเนสอย่างเงี้ยคือคุณควรแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละฟุตบอลในยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาตินิยมอ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: น้อยที่จะ
1: ยอมใช้โค้ชนอกบ้าง
0: แต่หลังๆก็เริ่ม
1: ใช่ไงเนี่ยอิตบังกิตยังมั่วไปเอาตูเคิลมาเนี่ยบราซิลยังไปเอา
0: อันเช่ม
1: าเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นแหละ
1: มันก็จะเริ่มมันก็ทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปได้หมดแหละ
0: พอมันเริ่มแล้วอ่ะมันเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากแหละมันยากตอนครั้งแรกเท่านั้นแหละ
1: ก็เหมือนแหมเอาดีไหม
0: ฮะอย่าเลยผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยว
1: คุณรู้ว่าผมจะพูดอะไร
0: ผมรู้
1: คุณรู้ว่าผมจะข้ามวงการไหม
0: คุณมุ่งเนี่ยคุณมุ่งอ่ะ
1: คุณรู้ว่าผมข้ามวงการไหม
0: แน่นอนอ่ะแน่นอน
1: โอเคไม่เอาก็ได้เอามารู้กันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเขาแต่ผมว่าคนที่จะต้องมาสืบทอดก็คือบางซองคอมพานีนี่แหละคือคนที่เบลเยียมรอคอย
0: ที่เบลเยียม
1: จะปลุกปีศาจแดงยุโรปก็ต้องใช้ปีศาจแดงยุโรปแล้วตอนนี้สัญญาณภาพเกมคู่ระหว่างอเมริกาอ้าวขออภัยโปรตุเกสกับสเปนที่ AT&T สเตเดียมที่อาร์ลิงตันมาแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนก็มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพี่เจ๋งทรงศักดิ์มารออยู่แล้วกับพี่แป๊กคุณพัชใจมีอารีเราส่งต่อเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวก่อนไปผมเอาสหรัฐไปต่อรอบ8คุณเอาไง
0: ผมก็ยังเชียร์เบลเยียมนะ
1: โอเคได้เออเรามาดูกัน
0: แอบมันไส้สหรัฐด้วยในการส่วนตัว
1: แต่เดี๋ยวดูว่ามาลงการจะมาไหมตอนนี้สัญญาณภาพที่สนามมาแล้วแล้วถ้าใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะดูการถ่ายทอดสดก็ฟังวิทยุหรือว่าฟังในออนไลน์ทาง YouTube ก็ได้ทาง A9 พี่เจ๋งกับพี่แป๊กก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในไลฟ์บอลโลกในรอบของเราเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองขอบคุณข้อความทุกข้อความที่ส่งมาคุยกับเรานะพี่นะเยอะแยะมากเลยตอบไม่ทันจริงนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: พอเริ่มคุยปุ๊บคุยกันมันเลย
1: พอแรกไม่อ่านไม่มีไงพออ่านแล้วมาไม่พักเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดพี่ดิดขอรับ ไว้แต่เพียงผู้เดียว
0: ยินดีครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้พิดิษฐ์ธนดิษฐ์ประสบเนี่ยกับผมนิกิตวัฒน์อำลากันไปก่อนโอกาสหน้า
0: เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนผมเพื่อนผม
1: ยังไงฮะยังไงฮะ
0: ส่งมาในข้อความฟังอยู่นะจากธีรพรสนนท์นะโห
1: จำได้เหรอ
0: จำได้

0: ใช่ครับผมน
1: ี่นี่น่าจะอยู่บนรถ
0: เออ
1: หรือไม่ก็แบบฟังก้าวๆเป็นขาประจำ
0: เออ
1: นะครับอ่ะโอเคให้พี่ดิษฐ์ทักทายเพื่อนแล้วเราก็ลากันไปเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าส่งต่อให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่แป๊กพูนพัฒน์ใจมีอารีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: หนึ่งนาฬิกา57นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับในค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับดาร์บี้แมตช์แห่งคาบสมุทรไอเบียนะครับวันนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยู่กับพี่แป๊กพุ่นพัดใจมิลีและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
6: ครับสวัสดีครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับเดินนำลงสนามมาครับแหมคุณหน้าคุณตาดีนะครับตัดสินบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าคือรอบนี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ทุกคู่นะครับคู่ของโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปี2030ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยนะครับครบ100ปี
5: ทีมงานผู้ตัดสินนะฮะฮันเนฮาวิยานะครับบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจากเยอรมันนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็อิตาลีครับเป็นไงฮะพี่แป๊กครับวันนี้ฮะโอ้โหมาเจอกันนะสองทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่AT&T Stadium นะหรือว่า Dallas Stadium ครับวันนี้ไปเช็คได้ชื่อของโปรตุเกสก่อนนะครับ
6: ใช่ครับสเปนตัวจริงของ

0: โปรตุเกสนะครับวันนี้ที่เปลี่ยนตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไล่ดูกันไปนะครับผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสต้านะครับแนวรับนะครับมีรูเบนดิอาสยืนคู่กับเรโตเวก้านะครับแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสทางขวาชาวกานเซโลนะครับมิดฟิลด์เป็นวิตินญากับชาวเนเวสนะครับตัวรุกมีชาวเฟลิกบรูโน่ฟานันส์นะครับเปโดเนโตแล้วก็กองหน้าเป็นซีอาร์เซเว่นนะครับก็เปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือชาวเฟลิกเนี่ยแหละครับที่ลงมาเล่นแทนทางราเฟลเรอัลนะครับส่วนฝั่งของทีมชาติสเปนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอูไนซีมอนนะครับแนวรับมีอเมริกลาปอกนะครับยืนคู่กับเปากูบาซี่แบ็กซ้ายนะครับมาร์กูกูเรียทางขวาเปโดปอโรนะครับมิดฟิลด์เป็นโรดรีกับเปดรีครับตัวรุกนะครับอเล็กซ์บาเอนาดานิโอโมลามินยาเมาแล้วก็มาตินโอยาสบาลมิเกลยาสบาลนะครับ
1: ส่วนหน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ4 1 2 3นะครับสำหรับทีมลาโรคาหรือว่าแคทินูสเปนนะครับวันนี้เปลี่ยน1ตำแหน่งครับสำหรับทีมชาติสเปนโอ้ขออภัยนะครับของโปรตุเกสที่เปลี่ยนในตำแหน่งนะครับขณะที่สเปนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจากเกมนัดล่าสุดนะครับในรอบที่แล้วครับพาทีมที่โรเบโต้มาร์ติเนสครับหัวหน้าโค้ชชาวสเปนนะครับของทีมชาติโปรตุเกสและพาทีมที่ลุยดิลาฟอนเต้ครับ
0: ครับผม
1: โค้ชจอมเก่าของทีมชาติสเปนครับวันนี้สเปนมาเจอกันแต่ว่า
0: ทีมชาติ
1: คนละฝั่งนะครับ
0: ใช
1: ่วันนี้ในชุดเสื้อสีแดงนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับสีแดงทั้งชุดครับขณะที่ฝั่งของสเปนนะครับในชุดเสื้อสีเหมือนสี
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ลามอนะครับดูชัยในเกมชนะโครเอเชียในรอบ3ที่สอดที่สุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: สเปนก็น่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะพี่เนาะไม่ว่าจะยังขาดนิโก้วิลเลียมก็ตาม
0: ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับทางทีมชาติสเปนนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่ก็แนวๆนี้เหมือนกันนะครับจะมีแค่ตำแหน่งของเฟลิกแล้วก็เรอัลเนี่ยครับที่สอบกันเล่นนะครับตัวมาร์ติเนสครับโอ้โหตรงนี้เข้าช้าเยอะเลยครับแต่เป็นยามาลครับเข้าอัดใส่ชาวเนเวส
1: เกมไหนเข้ารอบจะไปรอพบผู้ชนะของคู่อเมริกานะครับที่จะลงเตะกับเบลเยียม
0: ครับผม
1: อเมริกาที่มีประเด็นดราม่าเนาะ
0: ค
1: ือฟอร์ลินบาลูกันได้ไหมฮะแม่มีค่าโทษ1ปีด้วยฮะ
0: คือพ่อใหญ่นี่พอยิ่งพูดก็ยิ่งทำดราม่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ
1: ดราม่าเยอะมาดูจังหวะนี้ลามินยามาฮะถ้าเราคือก็ฟังต้องเสียงเป็นลามินยามานะพี่เนาะโอ้ภาพแต่ไปที่มิเชลซาวการ์โดคาเลสบูโยนะครับ
0: เฟรนันโดเอียโร
1: เอียโร
0: คนขวาก็คุ้นนะคนขวาก็คุ้นนะจริงๆนะหรือว่า
1: ห
0: น้
1: าโดเรนเต้ไหม
0: มีสิทธิ์เหมือนกันนะ
1: คล้ายนะ
0: เออคล้ายๆโอ้โหนี่คือเป็นแบบ
1: ตำนานนักเตะของสเปนเอ้าจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับของโปรตุเกสแล้วมิเกลยาซาบาลได้ซัดด้วยซัดด้วยดงทักทายครั้งแรกน่ากลัวครับได้กดด้วยซ้ายครับศูนย์หน้าดาวซัวของทีมชาติสเปนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิงไปแล้ว4ประตูครับ ได้กดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวของดิโก้คอสตา
0: รับอยู่เลยครับลูกนี้คร
1: ับ เอาละไม่คันหนึ่งลายมินยามาตบได้เข้ามาแล้วคัดได้กระ

0: บ้างแหมยังติดและเตะทิ้งไปก่อนครับแหมจังหวะสกัดของวิทยาครับ
1: ครับตามลงมาพอดีนะครับเนี่ยถ้าวิทยาไม่ลงมามีสิทธิ์เลยนะครับโดนแน่ๆโอ้โหกดดันได้ดีเลยนะครับสเปซโอ้โหนี่ตัดเข้ามาสวยแต่ว่าไม่มั่นเพื่อนแข็งโป๊กเลยครับโดรี่ครับเบียดบูโน่ลูกนี
0: ้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยสเปนลุยเข้าใส่เลยครับตั้งแต่ต้นเกมครับ
1: คือก็น่าจะเข้าใจได้นะครับสเปนนี่เรื่องการครองบอลนี่เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับต้องค่อยๆเล่นค่อยๆตั้งหลักนะครับตอนนี้นี่ถือว่าเริ่มเกมมาก็ป่วนไปนิดนึงครับโปรตุเกส
0: เมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันนะจังหวะที่คัทแบ็กกลับมาครับชอคาเซโลย้อนหลังกลับมาครับให้โรเบนดิอาสครับเจ้าตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคูเบนดิอาสนะพี่น้องตัว R ของประเทศโปรตุเกสเนี่ยออกเสียงเป็นตัว K นะฮะ
1: ใช่ก็เราไปนั่งฝั่งดูก็ชัดเจนนะ
0: ชัดเจนนะบอลทางซ้ายก็โอ้โหโดนไปเนี่ยจะบอลลงพื้นเหมือนนะลามินยามาเลยครับที่เอาบอลลงพื้นแล้วบอลออกข้างไป
1: ครับเติมมาสวยแล้วนะครับนูโน่เมนเดสลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
0: เจอกันมาทั้งหมด41ครั้งนะพี่นะบอลโลนี่2ครั้งนะครับ
1: ฮะ
0: ครั้งแรกที่เจอกันก็ในรอบ16ทีมนะครับ
1: ปี2010
0: ที่สเปนชนะไป1-0นะประตูชัยประตูเดียวของเดเมกบียา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็สเปนนี่ก็ทะลุไปจนเป็นแชมป์โลกเลย
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นก็ปี2018นะครับที่โซเชียลรัสเซียนะครับตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะครับ 3-3
0: ครับ
1: เป็นแฮตทริกของ CR7 นะครับ
0: ก็คงจำภาพได้ที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปครับนาทีท้ายๆนะ
1: ใช่ครับนาที88อะไรประมาณเนี้ยครับหมดเวลาอยู่แล้วครับ
0: โรนัลโด้ก็ซัดแฮตทริกในกับในเกมล่าสุดที่จัดการในศึกฟุตบอลโลกครับแต่ว่าล่าสุดเจอกันจริงๆก็คือเป็นเนชั่นลีกในรอบชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2015นะครับซึ่งโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษไป5-3หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดนั้นนะครับหลังจากเสมอกัน2-2หลังจบ120นาทีครับThat can happen sometimes. It really can, as hard as you try and you want to get amongst it all. The game seems to operate down the other side of the field or in other areas. Just can't seem to get. บอลของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมนเดสไหลมาตรงกลางให้วิทินยาบอลย่อหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่หุ่นดูโปรตุเกสก็ยังบุกไม่ขึ้นนะพี่แป้งนะ
1: ก็ยังตั้งหลักไม่ได้เท่าไหร่ครับ
0: ครับก็มาคุยกับเราได้นะนะครับผมแล้วก็แฟนรายการของ F99 นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบอลทางขวาครับขอโปรตุเกสครับชอคาเซโลลุยขึ้นมามีเนโต้แล้วคาเซโลลงคลุ้มคลั่งยิงตัวนี้ข้ามคาน
1: เลี้ยงมามันมีพื้นที่นะครับลากมาคนเดียวครับชอคาเซโลครับบอลจากกลางสนามนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่สลับฝั่งมาครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงได้น่าลุ้นทีเดียวเลยครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับจะเอาเตะมุมนะครับกาเซโลนี่คิดว่าน่าจะโดนผู้เล่นของสเปนนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
0: บอกว่าตัดยางฝนไม่ตกนะครับฟังรายการมาด้วยนะครับที่เขาพัดทองชะอวดเหรอพี่นครศรีไหม น่าจะใช่นะ อะบอลยาครับของกูบาซี่วางยาวขึ้นหน้าไปติดโรเบนิอาสเราออกเสียงตามเราดีกว่าเนาะอย่าไปคุมเป็นไม่เขาเลยนะฮะ
1: ใช่คือพอฟังแล้วอย่างโรนัลโดนะผิดเลยนะ
0: โอ้ผิดไปเยอะเลย
1: เป็นครัวเป็นอะไรตั้งอย่างนึงอ่ะคือมันเป็นคอควายอ่ะนะคร
0: ับ
1: ถึงแม้แต่อย่างเราเรียลก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคอควายไปเลย
0: แต่ว่าที่ชัดเนี่ยจะเป็นจอฟิลิกจริงๆด้วยไหมนะออกเสียงว่าชูเอาเนาะ
1: ครับผม
0: พอแล้วนะครับเดี๋ยวคนมาอ้าวโดยจังหวะนี้ขอสเปนครับไปหน้าไหลมาดานิเอลโมจอมิเกลยาสมาจอจอจิงเล็กสัตว์ตัวเดียวก็
1: โอ้โห
0: ไปแล้วได้ไหมถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โห
1: แต่ดูท่าย
0: าสปาวนะครับเสียดายครับเอามือเนี่ยป้องหูทั้งสองข้านะครับดูจังหวะนี้อุ้ยล้ำไหมฮะ
1: อาจจะพอดีกับทางเรโต้เบก้าแต่ดูนี้ยิง

0: ข้าแล้วก็ดูท่าที่โอยาซาบาวเสียดายเนี่ยอาจจะไม่มีธงเลยครับไม่งั้นไม่น่าจะเสียดายขนาดนี
1: ้ไม่น่าล้ำนะไม่มีธงสะบัดขึ้นมาครับเจ้าตัวเสียดายนะครับ
0: น่านะครับเนี่ยแม่ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โห
1: เอามือเนี่ยปิดหูเนี่ยทั้งสองข้านะครับโอยาซาบาวสเปนกับด้าน1ต่อ0ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่จิ้มให้สวยของเดนิเอลโมเอาดูพอดีขึ้นมาโรนัลโดเหมือนจะง้างยิงทางขวาอยู่ในกรอบเขตโทษจิ้มตัวนี้ติดครับพอดีย่ามาช่วยแล้วย้อนมาทางฝั่งซ้ายต้องแต่งตัวก่อนครับชอฟเฟลิกซ์ตีโค้งมาก่อนนะครับย้อนหลังกลับมาลากจี้เข้าใส่ปอโร่แต่ยังอยู่จะสะบัดเท้าตัวนี้และจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ายังติดทางเปาคูเบอร์ซี่บอลออกหลังไปแล้วครับออกหลังแล้วเตะมุมนะครับครั้งแรกของโปรตุเกสครับ
0: นี่จะมาจ่ายรอดขานะครับปีนี้ก็ได้มาเฉิดฉายในวิธีบอลโลนี่ชอฟเฟลิกก็นะดูดีขึ้นมานะครับอดีตวันเดอร์คิดนะครับแต่มุมครับโปรตุเกสครับนาทีที่9บรูโน่รับหน้าที่ลูกนี้ครับตลาดครับโรดี้นะครับประกบโรนัลโดอยู่ครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่บอลลงดอทั้งคู่
1: ใช่
0: แต่บุ้มเข้าไปครับบรูโน
1: ่บรูโน่ย่อเข้ามาที่เสาแรกกระโดดมงสมัติไปก่อนแต่ว่ามีกอไปแล้วโรนัลโดในกรอบเขตโทษผู้สินว่าอะไรครับวันนี้ผู้สินแอนโทนีเทเลอร์นะ
0: ครับผม
1: ผู้สินชื่อดังจากอังกฤษแล้วก็คนบรรยายก็เป็นไทเลอร์ฮะไทเลอร์กับเทเลอร์
0: ฮะแต่ปฏิไทเลอร์ที่เชื่อได
1: ้เชื่อได้นะ
0: นะครับระดับปรมาจารย์นะครับแต่ที่เทเลอร์ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างครับตอนนี้ผัดกันนะวีตินยาครับคู่มิดฟิลด์นี่ของทั้งสองทีมก็ได้รับการจับตาดูเยอะครับวีตินยากับเนเวสนะครับเอาลูกนี้เก็บจังหวะสองครับยังบอลของโปรตุเกสครับวีตินยาไปทางขวาครับเปโดเนโตขอเชื่อบอลตลอดนะครับปีเตียนะครับต้องวิ่งทำเกมพันทั่วสนามเวก้าก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาครับ
1: ฟอร์มดีนะปกติเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายด้วยนะฮะ
0: อายุ22เท่านั้นนะครับจากวิลเลียลข่าวบอบีเร็วครับลูกนี้จอเฟริกเสียฟาวนะครับไปอัดใส่ข้างหลังเปโดรบอโรเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้านะครับว่าโรนัลโดเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ดึงเยอะเหมือนกันนะโรดี้พยายามจะสลัดให้หลุดนะครับโรนัลโดโรดี้นี่ดึงชัดเจนนะครับดึงพอสมควรด้วยนะครับแต่ก็ปล่อยมาในที่สุดนะครับเล็กน้อยไปครับก็ไม่ได้มีอะไรลูกนี้โอ้ลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลเอาละครับ
1: ทางขวาโรนัลโดครับโรนัลโดมาคนเดียวสับหลอกมาแล้วยิงที่เสาแรกครับแม่อุนายซีบอลนะครับแอบปัดทิ้งออกไป
0: โอ้โหเสียบอลนะครับเปรี่มาเปรี่นะครับลูกนี้ครับโดนตัดบอลมานะครับบรูโน่ที่เข้ามาบีบแล้วก็จ่ายเร็วให้โรนัลโดครับทางขวาซับทีนึงครับแล้วก็ยัดตรงไปโอ้นี่ยิงตรงกรอบด้วยทำความเข้าใจกันครับกับน้องครับชอเนเวสครับโรนัลโดเริ่มมีงานครับอูไนซีมอน
1: เอาเกมนี้ดูแล้วไม่อาจจะ 3-3 เหมือนเจอกันในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดหรือเปล่านะครับปี2018ครับเจอกันในเนชั่นลีกรอบชิงครับก็เสมอกัน 2-2 นะยิง4ประตูครับในเกมนั้นก่อนจะวัดกันในช่วงดูจุดโทษยอดมาโนโดเบนเดสที่เสาแรกครับแต่โมทาฝั่งขวาโดนมงที่มาก่อนนะครับสเปนมงที่มาบรูโน่เอาบรูโน่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอดักสองเอ้าไม่แฮนบอลนะครับโรนัลโดเมเดสจะเกี่ยวมาเอ้าตุบตุเป้ล้มลงแล้วสเปนจะสวนมาบอลชิงกันตรงกลางเอาเปตรีหาบอลไม่เจอโรดี้ต้องมาช่วยครับโรดี้จิ้มให้กับโอโม่ไอ้หนุ่มผมทองครับเดนิโอโม่บอลทางซ้ายครับของสเปนครับคุกุเรย่านิกจอบแอซินเหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับก็มีตัวลุกดีๆนะครับทั้งใบหน้านะครับคุกุเรย่าได้แอซินไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันบังบอลเอาไว้ครับแหมลามิญามาครับโดนรุมนะครับทั้งชัวร์เนเวสนะครับแล้วก็โนโนเมนเดส
1: บอลนะทางซ้ายนะครับของคุคุริยาย้อนหลังนะกลับมาตั้งกันใหม่ที่โรดี้ออกขวามาครับเปากูบาซี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะเปากูบาซี่ครับกองหลังดาวรุ่งจากบาร์ซ่ามีตัว

0: วิ่งเสียไปครับปราอยู่ดีจะเสียไปโปรตุเกสดักได้แล้วชอเดเวสให้กับชอฟิลิกไม่ได้ครับบอลตรงกลางเป็นของสเปนคุโคริยาครับหกเข้ามาตรงข้างในโอ้ตอนนี้บอลนะสนุกมากครับผ่านมา13นาทีอยู่ที่0ต่อ0ครับโปรตุเกสกับสเปนสเปนขึ้นมาครับที่อเล็กซ์ไบน่าจะจ่ายตัดมาติดและไบน่าขอยิงไกลตรงนี้ข้ามคานะครับนักเตะที่ยิงประตูชัยครับให้สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0ครับอเล็กซ์ไบน่า
1: ต้องมาทางให้ดูหน้าผู้ใดครับคนนี้คุ้นนะ
0: คือเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำ
1: แต่มีรอยสักเป็นอาจจะเป็นอเมริกันเกมไหม
0: เออนะเพราะว่าจังหวะนี้น่าจะอเมริกดัลลัสดัลลัสนี่อันนี้คือสนามของ AT&T นะพี
1: ่
0: สนามของดัลลัสคาร์บอย
1: เพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สักขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลย
0: ครับเมื่อกี้เราสองคนรับพลาดแต่ขออภัยจำไม่ได้ฮะหรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้คืออาจไม่รู้ไม่รู้คนเมื่อสักครู่
1: บางทีใส่ชุดลำลองมานะครับใส่บวกใส่แว่นใส่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มาค้ามันก็บังอะเนาะ
1: ขนาดคาเวียบาเดมเนี่ยดารามาจนปิดมาเยอะเหมือนกันกำลังจะเข้า15นาทีนะครับเกมนี่ถือว่าทันกันเลยนะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไม่เสียดายไม่เสียแรงนะที่อยู่ติดกันนะครับประเทศเริ่มเพลาๆลงมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่กันโอ้โหอุตดุดเลยนะครับในช่วงสัก10นาทีแรก
0: ไม่น่าใช
1: ่ก็ไม่แน่นะ
0: ดักเดสคอร์ดไหม
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: เฮ้ยเมื่อเฮ้ยพี่น่าจะเป็นคอร์เตอร์แบ็กของสบอยไหมเมื่อกี
1: ้ใช่ว่าเดสคอร์ดเป็นคอร์เตอร์แบ็ก
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ก็ไม่แน่นะดูจาก
0: มีรอยสักตรงนี้
1: รอยสักตรงหน้าอก
0: น่าจะใช่ก็จะผอมลงเยอะนะ
1: ก็มีสิทธิ์นะ
0: เออ
1: มีสิทธิ์มีสิทธิ์
0: น่าจะเป็นจอมทัพของดัลลัสคาร์บอยอ่ะ
1: นะครับ
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ดักเพสคอต
0: น่าจะดักนะนะ
1: ใช
0: ่น่าจะใช่ดักเพสคอตดูจังหวะที่จะหยอดขึ้นมาเลยครับ
1: เจ้าของสนาม
0: เจ้าของสนามมาร์ตินไทเลอร์ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะพูดบรรยาย
1: ทำรูปฟัง
0: คือเขาใส่หมวกแล้วบอลทางขวาครับของลาเมนยามันแต่งเข้าซ้ายและยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับนิโคคาต้าแบนหน้าซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็โอ้โหเซฟสองครั้งที่ต่อกันครับนิโคคาต้าครับเซฟจังหวะแรกของลาเมนยามันครับแล้วใบหน้าครับจะปั่นโค้ไปที่เสาไกลแต่ว่ายังใช้มือขวาเนี่ยปัดทิ้งออกหลังไป
1: ครับนี่เซฟแรกนะครับลากมาเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นไปแล้วก็ปัดออกไปครั้งนึงครับทางขวาก่อนที่บอลไปเข้าเท้าของใบหน้านะครับโอ้โหลูกนี้นี่แม่ยากกว่าลูกของยามาอีกนะครับปัดได้หมดครับโอ้โหดูแล้วนี่มันแน่ๆครับคู่นี้แต่มุมครับสเปนโชว์ฝีไม้ลายมือกันไปทั้ง2ทีมนะครับผู้สับประตู
0: ใบหน้าครับบอลทางขวาเตะมุมเข้ามาทางขวาโดนมงที่ไปก่อนนะครับแถวสอดเก็บได้ลามินยามานะไม่ใช่ยามานะคูโคริยาเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอาบอลลึกไปถึงโอโม่ครับบริเวณสุดสันหลังทางฝั่งขวาไหลมาที่ลามินยามาหยอดมาจังหวะนี้หมดทิ้งไปก่อนครับโรเบนเนเวสโอ้โหเป็นโรเบนดิอาร์ที่หมกที่ออกมาครับแม่สเปนเกือบขึ้นนำครับ
1: คือบอลคอสริมเส้นของสเปนนี่อันตรายนะครับไม่ได้เปิดไปมือหวานนะครับแต่ว่าเปิดไปแม่นนะครับแล้วก็ตรงจุดแต่ว่าก็ยังคุมพื้นที่ได้ดีนะครับเกมรับโปรตุเกส
0: เปเป้
1: ครับคนข้างบนคือ
0: ดูโนโกเมส
1: ดูโนโกเมส
0: เดโก
1: เดโกเปเป
0: ้ซูซ่า
1: ทางขวาไม่ใช่จอมาโควิดนะ
0: จอมาโควิดเหมือนจะไปถ่ายโฆษณากับโครเอเชียผมจำได้แต่ไม่ใช่จอมาโควิด
1: ไม่ใช่แซวๆนะโอ้นี่ก็
0: ตำนานนักเตะของ
1: มาเพียบเลยนะ
0: มานะ
1: คือสเปนนี่มาชุดหนึ่งไปแล้วครับโปรตุเกสมาบ้าง
0: เดโก้ก็เป็นผู้บริหารของบาซ่าไงเบียร
1: ์เดโก้
0: เดโก้ซูซ่าอยู่สายสุดนะเมื่อสักครู่นะครับภาพตัดไปครับบนอัฒจันทร์เอาลุกขึ้นมาครับของโปรตุเกสครับบอลทางขวาโชว์กาเซโลจะพักออกเล่นต่อโดนกุคุริยาดักได้ครับบอลตรงกลางครับวงกลมกลางสนามที่

0: ที่โรดี้ออกซ้ายมาใบหน้าใบหน้าจ่ายตรงๆขึ้นหน้าให้คูคูเลยย่าถึงเส้นหลังตกกระบาดตรงกลางโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับโรยทาดิอาสแล้วเปโดเนโต้เนี่ยโดนใบหน้าครับสกัดจังหวะนี้ตัวลอยนะครับยกบอลหนีไปแล้วครับเนโต้โดนใบหน้าจิ้มลูกนี้ก็ทำฟาวยุ่มยิ้มนะจังหวะนี้ครับตัดฟาวไว้ก่อน
1: ส่งเดียวกันครับลูกนี้เข้ามาสกัดได้ดีครับดูเปโดอาสนี่ครับมีนัดแรกนั่นแหละครับที่เป็นตัวสำรองนะครับดูเปโดอาสนัดนั้นก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับเอ๊ผมเอเมทสมิธNFL นะครับ
0: ก็ดาวดังของ NFL นะพี่นะ
1: พูดนี่เราก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงเอาครับครับเปดี้ครับบอลมาครับแหมลากมาคนเดียวครับส่วนรุมแต่ว่าปล่อยบอลมาแต่ไม่แม่นนะครับเวก้ามาปัดเอาไว้ได้ครับคาเซโล
0: เอมิสมิธเหมือนสกูพี่และนิ่งแบ็กครับของดัลลัสคาวบอยได้ก่อนแล้วก
1: ็
0: อยู่คานินาด้วยพี
1: ่ครับผม
0: อดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์3สมัยนะ
1: เนี่ยครับก็น่าจะมีบริการเกมเนี่ยเข้ามาดูเยอะ
0: มาเยอะนะเพราะ
1: อย่างคนบริการก็ชอบดูกีฬาอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใช่ดัลลัสคาวบอยนะ
1: ทีนี้มาดูเป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างผัดกันบุกคนละประมาณ5นาที
0: บอลทางซ้ายครับของโปรตุเกสครับขึ้นมาชัวเนเวสคือหลังกลับมาครับให้กับดูโน่เมนเดสบอลตรงกลางเรโตเวก้าอย่าบอกนะว่าเจอร์รี่โจนจะมาด้วยเจอร์รี่โจนเจ้าของทีมนะฮะดัลลัสคาร์บอยแต่ยุ่ยนั้นเจอร์รี่โจนนะครับมาดูภาพตัดไปหรือเปล่าบอลทางขวาครับของโปรตุเกส
1: สวย
0: ให
1: ้โอ้โห
0: เอาตบกลับมาจานิดชอคาเซโลครับจังหวะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วครับแล้วเพื่อนคัมแบ็กกลับมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานไป
1: โอ้ลูกนี้เล่นสวยเลยนะครับทางขวานะครับชอคาเซโลเล่นจังหวะเดียวกับบูโน่เล่นแบบเข้าขารู้ใจกันเลยนะครับแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ20นาทีครับอีกสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าครับยังก็น่าจะสนุกแบบนี้แหละเลยครับทั้งเกมนะครับน่าจะคาดเดาได้นะครับ
0: โรดี้ครับได้บอลเล่นใกล้ๆกับเปดี้โอโมให้ใบหน้าก็จะเป็นตัวรุกนะครับใบหน้ากับโอโมครับและเปดี้โรดี้จะอยู่ตรงกลางนะครับโอโมจ่ายยัดมาให้กับอเล็กซ์ใบหน้าใบหน้าตรงกลางใบหน้าก็เล่นดีอยู่แล้วนะครับลาสุไปอยู่กับแอดมาดริดเรียบร้อยจากบิลเลอร์นะ
1: ครับผมเป็นคนที่เล่นทีมชาติดีนะครับใบหน้าตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมา
0: เอมิเล็กกลับบ็อกได้บอลขึ้นมาอ้าวล้มไปแล้วอย่างนี้บุรุษศิลป์เนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้ฟาวกับสเปนครับใบหน้ากำลังจะวิ่งไปโดนชอคาสโลดึงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชอคาสโลไปดึง
1: กอดไว้เลยครับชาร์กาเซโลยังไม่มีใบเหลืองนะรังเอาไว้ชัดเจนนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับโอ้โหมีสร้อยทองเส้นบนเริ่มเลยครับน่าจะเป็นล้านนะเส้นนี
0: ้ทองปลอมนะพี่บัลเลอร์เนี่ยอ้าวฟรีคิกครับของสเปนอเล็กซ์บาน่าครับจะเปิดเข้าไปครับยืนคำเอลอยู่นะครับข้างในมีเปากูบาซี่ลาป็อกโรดี้ครับอยู่ที่บอลเป็นใบหน้าครับแอนทิเทเลอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดนะเคลียร์ในกรอบเขตโทษก่อนนะครับใบหน้าเปิดเร็วเข้ามาตรงข้างในครับที่เสาแรกบ่งทิ้งไปก่อนโดยบูโดแฟนดาเลสยิงสวนทันทีของกูบาซี่ครับยิงตรงนี้ก็ฉลับออกหลัง
1: ไป
0: โดนหรือเปล่า
1: ไปโดนกูกูเลย่าออกนะครับ
0: อ้าวโดนพวกเดียวกันนะครับอ้าวไฮไลท์ชั้นเบรกครับพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับฟุตบอลสมัยนี้นะครับก็ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกหนักที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับให้เราได้มาดูแล้วก็บรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับ สำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ประชาส

0: ผ่านนิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ฟุตบอลพักกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับสมท.นะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับตรงๆเลยนะครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับได้รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับรางวัลนี่รางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์Farizon MPV EV Superwam 1รางวัลนะครับรางวัลที่2นี่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลรวมถึงGold Gift Voucher อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงตี 1:45 นะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก็ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับ
1: ครับก็เข้าไปได้นะครับก่อนนัดชิงนะครับนัดชิงเตะตี 2ตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปิดโหวตกันประมาณสัก15นาที
0: ใช่
1: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็วันนี้ทางโมโนเนี่ยคู่ของเราจะต้องดูทางแอปนะครับลองสมัครกันได้นะครับไปสมัครกันได้นะดูแบบคมชัดนะครับ Full HD นะแต่ใครที่แบบอยากจะดูฟรีทีวีนะครับวันนี้เขาก็มีสดด้วยนะทางช่อง29นะครับทั่วอเมริกาจะกับเบลเยียมตอน 7:00 นนะคร
0: ับ 7:00 น
1: แต่ใครที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่นะฮะก็7:00 นฝั่งกัสปาของเราวันนี้พี่บีและพี่เต้แม่กลองนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยตอน7:00 นเข้ารายการตอน6:30 นะครับ
0: ครับผมนะครับเรียกว่าไม่ตกขบวนแน่ๆนะฮะพักไทยน้ำให้ท่ากันครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามีโอกาสกันทั้ง2ทีมนะครับช่วงประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมานะครับผู้สัมประตูก็ได้ออกแรงเซฟได้โชว์กันไป
1: บอกว่าจบควอเตอร์ที่1ครับผมเขาบอกมาฮะเขาบอกใบหน้าเล่นดีใช่ใบหน้าเล่นดีเลยดีกว่านิโก้วิลเลียมอีกนะนิโก้วิลเลียมเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ฟิตด้วยนะฮะ
0: ก็จะเข้ากับระบบนะ
1: ครับ
0: นะครับคองบอลได้นะครับเลี้ยงกินตัวนะครับแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์คนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องต่างๆนานานะครับ
1: แล้วเล่นฉลาดด้วยนะอเล็กซ์ใบหน้าครับ
0: นะครับช่วงที่ฟอร์มอาจจะตกไปบ้างก็ติดทีมชาติอยู่คนก็คลางแคลงนะแต่บางคนเนี่ยเล่นทีมชาติดีนะครับเข้ากับระบบ
1: ก็ดูอย่างมิเกลยาซาบาลหลายคนก็เอ๊ช้าเหลือเกินแต่ยิงไปแล้ว4ประตูนะ
0: ใช่ก็เป็นคนที่เล่นทีมชาติดี
1: ใช่นัดแรกอาจจะฝืดอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าสัมผัสบอลไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะในช่วงมันครึ่งชั่วโมงแรกในเกมเจอเคปเวิร์ดไง
0: เป็นสถิติเลยนะครับแต่ที่บอกนะเป็นคนที่เล่นทีมชาติได้ดีนะครับแล้วก็ผมนั่งอ่านสถิติมาเนี่ย16นัดหลังสุดที่เป็นตัวจริงนะของทางโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของสเปน23ลูกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในบางทีมันก็ต้องดูที่ความไว้ใจนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับที่ทูเคอร์เขาบอกนะครับก็เลือกคนที่ทำงานด้วยกันมาจะรอบคัดเลือกนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติมากับทีมชาติอังกฤษ
1: โปรตุเกสไหวไหมนะครับสูสีครับตอนนี้ครับอยู่ที่0ต่อ0ครับ
0: พักไม่ได้เป็นรองนะ
1: ดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนเลย0ต่อ0นะครับดูก็ยังไม่ได้เปิดฉากบุกเข้าใส่กันแบบเต็มอัตราศึกนะแบบใส่เกียร์5เข้าใส่กันนะครับก็มีจังหวะก็ค่อยๆเติบเกขึ้นไปกับทั้ง2ฝั่ง
0: เกมทันกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับใครอาจจะมองว่าสเปนดูดีกว่าเนาะเรื่องของตัวผู้เล่นเนื้อเรื่องของทีมเวิร์คแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองนะครับ
1: สเปนขึ้นมาครับที่วิตินญาวางออกทางขวาครับให้ชัวคาเซโลโรนัลโดยิงจุดโทษในเกมชนะโครเอเชีย 2-1 ครับและโรนัลโดนะครับยิงประตูในบอลโลกรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะ
0: เป็นน่าเชื่อใช่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็เหมือนสเปนนะครับที่เขาบอกว่าเกมที่ยิงออสเตรีย3ลูก

0: เป็นการยิงในรอบน็อกเอาท์เกิน1ลูกเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมจำไม่ได้แล้วคือแม้แต่ปีที่พวกเขาได้แชมป์โลกอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาที่ชนะมาชนะ 1-0 ทุกนัด
1: ครับ
0: เออนะก็แปลกเหมือนกันนะครับทีมบุกอย่างสเปนนะครับ
1: บอลนะย้อนหลังนะกราบ้าครับขอโปรตุเกสครับบอกว่าฟังอยู่ครับจาก8เร็วนะครับบรรยายได้อรรถรสมากขอบคุณมากนะครับมีหวานมันเค็มเดี๋ยวดูดิโอโมจะจ่ายทะลุช่องโอ้โห

0: ภูมิ
1: ไม่ใช่เหรอ
0: ต้องถามแฟนๆว่าเคยเห็นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะเดนเจลานะไปโตที่สเปนไม่ใช่ก็เป็นคนสเปนนะฮะแล้วเป็นยาเมาจังหวะนี้วางยาวมาทางฝั่งขวาแล้วเอามือพักบอลนะครับเปโดเนโตผู้สินบอกไอเห็นยูมาตลอด
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยูอยู่เชลซีแล้วเนโตบอกผม
0: เหมือนยังไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะ
1: โดนไหมพี
0: ่เออ
1: พักอกแล้วเหมือนโดนบริเวณก็ได้บริเวณซอกก็บริเวณในบริเวณหน้าอกกันเนาะ
0: นิดนึง
1: เป็นจะมาเยอะมาทางฝั่งซ้ายเอาสเปนขึ้นมาครับโอโมโอโมจะอยู่ตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวาเลยครับแล้วมียามาให้ปอโร่แล้วเปิดเข้าม
0: า
1: ต้องชมครับขายาวเหมือนกันโดโน่เมนเดสแค่ยาวทุกส่วนนะครับขาก็ยาวครับเกี่ยวลูกนี้ออกข้างไปครับจังหวะโอ้โหบังดีครับ
0: นิดเดียว
1: ออกหลังนะครับเตะมุมครับของสเปน
0: คือดูจากจังหวะที่แทงทะลุมาเนี่ยนึกว่าจะหลุดแล้วนะครับแต่จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตัดสินใจพุ่งสไลด์เนี่ยทำได้ดีนะครับโดโน่เมนเดสบล็อกทันเวลา
1: บอกว่านิโก้วิลเลียนเนี่ยเล่นกับบีบาวเล่นไปเจ็บไปครับฟอร์มตกด้วยอเล็กซ์เบน่าดีกว่าครับอ่ะก็ใบหน้าก็ดีจริง
0: เล่นดี
1: เล่นดีเลยสเปนนะครับเล่นบอลสั้นๆครับเตะคอร์เนอร์สั้นมาบอลจากขวาไปซ้ายครับแล้วไปนี่ยอดเข้ามาในเสาแรกแล้วในบอล
0: ไม
1: ่โอ้โหดานิโอโมครับบงจอๆพุ่งตรงไปโดนบงแต่ว่าไม่เข้าครับแอบจะมาที่เปิดโดยรอยมาของเปเดรี่แล้วนี่ก็คอสตาเนี่ยผวามาเพราะมีผู้เล่นของสเปนเนี่ยมักอู
0: ๋เดี๋ยวโอโมนี่อาจจะล้ำหรือเปล่า
1: คือกูโบซี่เนี่ย
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: ไม่ล้ำแน่ๆครับจังหวะที่วิ่งขึ้นไปครับแล้วไปเหมือนบางทางครับนี่ก็คอสตาเนี่ยใช้ขาซ้ายสกัดมาและเข้าทางของดานิโอโมมงจอๆลูกนี้แล้วไม่เข
0: ้
1: า
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่มีธงขึ้นมาด้วย
0: คือจังหวะมงจังหวะ2ของดานิโอโมก็น่าจะหลุดจากจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะแต่ถ้าหากโมงแล้วไปโดนกูโบซี่ก็จะล้ำอยู่ดี
1: แต่ว่ากูโบซี่ก็หลบให้แล้วแต่ว่าโอโมนี่ครับพุ่งตบไปโดนมง
0: มันใกล้ไป
1: ใช่ครับแล้วดีโอโกสตาในการประตูของโปรตุเกสเนี่ยยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
0: ใกล้ไปนะครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของทางคอสตาเลยนะครับที่ใช้ขานะครับบล็อกลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าจะโดนกูโบซี่เนี่ยมาแบบเหมือนบังวิสัยทัศน์อ่ะนะ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับอยู่ที่สูตรต่อสูตรโอ้โหสเปนลูกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยไม่น่าล้ำเลยพี่เนาะ
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: เพราะว่าเดนิโอโมเนี่ยยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังอยู่ในลายอยู่ครับโอ้โห
0: โอกาสหวาดเสียวเยอะกว่า
1: คือประตูของโปรตุเกสดิโก้คอสตาเนี่ยสกัดลูกเปิดมาแล้วเหมือนยกตั้งให้เลยครับสกัดด้วยเท้าซ้าย
0: มาอีกแล้ว
1: แล้วมาอีกแล้วโรดี้ชิงเบียดไหลต่อไหลกับบรูโน่เฟร์นันแมนซิตี้เจอแมนยูครับอ้าวจังหวะนี้เอ็มเด็กลาป๊อกเตะแฉงครับเหมือนกอล์ฟเลยครับเตะแฉงลึกไปถึงอุนาซิมอนรับได้ครับโปรตุเกสโวยไหมไม่โวยครับส่งขึ้นหลังหรือเปล่าใช้เท้าส่งขึ้นหลังไม่มีครับอุนาซิมอนวางบอลมาตรงกลางสนามให้เปดรี่ปาวกูบาซี่กับจ่ายยัดมาตอนนี้พยายามที่จะจ่ายแนวลึกนะสเปนที่
0: ใช่นะครับก็เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับคือจ่ายดีครับทีละพาส
1: สเปนจะมีโตเปโดบกนะฮะใช่ฮะดานิโอโมโตเปโดบกรุ่นนี้โอ้มงจ่อๆไม่เข้าครับระยะประมาณ6หลาในกรอบเขตโทษเส้นเขตโทษ6หลามงไม่เข้าครับจะมงไปที่เสาไกลกูเบอร์ซี่ก็เบี่ยงตัวหลบให้แล้วครับโอ้นักเตะสเปนงงอยู่ในดงกระทิงดุเลยครับไม่เข้าได้ไง
0: มันเหมือนบังคับทิศทางไม่ได้นะครับเดนิโอโม
1: สเปนหมดยุคปีญาตอเลสก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนหน้าคมๆใช่ไหมหมดยุคนั้นก็ไล่เทียมทานเนาะ
0: จับทุกตัว
1: ยูโร2008แล้วป้องกันแชมป์2012ได้แชมป์โลกปี
0: 2010ด้วยถือว่าเป็นยุค
1: 3ในการเมเจอร์ยุคทองนะของลาโรคาโอสเปนตัวนี้ขอบอลมากกว่าครับโปรตุเกสบุกไม่ขึ้นกับบอลทางขวาที่แล้วเมนยาเมาเจอกับโดนาเมเนสเมเนสไหลเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วตรงเข้ามาตรงแม่ให้ฉลาดมากครับเลยเมนยาเมาครับโอโมเดลวิ่งทะลุช่องเข้าไปบริเวณสุดสุดล่างครับตรงเสาแรกแล้วตบเข้ามาข้างในโอยาสปาเข้าชาร์จไม่ถึงครับโดนแต่ที่มาก่อนอ่าครับนาทีทอครับของสเปนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เปดรี่ดันขึ้นมาสู่ครับตอนนี้คุสเตแบกครับเปากูเบอร์ซี่ครับลาป็อกจะง้างมันยิงแต่จ่ายให้ใบหน้าดีกว่าครับบริเวณเส้นกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายโดนล้อมกรอบก่อนคือหลังกระบาดที่คุโคเดียให้ลาป็อกออกซ้ายมาใบหน้าเนี่ยดึงเข้าขวาและเปิดแน่นอนครับหยอดเข้ามาตรงกลางมงทีไปครับเวก้าเก็บได้ที่

0: เอเดอร์ปอโรครับหุบเข้าไปเล่นข้างในครับโอ้โหตอนนี้มองหน้ากันแล้วนักเตะของโปรตุเกสแล้วจ่ายยัดมาโดโมเรนหัวกระโดดครับโอยาซาเบาโรดี้โรดี้เข้าขวาหงางไม่ยิงครับให้ปอโรออกขวามาแล้วมินยาเบาจ่ายขวาชนะมาที่เปดรี่จ่ายให้ครับแล้วมินยาเบาอย่ามาเข้าซ้ายจะแหวก2ไม่ไหวครับจอฟินิกโอ้โหโดนเสียบคว่ำครับเลยเป็นยาวไปเสียบเสียฟาครับเลยเป็นยาเมาดัดฟันด้วย
1: สำคัญนะตรงนี้หรือจะแหวกเข้าไปนะครับแต่ว่าโชฟิลิกเนี่ยมาช่วยนะครับสกัดโดนบอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแหมเหมือนกับฟาวดักไปนิดนึงนะครับจังหวะเข้าเสียบมุมอะไรครับเมื่อสักครู
0: ่โอ้โดนไปเดสจ่ายขวาสนาม
1: อันตรายนะครับ
0: อันตรายครับโอ้โหจ่ายตรงนี้ข้าวฟาครับ
1: ดี
0: ครับที่มั่นให้โชฟิลิกโอ้โดนไล่ล่ามาครับเลโตไวก้าสเปซบีบสู่ครับโอโมบีบหน้าเขียวนะครับแล้วเวก้าก็ต้องเตะทิ้งออกข้างไปโอ้โหบิ้วเกมขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของโปรตุเกสครับตอนนี
1: ้โอ้โหก็ได้บอลแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับกลับมาใหม่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงกลางโปรตุเกสก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องทีมด้วยนะครับเรื่องการครองบอล
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับให้ตรงกลางครับสเปนโรดี้หาบอลไม่เจอครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้ว
1: นี่ครับ
0: จะหยอดขึ้นมาครับบอลเลือกเกินไปครับให้โอยาซาบาลเลือกไปถึงเดโก้คอสตาต้องหนึ่งช้าๆครับแล้วก็หลายบอลให้เวก้าต้องลงมารับบอลตับโอ้โหบอลกระเด็นกระดอยควินติญ่าจับบอลยังไม่ติดเท้าครับบอลมันติดตะแคงกันต้องขึ้นหลังกับให้คอสตาแล้วดูจังหวะนี้บีบสูงขึ้นมาจ่ายไม่เจอบอลครับโรนัลโดตัวนี้นี่ครับเริ่มผายมือใส่กันเลยครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกลางโปรตุเกสก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับวิตินยาชัวร์เดเวสแล้วก็บรูโน่นะครับ
0: บอกว่ากองหลังของโปรตุเกสไม่มีดีแล้วนะครับเวก้าก็ขยับเหมือนเซนเตอร์ก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้เนาะอาจจะดูจังหวะของสเปนก่อนขึ้นมาแล้วจะสัวอาโต้กลับมาได้ไหมอ้าวผู้เล่นที่จะเริ่มไปสนุกเกอร์ซะนั้นฮะไปว่าสนุกใส่ผู้เล่นของโปรตุเกสจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้
1: สวยครับ
0: เอาแต่ยกมาสวยครับให้วิตินยาไหลมาให้โรนัลโดรับบอลต่ำครับโดเนี่ยต้องลงมารับบอลต่ำครับโรนัลโดเอาทางซ้ายมีพื้นที่ว่างแต่โด41แล้วนะครับไหลมาให้ชอฟิลิกมาได้สวยโอ้ยคว้าไปแล้วครับชอฟิลิกบอลตรงกลางของโปรตุเกสครับผู้สินให้เล่นต่อไปเป็นบอลจะได้เปรียบนะครับของทีมลูกหนังแดนไฟทองบุนโดแฟนันได้บอลบอลข้างในเหมือนจะเปิดดึงจังหวะก่อนนะครับทางขวาไหลให้เนโตเนโต้เกี่ยวเข้าสายแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางที่เสาสดในบอลลูกนี้แหละก้าโอ้โหยแล้วโรนัลโด้ยิงโอ้โหคันหลังยิงตรงนี้แต่ว่าไม่ผ่านอุนายซีมอนแม่ตัวโฉมที่เสาสองเป็นชอฟลีครับที่ได้มงแต่ว่าจังหวะนี้อุนายซีมอนปัดทิ้งออกไปได้และโด้จะซ้ำลูกนี้ก็อุนายซีมอนก็ยังผวา
1: โอ้โห
0: ลูกนี้
1: มงช
0: งติดหัวไหล่ของอุนายซีมอนครับ
1: แม่แล้วจังหวะโรนัลโด้เล่นยากนะครับแต่ยังทำได้นะนี่ครับจังหวะตะวัดบอลกับหลังลูกนี้ครับของโรนัลโดครับโอ้โหคือถ้าประตูต้องโล่เนี่ยเข้าครับลูกนี้แต่ว่าแม่ลูกยากก็ยังทำได้ลูกขึ้นมาได้ครับเฟลิก
0: เหมือนเฟลิกจะไม่ไหวครับพี่เหมือนจะบอกกับทีมงานว่าเขาไม่ไหวครับ
1: หัวไหล่
0: เจ็บไหล่เปล่าหรือว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีท็อปเลทหรือว่ามีพวกสติ๊กเกอร์ลงมาว่ะพี
1: ่
0: พวกจอมปวดลงมาหรือเปล่าหรือว่าใครอ๋อเนโต้ถอดรองเท้าอยู่เจ็บครับถอด
1: เจ็บ
0: รองเท้าฝั่งขวาออกครับเจ็บโอ้นี่ตัวหลักของโปรตุเกสนะเปโดเนโต้ลากเรือทางฝั่งขวานาทีที่38นะครับโปรตุเกส0สเปน0เฟลิกในเจ็บหัวไหล่ซ้ายโดนอะไรเข้าไปน่าจะโดนปลายสตาร์ทหรือเปล่าพ
1: ี่ดูอีกทีนึงนะครับบอลแรงมาเสาสองนะครับโอ้โหเป็นกระแทกนั่นแหละครับกับป้ายสปอนเซอร์ข้างหลังโกครับชอว์เฟลิกซ์แล้วก็เปโดเนโต้ก็ลุกขึ้นมาได้ครับ
0: ถือรองเท้าข้างหนึ่งนะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างหนึ่งถือรองเท้าข้างถือเนี่ยรองเท้าขวาของแกนะก็ยี่ห้อดังนะครับรองเท้าสีชมพูครับฟังอยู่นะครับจากคุณเทนลงทุนนะครับฟังไปตั้งรูปไปครับเชียร์ทีม

0: นาโดครับอยากให้นาโดไปถึงแชมป์โลกจะได้จบสวยๆค่ะจากคุณเทยลงทุนแฟนดอนล่าสุดโดก็ยืนยันว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเหมือนกับเนย์มาร์นะครับ
1: เขาบอกว่าโดสลิงแตกแต่ผมว่าก็ไม่สลิงแตกนะที่ไปท้าผู้ตัดสินเอ้ยนักข่าวนะให้สัมภาษณ์นะ
0: แต่เขาก็ยังใจเย็นนะเขาบอกว่าไงแต่ละข่าวว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไม่เคยชมเขาเลยฮะแต่ผมจะคุยดีกับเขา
1: เป็นบราซิล
0: คุณถามมา
1: ผมว่าไม่สลิงแตกเลยเพราะว่าเขามีสตินะ
0: ก็ใช่เขาก็ในงานแถลงข่าวก็มีสติแล้วก็วางตัวดีอะโดอะในงานแถลงข่าวแต่ว่าที่หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 ครับเสียงของแฮร์รี่เคนหายไปไหนเลย
1: ไม่ดูวะมันมีเสียงวะเฮ้ยครับ
0: เฮ้ยก็บอกเฮ้ยทำไมเสียงพ่อแบบนี
1: ้คือผม
0: เสียงเล็กเลยนะ
1: คือพี่นั่งดูนี่คือแบบมันถามตลอดอะ
0: เสียงของแฮร์รี่เคนครับ
1: สัมภาษณ์ไม่เลิกกันทีด้วยนะ
0: โมโนยังเอาไปตัดเป็นคลิปนะฮะ
1: ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยลองไปหาดูนะครับ
0: ลองฟังว่าเคนว่าแฮร์รี่เคนอินเทอร์วิวนะครับเสียงหลงเลยอ่ะ
1: มันหมด
0: ขนาดเคนยังบอกว่าขออภัยครับเสียงผมเป็นอย่างนี้ฮะเฮ้เอาน้ำเก็บควยให้แกหน่อยนะพี่น้ำเก็บควยร้อนๆพี
1: ่คือมันตลกจริง
0: เพราะอากาศเบาบางอากาศมันหนาวด้วยฝนตกด้วยไง
1: เส
0: ีย
1: งแหบ
0: อากาศเบาบางด้วยเสียงแหบเสียงหมดเลยนะคือผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยของอังกฤษเขาจะถามว่าเฮเดอร์สันไปฉลองแล้วเจ็บเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้ยผมก็ไม่เห็นเลยครับ
0: เฮเดอร์เคนเสียงหลงเลยอ่ะ
1: เฮเดอร์สันก็ตลกอีกเดี๋ยวดูเต็มมุมก่อน
0: ดูเต็มมุมก่อนครับบอกว่าโดไม่สลิงแตกหรอกครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะบางตัวดีอยู่แล้วโดฮะแต่เหมือนเปโดเนโตจะเป็นปัญหาเรื่องเท้าโอ้ยรองเท้าขาดพี่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
1: เอ็นร้อยหวายของรองเท้า
0: เอ็นร้อยหวายของรองเท้าพี่
1: คือเป็นรูเลยอ่ะ
0: เป็นรูฮะ
1: โด
0: แกไม่ได้ตัดเหมือนถุงเท้าไงไม่ใช่ไหมเอาเตะมุมสั้นนะครับของโปรตุเกสครับชอฟลิกเล่นกับดูโนเบเดสมีมุมเปิดมากขึ้นดูโนเบเดสขอเข้าสายแล้วปั่นดูนี่แล้วก็ชนคานมาชนะและชนคานโอ้โหดูโนเบเดสครับแม่เคยยิงใส่อุสเบย์มาแล้วนะที่โดบอกน้องยิงเลยพี่ไม่ยิงครับฟรีคิกแล้วยิงเข้าไปเลยนะครับโดนเบเดสโอ้คือจังหวะนี้เล่นเตะมุมสั้นโดนเบเดสเป็นคนจุดเริ่มสารตั้งต้นนะเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไหลให้ชอฟลิกฟลิกเนี่ยแตกตัวก่อนนะครับแล้วเปิดมุมครับให้โดนเบเดสได้ซัดโดนบอลฉลับศีรษะแล้วชนคานเต็มครับโปรตุเกสเกือบขึ้นทาง 1-0
1: ไปโดนหัวของเปโดปอโรนะครับอาจจะดีที่มันไม่เข้าเลยครับมันไม่เสียบใต้คานแต่มันไปชนคาน
0: ฉลับน่าจะเป็นนะไปดูปอโร่เมื่อกี้
1: ใช่
0: ฉลับศีรษะสกินเฮดของไปดูปอโร่นะครับบอลนะชนคานเต็มๆแม่ถ้ารูนี้ถ้าไปดูปอโร่ไว้ผมยาวบอลหน้าจะลดทอนความเร็วนี่ไปใช้บรรเทาความเร็วเดี๋ยวจะมีคนแซวพ่ออีก
1: แน่
0: ๆลดทอนความเร็วดีกว่าบอกว่าฟังจากแล้วพูดนะครับสวัสดีคนเหนือด้วยนะเจ้าเอาเตะโมนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุ่มทางฝั่งซ้ายดูโดเมเดสเปิดได้เข้ามาตรงกลางแล้วชิงกันจอฟลิกบอลนะจังหวะสอเป็นของลาเมียาเอ้าหนีที่ตัวมาสวยครับลาเมียาเอ้าหนีมาแล้วโปรตุเกสก็พยายามจะไล่ล่าไปออกซ้ายมาก่อนให้ใบหน้าแต่บอลมันย้อนหลังครับใบหน้าจะไปจะดิ้นหนีไปแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมครับทางโมโนเฟรนันคือแล้วกลับมาได้ครับใบหน้าไหลเข้ามาตรงกลางโรดี้ไหลมาลาเมียาเอ้าแต่เข้าขวาจะไปโอ้โห
1: โด
0: นก่อนแม่โจฟลิกเนี่ยจิ้มจากด้านหลังแล้วก็เข้ามือนะครับของเดียโก้คอสตาเลยครับ
1: โอ้โหคือยามาลากมาเนี่ยน่าจะหาช่องเพื่อที่จะเล่นเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเลยไม่ทันดูนะครับว่าโจฟลิกเนี่ยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ลูกนี้สกัดได้ดีด้วยครับคือถ้าสกัดพลาดไปนิดเดียวเนี่ยก็ฟรีคิกระยะอันตรายแน่ๆครับ
0: เคนเขาร้องเพลง Wonderwall ของ Oasis หรือเปล่าใช่ฮะพอจบเกมเขาร้องเพลง Wonderwall ใช่มั้ยพี่ของ Oasis ไง
1: ถูกครับ
0: กับแฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: แล้วคืออะไรโฆษกสนามจัดให้อย่างง
0: ี้เออรู้งานเน
1: า
0: ะ
1: รู้งานนะครั้งที่เพิ่งชนะทีมของตัวเอง
0: แต่ว่าจบเกมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับที่ Azteca Stadium ชุดเบลลิงแฮมนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเจ้าตัวก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าคิมเบอร์ตัวโมรานะไอ้ดาวรุ่งของโปรตุเกสวัย18ปีพี
1: ่ครับ
0: ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะไอ้โมราแลกเสื้อกันนะอ่ะนาทีที่44ครับ44ครับอยู่ที่0-0ครับคูเบนดิอาสนี่มันไงหาเรื่องโดนด่าซะแล้ว
1: เอาคูเลยนะ
0: คูเบนดิอาสครับไหลมาทางขวาเนโต้แกนั้นยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยพี่รองเท้าขาดเลยครับบริเวณเอ็นร้อยวายครับรองเท้าขวาแกเอ้ยแกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อกี้

0: ปรตุเกสขึ้นมาครับบูโน่เฟร์นันไหลให้เวก้าที่ขึ้นมาสู่ครับเวก้าหนีกินตัวมาสวยครับไหลออกซ้ายมาให้นูโน่เมเดสเมเดสพยายามที่จะไปโดนเกี่ยวไว้ลาเมนยามามาช่วยเอาจิ้มลูกนี้ติดเวก้ารอลาเมนยามาสวยครับ
1: ไม่ขยับ
0: เพื่อนไม่มีครับเมเดสริมเส้นทางฝั่งซ้ายเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดครับอุนาซีมอนรับติดมือครับเปิดลึกเกินไปครับลูกเปิดของนูโน่เมเดส
1: ก็รออยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโรนัลโดนี่ก็มาตามจุดนัดพบละวิ่งย่อๆมาโรนัลโด
0: โอ้ถ้าย้อนกลับไปเล็ก 4-5 ปีน่าจะโดดสูงกว่านี้นะโรนัลโดอ
1: าจจะเข้าอาจจะ
0: หลัก4แล้วฮะหลัก4ก็จะเข้าสะพานใหม่แล้วฮะ
1: อาจจะตัดหน้าซีมอนได้
0: โอ้โหลูกนี้แกเดินเหมือนเดินไปหาลูกบอลเหรอโรนัลโด
1: ต้องให้บอลในกรอบแกโทษแกเยอะๆ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคือประเด็นคือโปรตุเกสมันไม่ได้ครองบอลนวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้โรนัลโดก็ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะ
0: บอกว่านี้โซมันนี้ศูนย์ศูนย์นะครับมีโอกาสนะอ่ะดูกันครับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทศกิณฑีจ่ายยัดมาตรงกับโอโม่ไหลให้โอยาสบาเข้าซ้ายไหมโตเกียวเข้าซ้ายโอ้โหคือบอลมันเข้าขวาเกียวเข้าซ้ายก็เลยโดนดักได้และยิงทันทีครับบอลทะลักมาเป็นโรดี้ครับได้กดลูกนี้ข้ามคาน
1: แล้วก็ทศเจ็บครึ่งแรกนะครับ6นาที
0: อ้าวเข้าหาราอูมาเลยได้หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะ
1: บอลเนี่ยครับแถวสอนครับโรดี้ครับแต่จังหวะยิงนี่โอ้โหเตะเปลี่ยนเลยลูกนี้
0: เตะเปลี่ยนเห็นเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ว่า
0: เปลี่ยนเลย
1: สเปนนี่เล่นพื้นที่แคบๆดีนะครับจังหวะไฮไหลบอลกันนะครับหลุดไปนี่คือสร้างอันตรายได้นะครับเป็นจุดที่โปรตุเกสต้องดูหน่อย
0: ดูบอลอ๋อดูทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับตั้งใจฟังมากครับผมเชียร์ฝอยทองครับอยู่พิจิตรครับน้องกระทิงอยู่สุราษฎร์ภาคสนุกมากครับขอบคุณมากนะครับเอาขอบคุณมากนะครับมาทักทายกันได้นะบอลของโปรตุเกสครับที่ชอเดเวสมีตัววิเศษไปโรนัลโดโดบอกอยากจะย้อนเวลาสัก 4-5 ปีลูกนี้วิ่งเล่นกับลายแนวรับของสเปย์ครับแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับจะว่าจ่ายข้ามแนวมาเข้ามือของนายซิมอนแล้วสเปย์จะย้อนทางมาที่อเล็กซ์ไบน่าไบน่ามีคุคุริยาวิ่งอ้อมให้แต่ว่าไม่จ่ายครับอ่ะจ่ายแล้วให้คุคุริยาอ้าวคุคุริยาจ่ายโดนคาเซโลแม่มีผักที่หนึ่งครับจากซ้ายมาขวาโปโรหยอดให้ลาเมนยาเมาเข้าสายแล้วยิงโอ้โหลาเมนยาเมาแม่เอาบอลลงพื้นสวยแล้วพยายามที่จะยิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าบอลโอ้โหหลุดไปไกลยิงเข้าก็ไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้ว
1: ล้ำหน้าครับนี่ครับคือเป็นบอลที่สเปนเล่นเยอะมากครับจังหวะแบบนี้ครับคือก่ายข้ามแนวรับไปเลยครับแล้วจังหวะโอ้โหบอลแรกสวยมากนะครับยาเมาแต่ยิงไม่ดี
0: บอกว่าเชียร์โปรตุเกสนะครับชลบุรีโอ้โหฟังจากชลบุรีนะพี่ฝนตกหรือเปล่าชลบุรีช่วงนี้ฮะ
1: หลุดไปอีกแล้วครับได้ฟาวครับแหมจุลีเทเลอร์เลยครับเป่าย้อนหลังให้นี่ครับบอลสั้นบอลตามช่องของสเปนครับ
0: โอ้โหโดนเข้าจากข้างหลังครับดานิโอโม
1: ถึงกับต้องหันมาดูเลย
0: ว่าใครเสียบ
1: ใครเข้า
0: แกตัดผมทองแล้วแกไฮไลท์ผมทองดานิโอโม่ฮะเลือกแกผมทองอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่แกชอบนะ
0: เออ
1: มันคุ้นกับแกผมทองมาตลอดเขาเนี่ยครับ The Legend and The Future
0: Legend คือโรนัลโดครับ
1: ครับ
0: The Future คือคนที่จะยิงฟรีคิกครับลามินยาเมา
1: ระยะก็ยิงได้นะครับลูกอย่างเงี้ยครับ
0: ระยะค่อนข้างไกลครับใบหน้าเป็นจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับเป็นเจ้าพ่อลูนี่อยู่แล้วครับอเล็กซ์ใบหน้ายาเมาถอนตัวครับถอนตัวให้ใบหน้าเป็นคนเปิดฟรีคิกระยะไกลครับประมาณ40ลาน่าจะเปิดเข้าไปหยอดมาที่เสาไกลครับให้กับทางล้ำหน้าไปแล้วครับโรดี้ครับวิ่งไปลูกนี
1: ้ไล่เลยครับนี่คือเทเลอร์
0: ล้ำหน้า
1: ครับ
0: ล้ำหน้าโรดี
1: ้คนที่ตามไปเก็บจังหวะ2นั่นแหละครับตรงเสา2ก็ทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ครับอีกครึ่งทางนะครับผ่านมา3นาทีเศษนะครับทดเจ็บ6นาทีก็จบครึ่งแรก 0-0 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยแต่โปรตุเกสจะต้องไปทำกันบ้านหน่อยนะครับเพราะว่า

0: บอลเกมบุกค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งนี่ได้บอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับแล้วก็เสียบอลง่ายด้วย
1: ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเก่ากว่าครับทุบสถิติ 3-3 หน่อยไหมครับโอ้โหแต่0-0อยู่แล้วนี่นะเจอการบอลโลกครั้งล่าสุด 3-3 ครั้งนี้ยัง0-0อยู่นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาก็สเปนกาเซโลดักไว้ได้ครับดิอาสให้กับโดโดเมนเดสบอลทางซ้ายครับลุยขึ้นมาครับจอร์เนเวสส่งให้คล้ายกับวิเดียนะจอร์เนเวสกับวิเดียตัวเล็กเหมือนกันนะครับ
0: 170กว่า
1: จอฟริกโอ้โหยอดออกซ้ายจะให้วันนี้บรูโน่เนี่ย
0: ใช่บรูโน่เงียบมากถูกครับเป็นครึ่งแรกที่เงียบเลยครับของบรูโน่ครับแทบไม่ได้บอลเลยครับ
1: บอลนะตรงกลางครับที่โอยาซาบ่าวลงมารับบอลต่ำคุคุริยายืนไล่เส้นอยู่ครับจ่ายออกซ้ายมาร์คคุคุริยาโอยาซาบ่าวคืนกลับมาอ้าวเอเมริกลาป๊อกครับจะโดนเล่งมาแกก็เลยเหมือนเตะทิ้งออกข้างเลยครับอาเซียนเรามีโอกาสจัดบอลโลกหรือเปล่าครับก็ลำบากฮะ
0: เหนื่อยนะ
1: เอเชียนะพอไหวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เคยจัดมาแล้วครับร่วมกันปี2002ถ้าชาติที่จัดได้นะผมว่าจีนนี่อนาคต
0: ก็ได
1: ้
0: คือมีความพร้อมทุกอย่าง
1: ถูก
0: ยกเว้นทีมที่อาจจะยังไม่ดีมาก
1: ไม่ถึงเอเชียตะวันออกนะแต่ถ้าตะวันออกกลางก็ซาอุก็ได้จัดบอลโลกเลยใน2ครั้งถัดไปทดเวลา6นาทีนะครับทดมาแล้วนาทีสุดท้ายอุนายซีมอนครับจะเปิดเข้าไปบอลวางยาวข้างหน้ามาครับอุนายซีมอนวางมาทางฝั่งซ้ายเอาแล้วบอลไม่ออกนะครับใบหน้าบอลอยู่ริเซทาฝั่งซ้ายและไหลโอ้โหจะไหลตัดไหนเข้ามาให้โอยาซาบาวไปติดโรเบนดิอาสบุษินเอทิเทอร์กระเป๋าจบเกมในครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสกับสเปนยังเสมอกันอยู่ที่0-0ภาพแต่ที่ดูโน่เมนเดสครับ
0: ใช่นะครับมีจังหวะที่ลูกแต่มุมสั้นแล้วก็โน่เมนเดสนี่รับมานะครับแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลไปฉลับศีรษะของปิโดโปโรชนคานน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาก็งานหนักนะครับผู้สัมประตูของโปรตุเกสเซฟลูกยากไปหลายลูกเหมือนกันนะบางทีต้องเซฟ2จังหวะติดด้วยนะครับโรนัลโดก็มีจังหวะยิงนะครับในช่วงต้นเกมนะนะครับลูกหลุดไปทางขวาแล้วก็ยิงยัดเข้าไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าอูนายซีมอนนี่ยืนคุมเสาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกนะครับไม่ว่าจะยิงไม่ได้กันก็ตามนะฮะ
1: ใช่ฮะก็0-0นะครับโอกาสครองบอลของสเปนเนี่ยมีมากกว่านะครับในครึ่งแรกแต่ว่าเจาะไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
0: มีจังหวะหวาดเสียวคือมีจังหวะยิงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูกัน
1: ก็สเปนค่าเอ็กโกในปีหน้าหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับถึง 0.98 นะเกือบ1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส 0.26 ครับครองบอลก็มากกว่าเล็กน้อยครับ 55% โอกาสยิง8ครั้งครับตรงกรอบไป3ส่วนโปรตุเกสโอกาสยิง5ตรงกรอบไป2ครับ
0: สูสีเลย
1: ครับ
0: สูสีเลยนะครับโอ้โหมันนะ
1: ก็โอ้โหเป็นไงพี่ครึ่งแรก
0: ก็สมมุติถ้าหากเราต้องตื่นมาดูก็ถือว่าไม่เสียดายนะ
1: อาจารย์สู้ๆก็จริงแต่ว่าเกมคุณภาพ
0: คุณภาพ
1: ดีกว่านะครับสู้กันตรงกลางสู้กันในเพื่อสุดท้ายนะครับก
0: ็คุณภาพ
1: กันบุกช่วงต้นก็เป็นฝั่งสเปนก่อนเนาะแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลของโดโน่เมนเดสครับยิงด้วยสายด้วยนั้นโอ้ถ้าว่าโดนหนากว่านี้นะเหมือนว่าศีรษะของเปโดโปโรนะโดนหนากว่านี้บอลมีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาประตูได้เลยนะฮะ
0: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: พอมันโดนบางเนาะ
0: มันก็เลย
1: โดนหนาก็เลยฉลับ
0: ครับ
1: ชนคานเต็ม
0: ๆมันเจิดขึ้นไปเหินไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีนะครับผ้าคนเดียวหรือเปล่าครับผมแหมมีพี่แป๊กมาด้วยนะนะครับแล้วดูเอสไปหน่อยพี
0: ่ครับ
1: ฟังอยู่ฟังไปแล้วนะครับนั่งฟังไปกินกาแฟไปครับฟังเสียงบางแล้วอร่อยครับเต็มๆมันๆดีฮะ FC เจมส์เขียงหมูสนวนวิจิตและจุนคิมสกุลพริบไหวโอ้โหครับผม
0: รวมหมดเลย
1: รวมหมดเลยนะ
0: รวมหมดเลย
1: ขอบ

0: คุณมากครับ
1: ตีสามแล้ว
0: ตีสามแล้วนะนะครับก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุของสปทนะทั้งสี่สิบสถานีด้วย
1: ครับผม
0: ทั่วประเทศไทยนะภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็รวมตะวันออกด้วยนะตะวันตกด้วยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคอีสานครับ
1: ครับผม
0: ศูนย์ศูนย์ครับพี่สองศูนย์ใช่ฮะสองศูนย์เรียบร้อยพี่โดยืนค้ำด้านหน้าคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าครับเป็นไงพี
1: ่ก็เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะ
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรตุเกสนั่นแหละนะครับว่าเขาเรียกว่าไงคือมันก็ต้องป้อนให้โรนัลโดเนาะนะครับจะบอกว่าโรนัลโดแบบต้องให้ทีมแบกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนโรนัลโดด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยพี่แกก็เล่นยาก
0: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโดเนี่ยตอนนัดล่าสุดเจอโครเอเชียเจ้าตัวก็ยอมรับการเปลี่ยนตัวนะถอดเขาออกแล้วก
1: ็ท้ายเกม
0: ยังให้ราฟาเอลเลอนะครับอยู่ในสนามเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วเลอาก็เป็นคนที่เปิดบอลให้
1: ตัวสำรองที่
0: ลงไปแทนลาโมสมงประตูชัยไงเพราะมันกองหน้าเล่น2คนไม่ได้ไงสไตล์ของโปรตุเกสต้องหน้าเดี่ยวนะฮะ
1: พอมันเขาเรียกว่าท้ายเกมก็ต้องเอาตัวสดลงไปอ่ะนะยิ่งโครเอเชียท้ายเกมวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะ
0: ใช่ฮะบอกว่าปีกไม่ดีครับต้องเปลี่ยนครับจอฟริกกับเปโดเนโตเมนเดสแบกมานี้เนาะแต่ฟริกก็วันนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวเลอาคงลงมาลากเหลืออีกแล้วน่าจะมีจังหวะกระชากลากเหลือเพราะสปีดต้นของเลอาดีกว่าจอฟริกแต่ผมมองว่าเออเรปโตมาเดเนสน่าจะมองว่าฟริกเนี่ยเขามีประสบการณ์เล่นกับแอตแลนติกไงพี่
1: กับสเปน
0: สเปนไงตอนนี้ไปเล่นในลีกซาอุกับโดอัลนาเซอร์ฮะก็อาจจะประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นของสเปนมีวิธีที่การเจาะยังไงเงี้ยอ
1: าจจะคุ้นเคย
0: ส่งฟิลิปลงก่อน
1: ครับใช่นะครับแต่ปัญหาคือโปรตุเกสมันคลองบอลแล้วก็คลองเกมสู้ไม่ได
0: ้
1: นะครับฟิลิปก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยนะแต่ถ้าหากเป็นเลเยอร์นี่อาจจะทะลุทะลวง
0: ใบแดงในบอลโลกรอบนี้ไร้ค่าครับผมดูกันอเมริกาเขาก็บอกว่าเป็นกฎที่สามารถทำได้เขาบอกมาตราอะไรของเขาอ่ะ
1: คือมันดราม่าก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออก
0: โดนัลด์ทรัมป์ทำไมทวิตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกฮะครับ
1: นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าเขาโทรไปหาอินฟานติโน่จริง
0: ๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์กลับไปทวิตเตอร์ไปทวิตลงในเอ็กซ์ไง
1: พอผลตัดสินออกมาก็ไปทวิตอีกที่บอกว่าแบบทำถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าโดเนี่ยเขาก็เคยมีกฎแบบนี้นะพี่นะ
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ที่สามารถที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยโทษเนี่ยสามารถที่จะฆ่าโทษได้
1: ฆ่าโทษไว
0: ้โดเนี่ยไปชักศอกใส่ผู้เล่นไอร์แลนด์จำได้ไหมพี่และโดนใบแดงในเกมนั้น
1: ครับผม
0: ใบแดงเนี่ยสามใบไอ้สามนัดนะพี่นะ
1: โดนใบสามนัด
0: โดนใบสามนัดในรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้ฮะแต่ว่าเขาฆ่าโทษไปหนึ่งปีโดก็เลยสามารถเล่นฟุตบอลโลกในนัดแรกได้พี่
1: ได้แต่เขาโดนแบนไปนัดหนึ่งก่อน
0: โดนไปแล้วหนึ่งนัดเนี่ย
1: โดนไปแล้วหนึ่งนัด
0: ในอุ่นเครื่องไหม
1: ใช่ก็เลยมาเล่นในรอบสุดท้ายนี่ไม่มีปัญหา
0: อันนี้ก็เราพูดในเรื่องของข้อมูลนะโดก็มีกฎแบบนี้เหมือนกัน
1: ก็มีนะครับแต่โรนัลโดคนเขาบอกว่าโรนัลโดเขาเพิ่งโดนใบแดงอ่ะเล่นมาแบบทีมชาติทั้งชีวิตเขาอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่นะครับส่วนบอลูกันเนี่ยเขาก็ออกแนวเห็นอกเห็นใจ
0: บอลูกันก็เหมือน
1: ใบแดงแบบ
0: เท้าไป
1: ย่ำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัว
0: แล้วไปครูดด้วยกันนะพี่เนาะไปครูดบริเวณน่องของบอสเนียไงมันก็เลยเหมือนรุนแรงอะเนาะ
1: ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวอเมริกาจะลงเจอเบลเยียมตอน7โมง
0: เบลเยียมก็ไม่พอใจแน่นอนฮะ
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เขาบอกว่าฟีฟ่ามีกฎที่ระบุไว้ว่าไม่ให้คนในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแทรกแซงการทำงานของฟีฟ่าได
1: ้แต่นี่อันนี้เหมือนจะโดนอยู
0: ่แบนอินโดนีเซียแบนหลายประเทศ
1: หลายประเทศแอฟริกาก็โดน
0: แอฟริกาโดนหลายประเทศเลยเดี๋ยวพออเมริกาครับมาแทรกแซงแบบนี้พี่
1: ใช่ไหม
0: เป็นไงมันก็ทำให้ฟีฟ่าโดนลดทอนความน่าเชื่อไป
1: ใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คือนอกจากทวิตเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ว่าเจ๋งได้ดูหรือยังที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องกีฬานะครับแต่ตอนดูฟุตบอลเนี่ยที่เห็นใบแดงเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมารู้ว่าใบแดงนี่คือโดนแบนโดนซัสเพนชั่นเขาก็เขียนว่ามันไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เขาก็เลยถูกหาอินฟานติโน่คือเขาพูดอย่างนี้ไงประเด็นน่ะอินฟานติโน่ก็เลยต้องผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่อินฟานติโน่ก็ยอมรับ
0: ครับ
1: คุยกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแต่ว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้
0: ใช่
1: นะครับเขาไม่สามารถไปมีส่วนนะครับต่อการตัดสินของคณะกรรมการวินัย

0: แต่ว่าร้อยวันพันปีมันไม่เคยเห็นการมาฆ่าโทษใบแดงอ่ะเนาะนะครับส่วนใหญ่มันต้องโดนแบนหนึ่งนัดอัตโนมัติอ่ะนะครับแล้วอยู่ๆมามีอะไรอยู่ๆคณะกรรมการวินัยดันมาแบบดันมาฟรีดอมเอาตอนเนี้ย
1: แล้วมาก่อนเกมเจอ
0: เบลเยียม
1: เจอเบลเยียมไม่กี่วันวันเดียวด้วยนะ US Today เนี่ยพี่ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโนจริงครับ
0: ก็ใช่
1: ก็ผมงงตั้งแต่ตอนที่ให้รางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
0: พีซไพรส์พีซไพรส์
1: แกยิ้มเลยฮะ
0: ยิ้ม
1: โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มเลย
0: ครับ
1: สันติภาพมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
0: ก็นั่นแหละก็เลยเป็นว่าอ้าวฟีฟ่าโดนการเมืองมาครอบงำหรือเปล่านะครับยูฟ่าก็แถลงว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องรวมถึงพวกคนในวงการหลายคนนะครับก็ด่าฟีฟ่าไปจบ
1: ครับ
0: มันหมดความไม่เชื่อถือเนาะ
1: นั่นน่ะสินะ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: คุณซื้อแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียนเมซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคน

0: รักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่นี่FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับมาครับ3นาฬิกา5นาทีครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างโปรตุเกสกับทีมชาติสเปนครับก็ครึ่งแรกยังอยู่ที่0-0น
5: ะ
4: เกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมครับในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐครับเมื่อกี้ก็ช่วงพักเครื่องมีกิจกรรมนะพี่เนาะ
5: ครับผม
4: ในช่วงฮาล์ฟไทม์นะครับฉลองให้กับแฟนบอลที่มาชมเกมฟุตบอลโลกคนที่50ล้านเหรอถึงไหม
5: อาจจะถึง
4: เออ
5: ถึงก็ได
4: ้เออเมื่อกี้ก็ดีใจใหญ่นะฮะ
5: เออ
4: 50ล้านแล้วนะแลนด์มาร์ค50ล้านเลยก็บอก
5: ก็จัดดี
4: จัดดีนะ
5: นะครับบรรยากาศก็โอเค
4: ครับ
5: นะครับเกมประเด็นคือเกมสนุกมันเยอะด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเกมทีมลงทีมเล็กก็ดันเตะสนุกอีก
4: เกมนี้เป็นเกมที่93นะจากทั้งหมด104นัดครับก็เหลือเท่าไหร่พี่เหลือ11นัด
5: 11นัด
4: เหลือ11นัดแล้วนะ
5: ดูมันไกลเหมือนกันนะ
4: โอ้ฟุตบอลโลกเร็วจังเลยอ่ะเอาอยู่กันยาวๆขอบคุณแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามของเรานะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้านะ
5: ครับทุก
4: บ้านดำด้วยแล้วก็ทางแอป M-Cot Connect ของเรานะครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็แฟนรายการที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศนะนะครับผ่านทาง FM 99นะคร
5: ับ
4: ที่กรุงเทพมหานครนะครับทักทายไปยังทุกภาคเลยที่รับฟังนะครับผ่านทางวิทยุอสมททั้ง40สถานีครับบรรยากาศที่รัสเซียมครับหรือว่า AT&T Stadium ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับ
5: สเ
4: ปนเดินลงมาก่อนครับนักเตะโปรตุเกสเพิ่งจะลงมาครับ
5: ต้องดูว่าโปรตุเกสจะแก้ได้ขนาดไหนนะครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครองบอลครองเกมทำเกมเนี่ยเป็นรองสเปนนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีจังหวะโต้กลับจังหวะฉาบฉวยนะครับก็ยังสร้างโอกาสได้สำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็เลยทำให้เกมนี้มันยังดูแบบออกได้ทุกหน้าอยู
4: ่
5: นะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบูโน่ได้บอลน้อยมากนะครับ
4: ใน
5: คร
4: ึ่
5: งแรก
4: บูโน่แทบจะไม่ได้บอลเลยเอาเปิดฉากมานะครับเริ่มเขี่ยมาบูโน่ก็เลยสาดโดดขึ้นหน้าไปเลยครับติดทั้งฝั่งสเปนครับสเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อสีไข่เนาะมันเดือกับสีขาวเนาะ
5: แนวนั้น
4: แนวนั้นนะฮะส่วนโปรตุเกสเนี่ยก็มีถามว่าใส่ชุดสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนะสีแดงน่าจะก็สีแดงนะพี่เนาะ
5: สีแดงนี่แหละ
4: แดงทั้งชุดเลยนะครับทางฮะเสื้อกางเกงและถุงเท้าเอาโอกาสของโปรตุเกสครับเบโดเนโตเปลี่ยนรองเท้ามาแล้วครับรองเท้าขาดในครึ่งแรกเนโตหาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตัดในมาตรงกลางให้วิทยาบูโน่ได้บอลครับหยอดออกขวามาคุโคเดย่าลูกนี้ปล่อยบอลตกแล้วออกหลังไปครับ
5: ลูกนี้จ่ายไม่ดีเลยครับบูโน่นะครับคือถ้าจะจ่ายให้โรนัลโด้เนี่ยก็แรงไปนะครับหรือว่าจะจ่ายตัวออกริมเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็กลายเป็นลึกไปอีกก็ต้องให้ได้บอลเยอะๆหน่อยนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนะครับบูโน่นะครับเพราะว่าวิตินญากับชัวเดเวสก็จะเป็น

0: พวกตัวห้องเครื่องอยู่แล้วนะ
1: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเนาะ
0: ยังไม่มีรายง
1: าน
0: ม
1: าขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่ารับฟังจากหลายที่นะครับขอบคุณมากทั่วสารทิศเลยนะนะครับก็คนไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเนาะฟังของเรานะครับการสปาของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe หน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกช่องทางของการสปาของเราครับอ้าวมาชมกันต่อครับยังอยู่ที่0ต่อ0จบจากคู่เราก็พักแป๊บนึงนะฟังรายการนะรอบโลกกีฬานะครับวงเล็บเวอร์ชันไลท์ในทีมไลท์บอลโลกนะแล้วก็หกโมงครึ่งนะครับฟังกันต่อนะครับคู่อเมริกากับทีมชาติเบลเยียมครับ
0: ครับผม
1: ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่ใช่นะช่วงเช้าเนาะ
0: เช้าแล้ว
1: เช้าแล้ว
0: มีสถิติน่าสนใจของอูไนซีมอนด้วยนะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยทำสถิติไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกใน519นาทีทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของวอลเตอร์เซงก้านะครับ517นาทีในปี1990
1: วอลเตอร์เซงก้าก็อดีตผู้เล่นประตูชื่อดังของทีมชาติอิตาลีแต่ก่อนหล่อมากไว้ผมทรงบ๊อบเทนะฮะตอนนี้ตายหมดแล้วนะวอลเตอร์เซงก้าอดีตนายทหารชื่อดังของอิตาลีและอินเตอร์มิลาน
0: นี่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดเลยครับแล้วก็นี่คือนับยาวมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะนะครับจาก519นาทีนะครับก่อนเริ่มเกม
1: เพราะว่าสเปนก็ไม่เสียประตูนะบอลโลกครั้งนี้ทั้ง4แมตช์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พาตามมาที่โรนัลโดครับได้ฟาวจังหวะที่เลี้ยงออกมาด้านนอกครับเจอเดนิโอโม่ไปผลักโดบอกอย่าผลักพี่พี่อายุเยอะแล้วโอโม่เอ้ย
0: แกเหนื่อยนะคือร่างกายเนี่ยสู้เด็กไม่ได้แน่ๆนะครับคือเวลาแบบปะทะกันแต่ละครั้งนี่รู้ว่าแกพยายามจริงๆนี่ครับคาเวียบาเดมครับ
1: โอ้แฟนสเปนนะ
0: ดาราออสการ์นะครับใครดูไอ้ No Country for Old Men หรือ Old Man นี่แหละอ่ะโอ้โหน่าจะตราตรึงนะครับกับบทเขาเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แบบน่ากลัวที่สุดนะครับของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะ
1: เป็นซีรีส
0: ์เป็นหนังที่เขาหิ้วไอ้ถังเครื่องยิงปั๊มน้ำไอ้ปั๊มลม
1: เออ
0: ครับต่อครับ
1: ผมต้องไปดูแล้วครับเรื่องอะไรครับนะพี
0: ่ No Country fo
1: อ๋อที่ถือนะใช่ไหม
0: ที่เขาถือเครื่องปั๊มลมไปไล่ยิงชาวบ้านเขานั่นแหละ
1: ดูจังหวะนี้โอ้โชคาเซโลไม่ยิงพวกคุณเลยไปชิป
0: จะยก
1: โอ้ยจะชิปไปที่เสาไกลนะครับเรื่องนี้เพื่อนไม่เข้าจุดครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
0: คือทุกคนยืนอยู่แถวจุดโทษนะครับแต่ว่าลูกยกของคาเซโลเนี่ยแม่ยกแรงเกินไปครับก็เริ่มเกมมาดีอีกแล้วนะครับสำหรับทางโปรตุเกสคือเป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่โปรตุเกสสเปนก่อน
1: โอ้จะหนังเก่าแล้วนะพี่
0: เก่าครับหลายปีไปดูดิเขาได้รับโบว์เลยนะเป็นผู้ร้ายเป็นแวร์ไลท์ที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดอะเพราะว่าเขาหน้านิ่งๆมาแล้วเขาแบบแต่มันฆ่าได้อย่างเลือดเย็น
1: เนาะคาเบียบาเดม
0: โอ้โหคาเบียบาเดมครับโอ้โหดูนี่โตขึ้นมาครับเบรดี้ทางซ้ายแหมอุจจาระวิ่งฉีกไปแต่ออกขวาครับยามาเลี้ยงจี้เข้ามาเข้าซ้ายโอ้โหลูกนี้ล็อกดีมากครับนัวเมนเดส
1: เมนเดสแม่จะเก็บกวาดเหมือนเก็บใส่กระเป๋าเหมือนซาร่าหรือเปล่าฮะตอนซาร่าเจอนัวเมนเดสเมนเดสก็เก็บซาร่าเก็บใส่กระเป๋าเลยนะนัดนี้ก็เล่นดีครับเก็บลามินยาเมาได้หลายๆครั้งครับ
0: ครับคือไม่หลงไปกับเท้าแล้วก็เทคนิคของยาเมานะครับก็มองไปตรงบอลนั่นเลยครับ
1: วิหารแดงสระบุรีฝนตกหนักนะครับพี่ยังฟังอยู่ขอบคุณมากนะครับวิหารแดงสระบุรีเหรอเอาเหรอ
0: ผมก็ไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้เออนะ
1: เอามาชมการนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับดึกก็ไม่ใช่แล้วจากเช้าอยู่แล้วนะเอ้าสเปนครับเลยมาทางซ้ายอเล็กซ์ไบน่าไหลเข้ามาตรงกลางไปติดวินิญาวินิญาจิ้มขึ้นหน้ามาเอ้าทางขวาเป็นโดเนโต้ครับมากัน3ต่อ4ครับเนโต้สับหลอกมาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเลยเดี๋ยวโหโดบอกพี่41แล้วน้องเอ้ยจ่ายแรงเกินไปครับดูแฟนบอลของโปรตุเกสบอกคัมออน
0: คัมออนคัมออนลูกนี้สวยครับจังหวะหลุดขึ้นไปทางขวานะครับวิทยานะครับจัดตัดบอลนะครับจากในแดนตัวเองแล้วก็ทางยาวหลุดมาให้ไปโดนเนโต้นะครับตรงกลางสนามเลี้ยงจี้มาเรื่อยๆนะครับตัดเข้ามากรอบกระโทษแล้วก็ป่าดไปหน้าประตูแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสปีดตามมาแล้วนะครับโรนัลโดนะครับไปรอตรงเสา2แต่ว่าบอลมันลึกเยอะนะครับลูกนี้ยังไงก็ไม่ทัน
1: ถ้าภาษาฟุตบอลก็คือจะearly cross early pass
0: แต่ก็ต้องรีบอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จะจ่ายเร็วไง
0: ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิด
1: ใช่เปิดเร็วเกินไปครับโดยังไม่เข้าจุดเลยครับ ดูสเปรย์ขึ้นมาแล้ว

0: ยาบ้าให้ดานนี่ออโม่โหดูต้องไปเดทออกตัวหลังดานนี่ออโม่หรือว่าแซงเฉยแล้วก็บังให้ออกข้างไปเลยเอาบอลออกข้างไปแล้วครับโอ้โหดูต้องไปเดทแกแข็งแกร่งมากครับวันนี้ครับ
1: สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดนะครับดูต้องไปเดท
0: อุ้ยคริสเตียนบอโบวิเอรี
1: ่ไม่เห็นหน้าต้องนึกวิเอรี่ครับ
0: มาเดทไทยแล้วก็นึกอยู่นะเพราะว่าโหแบบหงอกหมดแล้วแล้วผมไปหมดแล้วหนวดเดินเนาะ
1: โดไม่ทันอีกแม
0: ่วินเดียจะให้โดก็กำลังวิ่งอ่ะเข้าลายให้ครับจ่ายมาโดไม่เห็นครับบอลย้อนหลังเสียบอลให้สเปนครับบอลออกขวามาแล้วไม่ยังเมายืนไล่เส้นอยู่เอาหนีโดไม่ได้จะหนีหนีไปได้ครับหนีได้ครั้งแรกแล้วเข้าขวาตรงมาตรงกลางไม่มีใครครับโจกาเซโลครับหกมาเล่นตรงกลางครับบอลจุดโทษแต่ทิ้งออกข้างไปนี่คือครั้งแรกที่เห็นนะเลมินยาเมาครับกับชากหนีนูโนเมเนสได้
1: ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้เลี้ยงจี้เข้าใส่แล้วก็ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับสปีดต้นแล้วก็ได้เปรียบนูโนเมเนสนี่ลงไปนอนนี่ว่าจะเจ็บนะครับเมเนสนี่ลุกขึ้นมาได
0: ้บอลทุ่มครับทางขวาของสเปนครับเปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่ปาวคูเบอร์ซี่เปดรีสเปนลุกขึ้นมาในฝั่งของโปรตุเกสครับข้ามแดนมาดานิเอลโมตบเร็วมามีเกตโอยาซาบาลโรดี้มีเพื่อนวิ่งทะลุแนวไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับมาก่อนครับทีมกระทิงดุอเล็กซ์ไบร่าโรดี้ขวาสลับไปครับปอกูบาซี่ขึ้นมาครับล้ำมาในแดนของโปรตุเกสครับกูบาซี่ทีมออกขวามาเปโดปอโรปอโรเล่นคอร์นิสโซ่เอ้าโอ้เลยมันยาเบาให้แรงเกินไปครับแล้วไปติดเท้าของเปโดปอโรและปอโรเสียตำแหน่งไปแล้วโปรตุเกสขึ้นมาบูโน่แฟร์ดันให้กับโรนัลโดโรโดต้องเหลียงแหวกหนีไปก่อนโดจะแหวกไปจะแหวก 2-3 ลืมอายุตัวเองครับโดโดนเสียบความตัวนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวล์โอ้โหเปโดปอโรครับไปเสียบตัวนี้โอ้เป็นโอยาซาบาพี่ไปเสียบขออภัย
1: วิ่งตามลงมา
0: วิ่งตามลงมาครับแล้วมีผู้เล่นของสเปย์โอ้ดูโนเมเดส
1: เจ็บจริงด้วยแหมคือจังหวะลุกขึ้นมาเนี่ยตอนที่บอลตายไปแล้วที่โดนยาเมาสลัดไฟอ่ะนะแกไปกลุ่มตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยนะ
0: โอ้ถ้าเสียดูโนเมเดสจะเสียหายนะ
1: เรียกว่าเล่นได้ครับลุกขึ้นใหม
0: ่โอ้จังหวะกระโอ้โดนกระชากหนีแล้วโอ้ไปขวางลูกเปิดของลาบินยาเมา
1: ตามมาสไลด์ได้จังหวะสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วเจ็บ
0: คือโดนยามากระชากหนีก่อนเนาะ
1: ใช่ลุกมานึกว่าเล่นได้นะครับแต่ลุกมานี่เจ็บนะครับอาจจะเป็นสปรินต์มานะครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือต้องเหยียดขาสกัดลูกเปิดของยามาด้วยนะครับเจ็บก็อาจจะถึงเวลาของลูกโ
0: ล่แบ็ค5แผ่นดิน
1: เจ็ดครับ
0: แบ็ค7แผ่นดิน
1: รวมทุกโค้ดนะ
0: โค้ดแมนยูใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนเด้งใครจะมานะฮะแต่เขาก็ยังอยู
1: ่ลูกโล
0: ่แบ็ค7แผ่นดินใช่ไหม
1: ครับใช่แบ็ค7แผ่นดินแล้วก็ซุปเปอร์บอดี้การ์ดของโรนัลโดไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเมนเดส
0: เดินออกมา
1: ไม่ไหวแล้ว
0: นอกสนามไม่น่าไหวครับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตัวครับ
1: คือมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมบุกก็ดูก็เอาด้วยเลยครับเมนเดสเนี่ย
0: เนลซ่าเซมิโดป่ะเนลซ่าเซมิโด
1: คุณมองข้ามลูกโล่ได้ยังไง
0: เฮ้ยมองข้ามแบ็คเจ็ดแฟนดินของผมได้ไงดีโกนดาโล่นะ
1: โอ้จริงดิโห
0: น่าจะเอาไอ้ชอร์กัสโล่ไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เนลซ่าเซมิโดครับไปเล่นฝั่งขวาเอ๊ะหรือว่าเซมิโดเล่นฝั่งซ้ายเลยเอาน่าจะสลับแล้วล่ะพี
1: ่ครับเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ได้วอลหรือเปล่าเนี่ยเซเมโด
1: ค่อนข้างกระตันหันนะครับลงมาครับเซเมโดครับไปยืนทางซ้ายเลยครับเซซาโลอยู่ขวาเหมือนเดิมไม่ได้ให้ดูภาพช้าโรนัลโดเลี้ยงตะลุยกันไปหน่อยก็ยังเรียกว่ายังมีของอยู่ครับโรนัลโด
0: เหมือนว่าสู้ฮะโรนัลโดยังไม่สู้นะทีนี้ยังไม่มีท่ากระโดดสู้เซเมโดไปยืนฝั่งซ้ายเลยนะพี
1: ่ไม่ต้องสลับตำแหน่งครับ
0: ไม่ต้องสลับนะแต่คาสิโลก็เล่นซ้ายได้นะครับ

0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับขอโปรตุเกสครับให้เดียโก้คอสต้าวางยาวขึ้นหน้าไปเปโดรปอโรขึ้นหม่งแล้วออกข้างไปครับโอ้โหนูโน่เมเดสก็ต้องเดินวนจากอีกฝ้านี่ครับอ้อมหลังประตูของโปรตุเกสมา
1: ฮะ
0: เบโดซีวาครับต้องปลอบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเข่านะพี่เนาะ
1: มีสิทธ
0: ิ์แฮมสตริง
1: แต่ดีก็คือยังเดินดูเดินได
0: ้
1: ต่อฮะเกมเริ่มเหนื่อยลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับเซเมโดครับน่ายังไม่ได้วอร์มเลยนะต้องมาเช็คดูนะครับนิวเซเมเดย์นี่เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะถ้าหากโปรตุเกสที่ผ่านไปได้ตั้งหลักที่เดียโก้คอสต้าครับโปรตุเกส
0: บอกว่าโดเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษพุ่งล้มเลยนะยังไม่เข้ากรอบเขตโทษนะเมื่อกี้ฮะ
1: ล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าโรนัลโดอีกครับดูแล้วถ้าผ่านสัก 60-70 นาทีเนี่ยโดอาจจะโดน
1: ต้องเปลี่ยน
0: ลามอสจะมาแทนแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เปตรีจะทิ้งยาวข้างหน้าให้แดนนี่อัลโม่ครับที่วิ่งทะลุกันไปจะวางแนวลึกครับบอลหลุดข้ามือของเดโก้คอสตาวันนี้แฟนบอลทั้งสองฝั่งก็มาเยอะนะที่น
1: ะ
0: ที่สนาม AT&T หรือว่าสนามของดัลลัสคาร์บอยครับ
1: ก็ความจุระดับ 70,000 ที่นั่งอ่ะนะ
0: ก็เป็นสนามที่เหมือนสปอร์ตคอมเพล็กซ์
1: ครับ
0: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: รวมทุก
0: จัดคอนเสิร์ต
1: แล้วจัดอีเวนต์อ่ะนะ
0: จัดอีเวนต์ต่างๆฮะดัลลัสคาร์บอยเป็นทีมที่มูลค่ามากสุดนะในเรื่องของมูลค่าทางการกีฬานะครับ
1: โ
0: บโดแฟนนัทเอาจิ้มหนีเปโดปอโรมาครับบรูโน่ย้อนหลังกลับมาครับกระชากหนีมาแล้วไม่ไหวฮะหอบนิดนึงฮะ
1: ไม่มีตัวมาช่วยด้วย
0: ใช่ต้องดึงออกมาให้เซมิโอเซมิโดก็ไปยืนฝั่งซ้ายจริงนะ
1: ฮะ
0: เบอร์สองเดี๋ยวเล่นแบ็กซ้ายเลยครับบอลนะขณะกลับมาก่อนครับโปรตุเกสครับโรเบนดิอัสตรงกลางสนามให้กับวิดิญาสเปนก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยนะครับบรูโน่ปล่อยให้ชวาวเนเวสจ่ายทะลุช่องมาทางซ้ายชอฟลิกซ์สองชวาวเล่นกันหันหลังอยู่นะครับชวาวเฟลิกแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโดยิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้แหมบอลมันยาวเกินไปครับพยาวที่จะวิ่งไปตวัดกลับมาลูกนี้บอลเบาเกินไปครับเข้ามือของอูนาซิมอนน่ะ
1: ก็ยังเล่นได้นะครับลูกนี้ครับโรนัลโดครับลูกเปิดของชวาวเนเวสนะครับบอลเนี่ยมันเลยไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระโดดไปตวัดยิงตามน้ำได้นะครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าขอให้บอลถึงตัวนะครับโรนัลโดนะครับต้องพยายามสวิตหน่อยคือจะบอกว่าแบกก็ได้อะนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประตูนะครับต้องพยายามเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามหาโรนัลโดให้เจอนะครับ
0: มาคูคูเดียได้บอลของสเปนโอ้โหครึ่งหลังดูเหมือนโปรตุเกสจะวางเกมมาดีนะดูเกมนั่นขึ้นแล้วมีโอกาสบุกเข้าใส่สเปนมากคือสเปนเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ
1: คือเกมเนี่ยไม่ทะลุทะลวงเหมือนในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะแบบโอ้โหยกข้ามนะครับทะลุตามช่องนะครับแทงตรงยาวๆสวยๆหลายครั้ง
0: เรายังไม่เห็นแนวลึกจ่ายแนวลึกของสเปนนะที่เห็นในครึ่งแรกบ่อยครั้งในครึ่งหลังหายไปเลยนะ
1: มาช้าลงอ่ะเกมช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพรสไม่ค่อยอะไรเท่าไหร
0: ่กุบซี่ครับออกขวามาให้เลเวนยาเมาตบในเข้ามาให้เปโดปอโรย้อนหลังกลับมาครับเปากูเบอร์ซี่ขอแก้กระไดเปดรีกูเบอร์ซี่ดันขึ้นมาสูงนะครับไหลออกขวามาเลยเป็นยาเมาเจอกับเซเมโดโดนดัก2จะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดคอฟลิกแล้วลายเป็นยาเมาพยายามฟาวชอฟลิกซ์แม่เวลายาเมาได้บอลเนี่ยซ้อนสองตลอดครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ถือว่าเป็นแทคติกที่ได้ผลนะครับนี่ครับลูกนี้ชอฟลิกซ์นี่มาช่วยซ้อนเซเมโดนะครับแล้วก็แย่งบอลไปได้
0: ก็ยังพลิ้วไม่ออกครับลามินยาเมาในช่วงครึ่งหลังเอาบอลจิ้มกันตรงกลางแล้วโรดี้ทิมให้กับแดนนี่โอโมแต่งเข้าขวาไหลมาให้กับทางไปที่ในสัตว์โอ้โหมาบริเวณหัวกะโหลกครับเจ้าตัวเสียดายครับจังหวะที่โปรตุเกสเสียบอลกลางทางไปที่สัตว์ตัวนี
1: ้ฉลับไหม
0: เวก้าออกหลังไปครับในมุมของสเปน
1: มาดูครับโอโมนะครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลคืนมาให้เปดี้ครับแหมตรงเนี่ยครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงไปฉลับเบก้าหนึ่งๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยแต่มุมครับของสเปน
0: ใบหน้าหยอดเข้ามาที่ส

0: เสาแรกโดนมงเคมิกรแล้ววิทยาแต่เครื่องมาแต่ไม่พอและยิงสวนอธิบอลฉลับเลยเป็นยามาครับยิงไปฉลับโชว์ฟลิกแอบฉลับบอททอมของฟลิกออกหลังเลยครับ
1: ทอมเอาอย่างนั้นเลยนะ
0: สเปนไม่มาหนูกินมาม่านะฮะกินยำๆด้วยเลยกันนะฮะ
1: เตะมุมอีกครั้งนึงครับติดๆกันเลย
0: ใบหน้าครับแต่มุมทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งยอดเข้ามา
1: โอ้โหสวย
0: รับเข้าเมืองครับของเดียโก้คอสตาเหนียวเหมือนกันครับเดียโก้คอสตา
1: วันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของตำแหน่งผู้เล่นประตูหลายคนนะโวซินยาโวกาบายาชิด้วยนะฮะของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดล่าสุดกลับบ้านแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่เลย
1: ใช่นะครับมีแฟนๆมารอต้อนรับนะ
0: ต้อนรับบริเวณแค่ในบริเวณริมทะเลเนาะ
1: ครับเป็นเกาะเนาะ
0: เป็นเกาะแล้วก็ริมทะเลมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาเพียบนะชาวเคปเวิร์ดครับมาต้อนรับฮีโร
1: ่ฮีโร
0: ่บรูโน่ข้าฟากขวาโอ้หยอดมาน้ำหนักไปเลยครับช่างมาเมื่อตอนเกือบตีสี่เลยไหลให้จอคาเซโลจอเนเวสให้กับเนโต้พื้นที่แคบจับไปดูนี้คุคุริยาดักไว้ได้ครับของสเปนโอมุเอาบอลลงพื้นเอ้าเสียบอลโยนหน้ามาตัวเองครับแล้วทิ้งเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่เคาะใครก็ได้ครับวิทินยาบรูโน่ดึงช้าๆเอ้าโดนเตะจากข้างหลังได้ฟาวเปเตรี่บอกผมแบร์ว่าเปเตรี่บอก
1: อะไรอุตส่าห์จะไปย่องตอดออกมาเสียฟาวครับไปดึงพี่ขึ้นมาเลยครับเปเตรี่ก็ไปดึงบรูโน่ขึ้นมาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับโปรตุเกสในครึ่งหลังมาเรียกว่าปรับเกมมาดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือสเปนนะครับไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้น
0: บอกว่าพี่แป๊กทำไมสับปะยอกโดเยอะจังครับพี่แป๊กในแฟนแมนยูนะ
1: ผมชอบ ผมชอบเชียร์โรนัลโด
0: ใช่
1: ครับผมเชียร์โรนัลโด
0: บอลหน้าเบื่อก็ไม่ถึงกับหน้าเบื่อนี่มีเนาะมันแค่สูสีเท่านั้นเองศูนย์ศูนย
1: ์มันทันกัน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะครับแต่ครึ่งหลังนี่โอเคจังหวะยิงประตูอะไรจะน้อยกว่าครึ่งแรก
0: ศูนย์ศูนย์นะครับที่ถามมานะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับสเปนกับโปรตุเกสไม่มีอะไรฮะนี่แฟนบอลสเปน
1: คือครึ่งหลังนี้อาจจะมีเกรงๆบ้างแหละนะครับยิ่งเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วลูกเดียวอาจจะพอ
0: เนาะทีมไหนได้1ประตูน่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมต่อไปโรเบเนโอ้เป็นโรเบนดิอาสครับแม่ชิปลูนี้ข้างหน้าไปติดเปเดรี่ได้บอลคอกับโรดี้ดูเปเดรี่หนีเอาตัวรอดได้ดีเลยนะครับคืออย่าไปแย่งบอลนะครับกับผู้เล่นที่ผลิตมาจากแคมป์ลามาเซียนะ
1: ฮะคือเลี้ยงบอลหนีวิทยาในเสียงปรบมือดัง
0: โอ้โหก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเจอราดนะครับบอกว่าเขาเคยจะคิดแย่งบอลจากเซอร์จิบุสเกตยุ
1: ค
0: และเทียมทานะครับ
1: ครับ
0: โดนบุสเกตหักหลบแล้วก็เลี้ยงหนีเนี่ยหลังจากนั้นเจลาดบอกไม่หนีไม่ไปแล้วพอแล้วตั้งรับดีกว่าเอาสเปนขึ้นมาครับไหลออกมาทางซ้ายให้ไบเอน่าได้กรอบเขตโทษจะจ่ายเข้าไปข้างในติดชอคาสโลแล้วเอายังได้ครับที่ไบเอน่าไบเอน่าเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบนเกินไปครับแกเซโลไปเล่นไม่เข้าใจกับเพื่อนครับแล้วโดนตัดใต้ครับบอลทะลักมาหาอเล็กซ์ไบเอน่าม้วนตัวแล้วยิงลูกนี้ด้วยสายบอลบดเกินไปครับข้อมือของดิโก้คอสตาย
1: ิงไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป่าปากลงอกไปนะครับกันซาโลเล่นยากนะครับตัดบอลได้แต่มันเลี้ยงเข้าหาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับไม่เสียบอลไปปลุกสเปนขึ้นมาหรือเปล่า
0: เหมือนสเปนจะเริ่มเปิดก๊อก2ครับเกมรุกมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับเปดี้ครับเลี้ยงขวาสามมาออกขวาเลยเป็นยาเมาเจอเซเมโดเฟลิกก็เข้ามาช่วยครับซ้อน2แล้วยาเมาทิมให้กับปอโรตบได้เข้ามาข้างใน
1: โอ้โห
0: แม่คัดแบ็กกลับมาข้างในครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสเปนนะครับมีแค่ชอคาสโลครับที่วันนี้คาสโลเนี่ยหุบมาเล่นตรงกลางบ่อยครั้งแล้วก็สกัดได้เยี่ยมเลยนะ
1: ครับนี่ก็มาช่วยรองเนี่ยแหละครับเนี่ยครับขาดแค่คนเข้ามาเข้าฮอตแค่นั้นเองโอ้เล่นเข้าขากันมากนะครับปอโรแล้วก็ราบินยาเมาเนี่ยครับแต่คือถ้าหากสเปนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยนะครับโปรตุเกสเกมรับ
0: คือทีมตั้งรับบ่อยๆนานๆพลัง

0: ที่ใช้มันก็หมดไปเหมือนกันนะ
1: แล้วก็พร้อมๆกับสมาธิโฟกัสนะครับมันจะเริ่มล้านะครับ
0: สบายขึ้นมาครับตอนนี้ลาป๊อกกับกูบาซี่ขยับขึ้นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์นะครับคอยจ่ายบอลออกซ้าย

0: สเปนครองชุดนี้นานครับยามาอีกแล้วครับตอนนี้บอลของสเปนหนักขวาแต่ยามาได้บอลเนี่ยฟลิกกับเซเมโดก็เข้าคู่ด้วยกันตลอดนะครับหรือว่าเข้าแซนด์วิชอัดใส่เลยต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับสเปนกูเบอร์ซี่ไหลออกขวามาสเปนขึ้นสูงมาหมดเลยครับยกเว้นแค่อูไนซีมอนโรดี้ตรงกลางสนามครับขวาสนามไปกูคูเลย่าออกซ้ายมาพลิกไม่ได้ก็กลับมาที่ลาป็อกโรดี
1: ้ของบอลไปครับสเปนหาช่องไปเรื่อย
0: ๆใบหน้าครับมาสอดอยู่ข้างในครับใบหน้าเหลียงแหวกมาแล้วไหลมาจังหวะนี้บอลกิกกักมาเลยครับกระเด้งกระดอนมาเข้าทางของโปรตุเกสชอเนเวสจ่ายเรื่องนี้หักหลังนะชอฟริกครับ
1: มีเปลี่ยนตัวไหมมีแฟนโปรตุเกสโรนัลโด
0: ผมพักเบรก
1: อ๋อพักเบรกแหมนะก็ถือว่า
0: สักครู่ครับ
1: พักถูกช่วงด้วยนะครับสเปนนี่กำลังบดเลย
0: จบที่3ครับผม
1: นะครับนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับนะฮะดูบอลโลกกันให้จุใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก่อนขั้นตอนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจากนั้นเลือกซื้อแพ็คเกจ Mcot Super Fan นะครับที่ตัวเราชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็คเกจบัตร Mcot Super Fan นี่มีถูกสุดราคา20บาทเท่านั้นนะครับได้รับ10โหวตก็เรียกว่าได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับส่วนของรางวัลของเรานะครับรางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์ดิซอน MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลนะครับจากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็มี Go Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดมีกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตวันนี้เลยยิ่งดีนะครับ
0: ครับก็ฝากด้วยนะนะครับกิจกรรมดีๆของเอ็มคอตของเรานะครับก็เข้าไปหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะ
1: ครับผม
0: ของเอ็มคอตของเรานะครับ cheer.mcot.net ครับเกมก็พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับไฮเดรชันเบรกประมาณ3นาทีครับ
1: ครับ
0: ในระหว่างพักโรเบโต้มาร์ติเนสครับก็จบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะอำลาทีมนะ
1: นะ
0: มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะกลับไปคุมระดับสโมสรนะโรเบโต้มาร์ติเนสหลังจากที่มาลิมรถการคุมทีมชาติเนาะ
1: ตั้งแต่เบลเยียม
0: เบลเยียมแล้วมาโปรตุเกสคุมโปรตุเกสตั้งแต่ปี2023นะ
1: ใช่
0: กุนซือชาวสเปน
1: ครับยุคทองทั้งสองทีมทั้งเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะครับโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ครับต้องดูหน่อยนะครับที่เข้านาที70แล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับแนวรุกนี่ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับมีตัวที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลาเวลเรอัลนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างกอนซาโลรามอสนี่ครับพูดถึงมาเลยครับเอาดาโลมาแล้วครับนี่ครับกอนซาโลนะครับแหมแวบเดียวที่ผมเห็นนี่เหมือนเขาเจ็บนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับก่อนพักเบรกเนี่ยแหละครับ
0: เปลี่ยน2ครับ
1: ใช่ครับฟูลแบ็กทั้งสองข้างแล้วนะครับคนแรกนี่ทางนูโน่เมนเดสนี่ออกไปนะครับแล้วส่งเนลสันเซเมนโดลงมานะครับแล้วก็ทางกาซิโร่ก็ไม่ไหวนะครับเป็นดิโก้ดาวโร่ลง
0: ลาเฟเลอนะครับลงมาเล่นแทนชอฟลิกด้วยนะครับเปลี่ยน2ครับโปรตุเกสครับ
1: ก็รูปแบบเกมบุกก็จะแตกต่างไปเลยครับทีนี้พอเรอัลลงมานะครับความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกตัวทะลุทะลวงนะครับอาจจะเข้าทางโรนัลโดก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายถ้ายังศูนย์ศูนย์อยู่ก็ไม่แน่นะครับรามอสอาจจะได้เล่น
0: จะได้ลงแต่ประมาณ15นาทีสุดท้ายนะก็น่าจะเป็นเกมของมาร์ติเนสครับที่ให้เลยเอาลงมาในช่วงนี้ครับคอยกระชากลากเลยในช่วงที่ผู้เล่นสเปนเริ่มอ่อนล้าก็เป็นผู้เล่นที่สปีดต้นดีนะครับจิ้มแล้ววิ่งแข่งนะครับเลเฟเรียลแต่ดูจังหวะนี้ครับเซเบโดไปดึงใส่ลาเมนยามาโอ้ยเกือบหลุดเข้าก
1: รอบ
0: เข
1: ตโทษ

0: เหลืองฟรีคิกระยะอันตรายครับตรงมุมกรอบเขตโทษทางขวา
1: ก็ยัง0ต่อ0นะครับถามมานะครับบางคนเนี่ยเพิ่งตื่นนะ0ต่อ0อยู่นะครับผ่านมา72นาทีครับโปรตุเกสกับสเปน
0: ครับ
1: ที่ดัลลัสสเตเดียมครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออเมริกาหรือเบลเยียมที่จะลงเตะตอน 7:00 นในเวลาบ้านเราครับในเช้านี้ครับ
0: ครับผม
1: ฟรีคิกเป็นไงพี่ช็อตนี้ฮะ
0: ยิงได
1: ้
0: ไม่แน่นะลูกนี้ละไก่ยิงได้นะครับตรงมุมเลยนะครับกรอบเขตโทษทางขวาครับยามาครับเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ครับ
1: โอ้ยิงได้นะครับ
0: คือโอกาสน้อยเนี่ยอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับ
1: ยิงจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็คอสตายิงดีครับยิงตรงตัวนะครับของคอสตาต้องใช้มือขวานะครับปัดทิกออกหลังไป
0: ยืนตำแหน่งดีนะครับมุมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือมันเป็นมุมกรอบเขตโทษพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั่นมาเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับเป้าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับเท้าซ้ายของยามาแต่บุ้มครับอเล็กซ์ไบเอน่าเปิดด้วยขวาเข้าไปครับปัดออกมาก่อนครับคอสตาซิมันโดครับไปเล่นคุกุระยาตามมาประกบครับสาดออกมาก่อน
1: แม่ผมเลยจะบอกว่ายิงเหมือนไอ้ซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายของเคปเวิร์ดที่ยิงใส่อาร์เจนตินาคล้ายกันเลย
0: โอ้นั่นยิงกันสวยนะ
1: ยิงคล้ายกันเลยฮะยิงเหมือนอเดสเบเม่ที่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์นะครับบอลโลกปี90รอบ2แต่ว่ายิงดูนี้ก็คอสตายืนถูกตำแหน่งครับยืนตรงกลางพอดีแล้วก็ปัดไม่ถึงกับต้องกระโดดเนาะก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปนะครับเฟรย์ตอเรสครับของสเปนจะถูกส่งลงมา
0: ครับผมจะลงมาแทนใครโอโม่ไม่เงียบเหลือเกิน
1: ใช่น่าจะเป็นโอโม่นะ
0: ครับบอลอยู่กับฟังโปรตุเกสนะครับฝ่าตั้งหลักที่คอสตาครับมองไกลแล้วก็หวดออกไปทางซ้ายแหมแต่ไม่แม่นเลยครับเหมือนส่งคืนไปให้สเปนบุกใหม
1: ่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาพี่เอ้โอ้ดีว่านอนมาเต็มฮะครับนอนมามากถ้าไม่นอนเรียบร้อยถ้ามันหยองเรียบร้อย
0: ไม่นอนอ่ะ
1: หยองไม่นอน
0: เหรอแต่เขาเป็นพวกข้างข่าวแล้ว
1: ข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวนะพิโตชิลิติชิโร่ก็มาอ้าวลามิญาบาวครับรับบอลจากโอโม่บอลทางขวาครับมีเพื่อนข้างใน2คนไหลมาให้ใบหน้าโอ้โหจากขวาสามาติดแบ็ค7แผ่นดินนะครับอย่างดิโก้ดาโล่ เป็นไงให้ผมสำรองเหรอผมดักได้นะดิโก้ดาโล่
0: จริงของจริง
1: ของแท้ของแท้อันนี้พี่แป้งในสัปยอกดาโล่แล้วอันนี้ของแท้แล้ว ใครจะมาใครจะอยู่ เขาก็ยังอยู่ ต่อไปกับแมนยูอ่ะบอลทางขวาของทางนิโกดาโล่ครับแม่แกจะสลับขาและไขว้ลูกนี้ผมนึกว่าโรนัลโด้แม่นิโกดาโล่โดนจับหน้าไปก่อน
0: แม่แต่ว่าดอกขึ้นไปสวยนะครับดาโล่ครับย่องขึ้นไปครับเปลี่ยนตัวครับสเปนเฟรานตอเรสครับลงมาแทนอเล็กซ์บาเอน่าครับ
1: ก็ตามตำแหน่ง
0: ใช
1: ่ก็เฟรานรอบเอ้ยนัดแรกเนี่ยเป็นตัวจริงพอฟอร์มไม่ค่อยยิงจ่อไม่เข้าไงเกมเจอเคปเวิร์ดเลยหลุดเลยฮะให้ใบหน้าลงมาเล่นแทนบอลของโปรตุเกสครับวินิจยาครบยิงตรงนี้ติดชาโรนี่ลึกมาที่โบโดได้ยิงตรงนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่าย
0: ไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ
1: มีธง
0: มีไหมแต่ดูความเก่าของบรูโน่นะครับคือแกเอาคือบอลเนี่ยกระเด้งมายิงไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแกเบียดบังกูกูเดย่าก่อนนะครับรอจนกระทั่งบอลตกมาแล้วก็หวดขวาเข้าข้างตะข่ายภาพช้านี่ตัดมาเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะของบูโน่มันล้ำหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ดาโล่ผมชอบมาร์ติเนสไม่ยอมส่งได้ไง
0: เห็นไ
1: หมอ๋อเดลิซ่าเล่นดีนะเกมเจอเคปเวิร์ดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะ
0: ดิซ่าน
1: ี่โอโม่จะจ่ายยัดลูกนี้ในกรอบเขตโทษเลยครับไม่ถึงครับยังได้ครับมาเข้าหน้าบ้านของโปรตุเกสครับทีมชาติสเปนโรดี้เล่นกับเปดรีเปดีบนไหลใกล้ๆให้โรดี้โอโม่จ่ายกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะ
0: โปรตุเกสก็คุมแน่นเลยครับคือสเปนยังหาช่องจ่อไม่เข้าอ่ะ
1: คือตรงกลางเนี่ยแน่นมากครับจะเข้ายังไงครับหนาเนี่ย 4-5 ชั้นในกำแพงของโปรตุเกสโอ้แล้วเดินเนี่ยคือขยับ

0: เข้าหาบอลทุกคนนะครับ
1: เป็นสเต็ปนะ
0: ใช่แล้วหยอดมาให้เฟรนโตเรสวิ่งเสียไปถึงเส้นหลังแล้วบอลมันจวนตัวไปแล้วครับสวัสดกลับมาก็เข้าข้างตาข่ายครับพยายามจะเล่นแนวลึกครับสเปนช็อตนี้
1: คือเฟรนโตเรสก็อาจจะมีความเป็นกองหน้ามากกว่าเล็กไบหน้านะครับลูกนี้หาพื้นที่ดีแล้วนะครับบอลไม่ออกนะจังหวะที่เฟรนโตเรสเนี่ยได้ถึงบอลนะครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้านะครับสวัสดมาก็ออกไป
0: เล่นสั้นๆครับเวก้าให้ดาให้ดีโก้คอสตา
1: ทำอะไรอ่ะ
0: โหจ่ายหาอิราชิมอนเลยครับ
1: ไม่มีใครเลยนะครับในแดนของสเปนเลยครับลูกเปิดของดีโก้คอสตาม
0: าแบบเซ็งๆเลยฮะ
1: โอ้โห
0: 0-0ครับนาที78แหมส่งนี้น่าจะต่อเวลาเลยพี่ส่งนี้ฮะกูบอซี่ครับไหลมาตรงกลางให้อยาสบาโอ้ยาสบาแทบไม่เดือดเชื่อที่ทำในครึ่งหลังเฟรานตอเรสได้บอลครับไหลออกซ้ายมาโกคูเดย่าเปเดรี่ให้โรดี้ที่มาสวยครับโอยาสบาโอยาสบาถอนเรียงมาตามเข้าซ้ายด้วยและไหลมาโอโมพิกมาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้มีหน่วยกล้าตายมาโรเบนดีอาสครับ
1: สุดยอด
0: แม่มาขวางเอาไว้ลูกนี้หลุดออกหลัง
1: ครับโรเบนดีอาสก็ถือว่าเกมนี้นี่เด่นนะครับจังหวะแบบนี้นี่สกัดได้หลายครั้งนะครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงจังหวะ2แล้วก็ดูเบดียาเนี่ยตามมาบล็อกเอาไว้ได้แต่มุมอีกแล้วครับ
0: นาทีที่78ครับเลเบนยามาครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับยกมือ2มือขึ้นมาครับยอมมาที่เสา2คอสตาเอาผ่าหวาปัดเที่ยวไปบอลเข้าทางของโรดี้วอโรดี้หามุมอยู่แล้วหยอดมาอีกครั้งนึงจังหวะนี้โอ้โชคดีไปครับดิโก้คอสตาไม่มีใครครับแถว2เป็นของสเปนโอโม่ทีมให้เลยไม่ยาเมาอย่าเมาไม่เปิดหามุมเปิดอยู่มุมยังไม่เปิดนะครับโรนัลโดชี้บอกว่าให้เพื่อนขยับให้แล้วเฟรนโตเรสตบมาข้างในโอ้โหแล้วบอลไม่ล้ำครับจังหวะที่จ่ายของเลยไม่ยาเมาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เฟรนโตเรสถึงเส้นหลังและตบมาตรงกลางคัดได้กลับมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครครับ
1: ครับจะเอาแฮนด์บอลนะครับบอลอาจจะไปโดนมือของเรโตเวก้าหรือเปล่าครับจังหวะที่สไลด์ขวาง
0: ไม่โดน
1: ไม่โดนลอดแขนไปเลยครับแต่ว่าเซเมนโดเนี่ยบอลมาทางไหนไปทางนั้นนะครับโอ้โห
0: ทีไปก่อน
1: ยังดีที่ไม่โดน
0: ลงไม่ทันเอาเตะมุกอีกครั้งนึงสเปนบุกหนักแล้วครับตอนนี้ใส่เกียร์5แล้วเตะมุกอีกครั้งของเลมินยามาครับทางขวาโอ้เมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคอสตาต้องผวาปัดทิ้งออกไปครับส่งสัญญาณยก2มืออีกมาอีกแล้วนี่ก็เปิดเข้ามาฉลับมาเข้าทางของโรดี
1: ้
0: โดนจับแฮนด์บอลแอนดี้เทเลอร์บอกว่าเห็นเองหลายครั้งแล้ว เล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกันบ่อย
1: บอลเด้งพื้นเลยแล้วมันแหมกระดอนตามตัวขึ้นมาโดนแขนนะครับโรดรีถ้าดีโก้คอสตาวันนี้เยี่ยมนะครับลูกเซฟก็ดีนะครับลูกกลางอากาศก็ดีครับ
0: จะเปลี่ยนตัวลูกสองคนลงมาครับโปรตุเกสครับเบโดซิวากับฟาซิโกคอนเซซา
1: ครับช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเตรียมลงมาอีก2คนครับกับตัวรุกทั้งคู่ครับทั้งเบโดซิวาแล้วก็ฟาบิโอคอนเซซาฟานซิสโกนะครับไม่ใช่ฟาบิโ
0: อลูกชายของเซเจโอคอนเซซาครับก็ทั้งคู่จะได้บอลกับลูกสนามในช่วงประมาณนี้นะครับคอนเซซากับเบโดแต่สเปนขึ้นมาครับโอ้เกมตอนนี้เป็นของสเปนครับเลมินยาเมาไหลเข้ามาตรงกลางให้เฟรนโตเรสจะเคาะ1 2 3 4จะให้เลมินยาเมาอีกครั้งเดินโดนดักได้แล้วโปรตุเกสจะสวนมาเปโดเนโตไหลให้โรนัลโดโรโดบอลมันชะลอนิดนึงครับโรนัลโดดึงจังหวะก่อนไม่เร่งครับขึ้นหลังกระบาก่อนตามกันใหม่ที่ดาโลไหลมาที่วิดินยาตรงกลางโหพอทำเร็วไม่ได้ก็ต้องขึ้นกลับมาครับโปรตุเกส
1: คือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในจุดได้เปรียบเลยครับแล้วพอเขาทำเองไม่ได้ก็ต้องคืนหลัง
0: ดูเลยเอาเนี่ยท้าทายเข้าหาเลยครับสปีดต้นดีอยู่แล้วครับหนีมากินตัวได้สวยแล้วโอ้โหหนีไปโดนบอลโร่มาเลยครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันจวนตัวครับจะจ่ายลูกนี้ล้มไปก่อนแล้วเข้าทางของเปโดบอลโร่ครับบอลฉลับเข้ามือของนายซีบอนครับสเปนขึ้นมาทางซ้ายที่เฟรันไม่เร่งครับขึ้นกลับมาที่เปดรี
1: เอา
0: โอโม
1: ไม่มีใครเข้ามาบีบอะไรเลยครับได้บอลสบายๆเลยโอโม
0: เปดรีคืนกลับมาครับโรดี้โอยาสบาลไหลออกขวามาครับให้เลยไม่ยอมเอากาชาเข้าหาเซเบโดเล่นกับทางโอยาสบาลจะเคาะลูกนี้ติดเวก้าโมโน

0: ไหลให้ราฟาเอลหนีปอโร่ลดตำแหน่งไปแล้วครับแล้วให้กับโรโดทางขวามีแล้วเปิดโอ้โหต้องชมกูเบอร์ซี่ครับที่บีบมาเร็วครับแม่โบโน่กำลังจะข้ามฟากให้โรนัลโดอยู่ทางฝั่งขวาไปติดกูเบอร์ซี่ก่อนครับบอลออกข้างไป
1: ก็เป็นลูกเก่งเลยนะครับของโบโน่นะครับคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่โดเนี่ยไปรอตรงจุดนัดพบแน่ๆนะครับจะเล่นจังหวะเดียวครับจังหวะแรกแต่ว่ายังไปติดบล็อกของสเปนเปลี่ยนตัวครับเปโดเนโต้ครับออกมาแล้วก็คอไซซาครับลงมาเล่นแทนส่วนตำแหน่งของเบโดซิลวาครับโอ้เอาวีตินญาออกครับเองจะออกเองจะออกไปดีๆหรือเปล่าแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเดินมากระซิบบอกวิตินยา
0: ก็ปิดฉากกับแมสตี้นะพี่นะตำแหน่งนักเตะของแมสตี้นะครับเบเนโดซิวา
1: ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับกับมูรินโญ่มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับนี่เดี๋ยวมีทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอีกนานแน่ๆเหมือนกันเปลี่ยน2คนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะเป็นยังไง
0: ดูแล้วน่าจะสิงโตนำโชคพี่ต่อเวลาได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันอะไรสักอย่างอ่ะเพลงเขาอ่ะ
1: ไม่แน่นะครับยังไม่แน่
0: จอร์นิเซเบโดจ่ายแล้วโดนเตะนะครับได้ฟาว
1: สเปย์ก็เตรียมส่งเหมือนกันครับเบรีโน่ครับเกเบรีโน
0: ่มีเกเบรีโน่ก็ติดมาก็โดนวิจารณ์นิดนึงนะพี่เพราะว่าเจ็บไงเจ็บกับอาร์เซนอลไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเดลาฟอนเต้ก็ยังเชื่อใจเนาะบอลทุ่มทางซ้ายครับนาทีที่84ครับบรูโน่วางลึกมาโอ้โหเสา3เลยครับหลุดออกข้างไปเลยโอ้เปลี่ยน2นะพี่
1: ครับฟาเบียนบรูซอีกคนหนึ่งครับ
0: โอ้เปลี่ยนกลางครับสเปนเตดี้ออกไหมอ่ะก็แบบนี้ครับเพราะว่าฟาเบียนลุยลงมา
1: ครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อด้วยนะครับยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ทั้งสองทีมนี่ผมว่าเริ่มมีเกรงอะนะ
0: ก็ไม่อยาก
1: บุกก็อาจจะไม่สุด
0: ใช่บุกแบบไม่สุดๆไปเลยนะพี่เนาะไม่นูโวเลยอะ สุดๆไปเลย
1: สุดๆไปเลย
0: บุกแบบเหมือนมีกั๊กเน
1: า
0: ะ
1: มีไหมมีเพลงไหมไม่มี
0: มีมีพิเศษโรโซพี่
1: อะไรฮะ
0: อ๋อวินมอเตอร์ไซค์ไงผมใช้น้ำจ้างไงมีกั๊ก
1: มีกั๊ก
0: นะ
1: เป็นที่จริงเลย
0: พี่
1: เป็นที่ออกครับก็ฟาบินบรูซก็อาจจะบุกมากกว่านะแล้วก็เรื่องของลูกสอดเข้าไปยิงด้วยนะครับอีกคนนึงเป็นแดนนี่โอโม่ครับออกมาเกียวเมเดโน่ครับลงมาเล่นแทนตามตำแหน่งเหมือนกันครับกำลังจะเข้าช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของเวลาปกตินะครับเป็นบอลทุ่มของโปรตุเกสนะครับดาโ
0: ล่ไม่ถอยดาโล่และพี่ยิ้มอ่ะดาโล่เนี่ยเอ้ยเขาเล่นดีนี่เขามีม้วนมีอะไร
1: เก่ง
0: แต่ลีลาการเล่นเขาคล้ายโรนัลโด้ไว้กันนะพี่
1: เขาชอบเซฟโอเวอร
0: ์ลามินยาวมากกระชากหนีมาครับโดนโรเบนเนเวสเป็นจอร์เนเวสซักแม่ผมก็สับสนกับโรเบนเนเวสยังไม่ได้ลงนะบอลทางซ้ายครับฟาเบนลุยเข้าซ้ายด้วยหยอดมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับเปิดตรงนี้ฉลับบอลก็บรรเทาความเร็วอีกแล้ว
1: บรรเทาความเร็ว
0: ลดสอดความเร็ว
1: มีคนใช้ใช่ไหมครับเนี่ย
0: ข้ามือของดีก็คอสตา
1: คอสตาเล่นดีมากเลยครับทั้งลูกเซฟแล้วก็การตัดสินใจ
0: อ่ะแมชโมเมนตัมยังไงพี่โอ้ดูสเปนในช่วงนี้ครับ
1: สเปนก็จะคือมันก็สลับกันนะแต่ว่าสเปนจะเยอะกว่านะครับจะมาเป็นชุดที่แบบทีกว่าของฝั่งโปรตุเกสนะครับที่จะมาเป็นช่วง
0: ๆเขาบอกยิงไม่ได้แน่นอนครับพี่เสมอกันแน่นอนมีโอกาสต่อเวลาเลยครับดูพวดดูทรงก็ไม่กล้าบุกเนาะ
1: ไม่เต็มตัว
0: อ้าวแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลุยขึ้นมาครับสเปนทางซ้ายมาร์คโคเดย่าไหลมาที่ฟาเบนลุยส์ให้โอยาซาบาครับโอยาซาบาบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับต้องทิ้มกลับมาให้เปโดปอโรกูบาซี่ออกสายมาครับลาป็อกเทลรานตอเรสคือไหนกลับมาโอ้ขึ้นไม่ได้ก็ตั้งกันใหม่ที่ยูเนียนซิมอนครับสเปนโปรตุเกสก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดเลยครับเปมีโดครับคอยนำทาง

0: เดชิบอนแหมจ่ายตัดหน้าโรนัลโดออกขวามาให้โรดี้วางยาวขึ้นหน้าไปติดเซเมโดทีมเข้ามาเอาฟาเบลุยดักได้ตรงกลางไหลให้มิเกลเมเดโนได้บอลขวาตัวไกลมีลาเมญญามาครับไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าไม่จ่ายให้ครับคือหลังกลับมาก่อนที่ฟาเบลุยส์โรดี้คืนกลับมาครับที่เปโดโปโรลาเมญญามาจ่ายตัดมาเฟลาตอเลสพลิกหนีมาสวยครับแล้วแต่งเข้าซ้ายตรงกลางมีแต่หาลาเมญญามา
1: โอ้โหเล่นยาก
0: เล่นยากครับจะตัดหลังตรงนี้เลยมันยามาไม่ได้วิ่งไปครับบอลไปเข้ามือของดิโก้คอสตา
1: แต่เกมทางขวาเนี่ยเล่นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ยามาเนี่ยฝากไปตรงพื้นที่ว่านักกอล์ฟเปลี่ยนโทษแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบขึ้นไปรับแต่ยังหาจังหวะแบบจังหวะสุดท้ายไม่ได
0: ้ศูนย์ต่อศูนย์ครับนาทีที่88ครับโปรตุเกสกับสเปน
1: ลงมาเอาบอลเองเลยครับเป็นโรซิวาครับในกรอบเขตโทษ
0: ต่อเวลาแล้วพี่ดูทรงไม่เป็นไรเราอยู่ถึง5อยู่แล้วพร้อม
1: พร้อมอ
0: ยู่กับแฟนๆรายการนะครับทุกท่านเลยรวมทั้งแฟนรายการที่ฟังผ่านอสมทนะครับเครือข่ายวิทยุ41สถานีนะดิโก้ดาโลหักในเข้ามาโอ้จะให้คอนเซเซาแม่ถลำไปแล้วครับแล้วสเปน
1: โอ้โห
0: เปโดโดนเปโดซิวา
1: แม่
0: เป็นว่าโมดิเช็คโมดิเช็คใช่ไหมอ้าวเหลืองแรกออกครับ
1: โดนครับโมดิเช็คคือ
0: ซิวาม
1: ีแขนด้วยนะครับซิวาเข้าลูกนี้ดูครับนี่ครับปากเต็มๆเลยครับแหมเข้าไปพร้อมท่อนแขนซ้ายครับอัดเข้าไปที่สี่ข้างครับของมิเกลเบรดิโน่นี่ครับแบบแหมไม่ได้ทำอะไรเลยครับซิวาก็บ่นไป
0: คือเบรดิโน่เนี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแล้วเบรดิโน่ซิวา
1: เอาช้าเยอะ
0: ไปกระแทกใส่เบรดิโน่ครับ
1: เขาเป็นคนที่อายุเลข3แต่ว่ากำลังดีนะครับพลังดีเอเนจี้เยอะนะครับเปโดซิวา
0: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ยอมตอนนี้เอาลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงเขาตั้งแถวเปโดซิวาไปการ์ดออเนอร์ใช่ไหมพี่ไปตั้งแถวเหมือนไม่ตั้งใจตั้งให้ครับปบมือแล้วก็หนีไปเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลคือหลังกลับมาของสเปนโรนัลโดแม่เกือบตัดหน้าได้ครับดีครับลาป็อกมงน้ำหนักเป๊ะครับกลับไปให้อุนาซิมอนได้
1: อาจจะไม่รู้ว่าโรนัลโดมาด้วยนะครับลาป็อกเนี่ย
0: นาที89แล้วครับโอกาสต่อเวลาสูงแต่สเปนจะขอมีหมัดน็อกไหมเหมือนนะสมานนะสอจะตโดนนะครับที่ น็อกใส่อุบัติกอซาเลสครับ
1: ไปถึงนู่นได
0: ้ไปถึงโน่นแล้วไปถึงมวยแล้วผมเอาแล้วเป็นยามาทางขวาเจอกับเนเซอร์เซเบโดมีเลยเอามาสอดซ้อนอยู่นะครับจะยึกยักอยู่ดึงเข้าซ้ายไหลฝากให้เฟรันเล่นสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆตรงทางขวาขึ้นมาได้ครับเปโดโปโรกลับมาที่ปาวกูเบซี่ดีนะวันนี้มาดูดูเนสไม่ได้ลงนะพี่หน้าตาเหมือนเปโดโปโรนะ
1: ทด8นาทีโอ้ย6นาทีครับแหมขออภัย
0: เฟลแล้วไหลมาสวยเน็ตยิงดูนิด1ต่อ0ครับโอ้ยมิเกลเมลิโน่ครับยิงให้สเปนขึ้นนำ1ต่อ0และไม่รับหน้าด้วยครับ
1: แม่เดินไปเก็บบอลแล้วนะครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหเนี่ยครับบอลทะลุช่องของสเปนแล้วมาอีกแล้วครับนาทีบาปครับโอ้โหเกมเนี่ยครับที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะต้องต่อเวลาครับตอนนี้นี่สเปนนำแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับไม่ถึง30วินาทีเลย
0: นักเตะโปรตุเกสยอมรับโดนัลโดเนี่ยเดินอาจต้องไปม้วนหมุดหมุนรอบธงก่อนนะครับมิเกลเมเรโดนักเตะโปรตุเกสยอมรับเลยนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้ำครับ
1: เดี๋ยวดูครับนี่ครับไปฟาวนะครับอาจจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยนะครับจังหวะฟาวของเบโดซิวาครับสเปนนี่เล่นเร็วครับโรดี้ครับแทงมาให้เฟรานแล้วก็โอ้โหเฟรานก็แหมเข้าขารู้ใจนะได้บอลปุ๊บพลิกไหลตามช่องทะลุให้เมริโน่เลยครับโอ้คอสตาครับแหมน่าสงสารนะคอสตาเนี่ย
0: โดนโอ้โดนยิงที่เสาแรก
1: โอ้โดนแบบนี้แม่ยิงดีมากนะครับมิเกลเมเดโน่ครับซุปเปอร์ซับสุดๆ
0: คือจังหวะนี้สเปนได้ฟาวพอได้ฟาวแล้วเมเดโน่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับเขาเอาบอลกดลงพื้นแล้วเล่นต่อทันที
1: เล่นเร็ว
0: เพราะสั้นๆเล่นเร็วผู้เล่นของโปรตุเกสยังหลงอยู่เลยนะครับหลงตำแหน่งอยู่เลยครับยังจัดกระบวนทัพไม่ดีครับแล้วเมเดโน่ครับให้กับเฟรานเฟรานก็เลยจ่ายตัดนะครับทะลุช่องไปเลยครับเมเดโน่เนี่ยอยู่ในแนวนะครับไม่ล้ำครับโหเหลือชัดเจนเลยแล้วยิงสวนตัวนะครับของดิโก้คอส

0: ซ่าเข้าไปครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไปโอ้โหนาทีบาปครับสเปนครับขึ้นนำ1-0 เหลือเวลาอีก4 นาที
1: ครับผมโอ้โหแล้วแหมเล่นมาดิโอกาสยิงก็น้อยมากเลยครับโปรตุเกสนี่
0: ใช่
1: แล้วจะมายิงได้ไหมครับเนี่ยครับในช่วงกดดันแบบนี้ครับต้นเวลา
0: ซุปเปอร์ซับครับมิเกลเมเรโดโอ้โหแล้วมันจะมาบุกตอนนี้ครับโปรตุเกสแล้วจะโดนส่วนนะครับเฟราตอร์เรสได้บอลมาโอ้โหจิ้มได้สวยครับโอ้โหดีโก้ดาโล่ครับเสียบมากเลยแล้วโปรตุเกสจะสวนมาที่ดิอาสออกขวาให้กับคอเจเซ่าไหลเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่มูโน่แฟร์นันให้ลาเฟลเลย์เอา
1: เอา
0: โดนนะเปเดโปโร่ครับมองสมัติทิ้งออกข้างไปก่อนทดมาแล้วครึ่งทางนะครับ3นาทีครับจากทั้งหมด6นาทีโปรตุเกสจะเร่งแล้วครับบอลนะของโปรตุเกสต้องเร่งนะครับตอนนี้ครับเซเมโด
1: โรนัลโดไปอยู่ในกรอบเขตโทษดีกว่าไหมครับแหมจะลงมาขอบอล
0: เอาบอลคลุกคลิกมาแล้วสเปนได้บอลเลมิญามาเอาหนี
1: ดึง
0: โอเวก้าไปดึงลูกนี้เหลืองนะครับเหลืองอ่อนนะครับ
1: ก็ใบเหลืองที่สองนะครับของเกมแล้วก็ของโปรตุเกสทั้งสองคนนะครับไม่ไหวแล้วครับเร็วกันเยอะนะครับยาบาครับโอเวก้าเนี่ยต้องดึงเสื้อไปเลย
0: ดึงคอเสื้อครับเสื้อแทบขาดเสื้อหลายๆตัวนะเขาก็ทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนให้แบบสามารถที่จะมันขาดได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปมันมีผลต่อนักเตะนะพี่เนาะมันอันตรายต่อนักเตะไง
1: ไปล้างเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ล้างไว้แล้วมันล้างตัวด้วยนะ4 นาทีครับเหลืออีก2 นาทีโปรตุเกสเร่งนะครับจะทันไหมลาเฟลแล้วโดทับทางให้แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนลาเฟลเลยเอาทิปออกซ้ายมาบอลยังไม่ออกครับเจอกับเปโดโบโรถึงบริเวณสุดสลังลาเฟลแล้วจะมีเอทิติไลน์หรือเปล่าครับเลยเอาคือหลังกลับมาย้อนหลังกลับมา
1: ครับเปิดนะครับ
0: เปิดเข้ามาตรงกลางโดนมุมที่ไปก่อนแล้วยังได้ครับที่บันโดซิว่า4 นาทีแล้วนะครับไหลให้คอนเซเซ่าเจอคูคุเดย่าคอนเซเซ่าตบกลับมาที่บรูโน่แฟนนันยอดมาที่เสาสองแรงเกินไปครับลึกไปถึงราเฟลเอลบริเวณมุมทงครับเจอกับเปโดโบโรพยายามที่จะดิ้นหนีมาราเฟลเอลโดนดักอยู่นะครับเซเมโดโดนดักได้อย่างได้ครับเซเมโดไหลให้ดิอาสสายมีราเฟลให้ใครครับโอ้โหไปเลือกเลยเอาเลยเอาต้องรีบเปิดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมงทิ้งไปก่อนที่กูบาซี่แล้วฟาเบียตรุยเตะด้วยเท้าขวาข้างมัธดาเตะจุดพลุขึ้นหน้ามา นาทีครึ่งครับตอนนี้ครับโปรตุเกสคอสตาไหลให้กับเวก้าบูโน่ฟานันให้กับดิอาสไหลออกขวามาครับที่คอนเทเซาคอนเทเซาหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บรูโน่กระชากมาตรงกลางไหลให้เซเมโดเปิดไม่ได้ครับและที่สุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาดิอาสให้เวก้าหยอดออกมา
1: เอ้าไม่มีใครเล่น
0: แล้วข้ามไปเลยครับเวก้าตัวนี
1: ้คือบอลมันแรงเยอะเลยครับบูโน่ก็เล่นไม่ได้เลยเอาก็เล่นไม่ได้นะครับไม่คงไม่ได้แล้วแหละ
0: บอกครับเกเรเซียสส่งกองหน้าเรามาครับสเปน
1: แล้วลงมาฆ่าเวลาอีกคนนึงครับแต่ก็อาจจะมีทดเพิ่มให้นิดนึงนะครับมันมีประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก40 วินาทีโอ้เหลืออีก20 วินาทีนะพี
1: ่ครับ
0: น่าจะมีเพิ่มให้ครับแอนดี้เทเลอร์
1: ก็จะจังหวะสุดท้ายอ่ะนะ
0: บรูโน่ไหลให้กับชอนเนลเวสบรูโน่ได้บอลตบบริเวณ
1: เปิดแล้วครับ
0: ไฟนอลเติร์ดหยอดออกขวามาครับให้คอนเทเซ่าเจอกับคูเดย่าฟาซิโก้คอนเทเซ่าแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลเลยเนี่ยโอ้โห
1: ข้ามคาด
0: เบโนซิวาได้บอลแต่ว่าข้ามคาดโปรตุเกสที่เสมอไม่ได้
1: โอ้โหเอามีเรื่องกันครับแม่โรดี้กับเบนาโดซิวาเพื่อนกันว้าดูครับลูกเปิดของฟานซิโกคอไซเซานะครับแล้วโรดี้เบนาโดนะครับสะบัดโมงตัวเล็กนะครับแต่บอลข้ามหัวโรดี้มา
0: โอ้ไม่บ่งลูกนี่บ่งสะบัดข้ามคันนิดเดียว
1: นิดเดียวแล้วข้ามหัวลาป๊อกมา
0: ในกรอบเขตโทษ6 ลาครับโอ้มาเดเนสเสียดายครับโอ
1: ้
0: โปรตุเกสตีเสมอไม่ได้
1: โอ้โห
0: ทดเวลาครบแล้วนะครับเกิน

0: แล้วครับ6นาที
1: นิดเดียวเท่านั้นเองก็เปลี่ยนตัวครับส่งทางบอกว่าอีกเกเซียสครับลงไปแทนมิเกลยาสบาลก็ปอหมดเวลาได้ทุกนาทีครับทุกเมื่อครับแอนโทนีเทเลอร์
0: 7นาทีเลยครับภาพแต่ที่โรนัลโดครับจะได้เห็นเขาครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับเอาเปิดออกมาโอนาซีมอนครับบอกว่าอิเกเลเซสเล่นไม่ได้บอลออกข้างไปบอลทุ่มครับตรงกลางสนามเอาผู้สินดูเวลาแล้วนะครับเทเลอร์ดูเวลาแล้วเบโดไหลให้ดิอาสเบโดต้องไปเลยครับ
1: เปิด
0: ยังอยู่ฝั่งของโปรตุเกสครับต้องไปแล้วโมเมนต์กลางสนามวงกลมสนามเบโดโอ้ไม่เปิดผู้สินดูแล้วนะครับดูเวลาแล้วครับอันนี้ได้เทเลอร์เบโดซิว่ากระชากมายังเปิดไม่ได้ครับเอาเห็นเลยเอาไหมเอาเลยเอาโอ้โหจานยังไม่ติดแล้วพุทธเซนยังไงครับพุทธเซนเอายังไม่เป่าครับยังไม่เป่าแต่ยังไม่เปิด
1: แต่ก็ยังไม่เปิดนะ
0: เปิดออกขวามาเอาแม่นครับให้คอนเดเซาคอนเดเซาอู
1: ้เอาเอาแล้วครับ
0: ฟาวครับ
1: จริงเลยครับทีนี
0: ้เฟรนาโตเรสเป็นฟาวคอนเดเซาฟรีคิกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหเฟรนาโตเรสโดนใบเหลืองไปด้วย
1: ครับก็ทดเจ็บมานี่เข้านาทีที่8แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆเลยครับลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้นะครับของโปรตุเกสได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ
0: 8นาทีแล้วครับทด6นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เกินมาแล้วนะครับ2นาทีอ้าวดิโก้คอสตาขึ้นมาเลยครับประตูของโปรตุเกสครับเพราะว่านี่ลาสไรด์แล้วนะพี่
1: ใช่คร
0: ับลาสไรด์นะครับสุดท้ายเลยครับ
1: คือจบจังหวะนี้ก็น่าจะเป่าแล้วครับแอนโทนีเทเลอร์
0: ไปนะทางบรูโน่แฟนันยอดเข้ามาตรงกันได้บอกชัดเลยโอ้โหล
1: ุ
0: ส
1: เ
0: ซอร์แรกโอ้โหลุสเซอร์ออกไปครับเป็นนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดนะครับชัวร์เดวิสบอกสมัครลุยและเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสเปนเฉชนาโปรตุเกส1ต่อ0ครับ
1: แหมมิเกลเมริโน่นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับลงมายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บตั้งแต่นาทีแรกเลยครับสเปนครับเฉือน1สูตรนะครับเฉือนโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จครับกระทิงดุโอ้โห
0: โอ้คือเรามองในครึ่งหลังยังไงก็ต่อเวลา สเปนต่อไปต่อมาครับต่อบอลกิ๊กกักกิ๊กกักไปเรื่อยๆแล้วมิเลโน่ครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับตัวสำรอง นาที90+1ครับส่งให้สเปนนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและพลาดไปที่ซาเซเว่นครับคริสเตียโนโรนัลโด
1: ก็อย่างที่ตัวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับก็ยิงไป3ลูกนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรนัลโดกับเบียบาเดมครับถ่ายรูปกับแฟนๆครับทีมชาติตัวที่เขารอบชาติ
0: เบียบาเดมนะครับเขาเกิดที่สเปนนะมีที่ลาสปาลมาสนะ
1: ฮะ
0: ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง
1: ครับลุยส์เดลาฟูเอนเต้ครับได้ไปต่อครับในเกมที่สูสีอึดอัดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโอกาสเนี่ยก็สเปนก็มีมากกว่านะครับ
0: แฟนบอลโปรตุเกส
1: ซึมเศร้า
0: ไปเซ็งเลยครับโอ้โหเกมนี้เหมือนจะต่อเวลาก็ทั้งสองทีมก็ไม่กล้าบุกอย่างที่เราบอกไปนะ
1: ครับ
0: แต่บทจะได้ก็ไม่ได้จากจังหวะที่ได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเคาะกันสั้นๆนะครับเอาบอลกดลงพื้นแล้วผู้เล่นของโปรตุเกสยังไม่พร้อมเล่นเลยครับ
1: ครับ
0: เมริโน่เอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทันทีแล้วบอลไปถึงเฟรานก็จ่ายลอดขานักเตะโปรตุเกสมาทะลุช่องไปถึงเมริโน่ยิงสวนตัวของคอสตาเข้าไปครับที่เสาแรก
1: ก็ถือว่าเป็นประตูตามสไตล์ของบอลสเปนนี่แหละนะครับเป็นบอลจังหวะเดียวนะครับบอลไหลทะลุช่อง
0: มาเจอฮุนโดเนสไปตะไคร่กับเปโดโปโร หน้าตาเหมือนกันเด็ดเลยฮะสองคนนี้ฮะแต่คนละชาตินะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสของโปรตุเกสก็มีนะ
1: ก็มีมา
0: เมเดโรซิวาได้มองโล่งๆลูกนี้ข้ามคานและอีกครั้งหนึ่งที่ชอนเนเวสได้มองสมัครที่เสาสองโอ้โหไม่เข้า
1: ใช่ก็คือพอเรามองแบบนี้เราก็จะบอกว่ามันก็เป็นแท็กติกที่โปรตุเกสก็ควรที่จะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือการครอสบอลหรือทำยังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคือระหว่างเกมอะเนาะเวลาบุกมันก็ไม่ได้โหมเต็มตัวนะครับเวลาเปิดเข้าไปก็อาจจะมีโรนัลโดอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่คือช่วงทุกเวลาบาดเจ็บมันต้องโหมหมดแล้วอ่ะนะครับก็โถมตัวผู้เล่นก็เป็นประกอบเขตโทษก็ได้ลุ้นขึ้นมา
0: โอ้ตอนนี้แมนออฟเดอะโมเมนต์นะครับผม
1: มิเกลเมเรโน่
0: มิเกลเมเรโน่
1: สิ่งที่เขาทำกับอาร์เซนอลมาตลอดนะ
0: คริสเตียโนโรนัลโดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุยส์เดลาฟูเอนเต้ถึงยังเลือกใช้ มิเกลเมริโน่
1: ก็คนที่เชื่อใจได้
0: ใช่ฮะเมริโน่เดี๋ยวโดนวิจาร

0: นะฮะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจ็บนะพี่ลงสนามให้กับอาร์เซนอลไม่กี่นัดก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่ลุยส์ เดียร์เฟเต้ก็ยังไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนักเตะที่เขายึดมานะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมาและมาริโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เขาเลือกมาและยิงประตูชัยได้นะครับโอ้โหไอ้เราก็เลือกต่อเวลาผมนึกต่อเวลาแล้วครับผมเออก็คิดเออต่อเวลาก็ตีห้าก็น่าจะคุยได้พอดี
1: กำลังดี
0: กำลังดีเลย
1: เดือดร้อนเลยทีนี้
0: เดือดร้อนเลยทีนี้จะคุยอะไรเหรอฮะเออเป็นไงพี่มองว่ายังไงฮะเกมนี้ฮะ
1: ก็ถ้าดูจากสถิติเนาะถ้าเราดูจากคือถ้าเผื่อเป็นคือตอนนี้มันเป็นสเปนมันชนะ 1-0 ไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูจากสถิติต่างๆนานาการครองบอลนะครับเรื่องโอกาสการทำประตูต่างๆนานาการสร้างโอกาสอะไรพวกเนี้ยสเปนมันก็ดูเหนือกว่าแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่ว่าโอ้โหบทโปรตุเกสจะทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเกมก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นแบบระมัดระวังนะครับกลัวที่จะมันก็ไม่ถึงกับกลัวว่าจะแพ้นะแต่ว่าเล่นระมัดระวังนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการเป็นบอลตามช่องนะครับบอลแบบขีดเลือกพาสต่างๆนานาเวลาบุกขึ้นมาแต่ละครั้งของสเปนเวลาที่พวกเขาได้โอกาสเนี่ยก็ทำได้น่าหวาดเสียว
0: คือบอลของสเปนเนี่ยคือไม่เหมือนในยุคที่ได้แชมป์3เมเจอร์ติดต่อกันแล้วเนา
1: ะ
0: ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลกปี2010ที่ได้ไปนะครับจะเป็นติกิตาก้าเนาะบอลสไตล์ตุ้มนาฬิกา
1: ครับ
0: TikTok จ่ายสั้นอันนี้จะบอลแบบคิลเลอร์พาสเยอะมากอย่างที่พี่แป๊บเรียนไปและลูกยิงลูกผ่านของเฟลตตัวนี้ก็คิลเลอร์พาสของแท
1: ้
0: จ่ายลอดขา
1: บอลตรงๆเข้าไปเลย
0: ของโปรตุเกสมาคือบอลทรูไปเลยนะพี่น้อง
1: คือตั้งแต่กดบอลอ่ะ
0: กดบอลปุ๊บเล่นต่อ
1: เลยตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับคือเวลาเข้าทำเนี่ยก็ทำเร็วก็เหมือนกับรู้ด้วยเนาะว่าเออจังหวะเนี้ยมันควรที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับกดบอลปึ๊บเล่นเร็ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พั่วนะครับหลุดเข้าไปยิงเลย
0: โอ้แม่
1: แล้วก็ยิงดีอีก
0: ยิงดีมากยิงคือเผชิญหน้ากับเดโอคอสตานะครับมีเกมเรโน่และยิงด้วยเท้าซ้ายขาถนัดแล้วเบี่ยงตัวยิงด้วยนี่เบียดเสาแรกเข้าไป
1: สุด
0: ๆคอสตาว่าเหนียวนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะนั้นก็ไม่ล้ำหน้าจริง
1: ไม่ล้ำครับ
0: ยังอยู่ในแนวแบบโหพื้นที่เหลือประมาณ2ช่วงตัว
1: ครับ
0: เหลือเฟือมากฮะเหลือเฟือจกมกด้วยนะ
1: ยืนซ้อนกันได้อีกหลายคนก็ไม่ล้ำหน้า2 3คนตรงนั้นนะครับจังหวะที่ทะลุขึ้นไปของมิเกลวาเรโน
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ก็นี่เขาส่งมาบอกว่าต่อเวลาแล้วครับพี่นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายอ้าว
1: ไม่ทันแล้ว
0: เรียบร้อยฮะโดร้องไห้แล้วครับผมข่าวที่แล้วก็เดินเข้าโมงเลยใช่ไหมครับโรโดใช่ไห
1: ม
0: อ๋อตอนนั้นโดเขาโดนปิดตัวออกไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็เป็นเฟเดโดซานโตใช่ไหมพี่โค้ชเก่าอ่ะที่เอาลามอสลงเล่นแทนเน
1: ี่
0: ยไอ้กอชลามอสลงเล่นแทนเนี่ยในรอบตัดเชือกอ่ะเอ้ยในรอบน็อกเอาท์อ่ะแล้วแกเป็นสำรอง
1: ครับ
0: แกก็หน้ามุ
1: ่ยก็ตำรองเลย
0: แล้วก็แพ้เลย
1: อันนี้ก็นะ
0: นี่ก็มีแต่คนบอกว่าต่อเวลาครับดูสิฮะผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยเดินคอตกกลับไปเลยครับ
1: ครับ
0: ตินเกาก็เซ็งครับไม่ได้ลงเลยส่วนที่ดัลลัสเซเนียตอนนี้สเปนก็ยังฉลองความดีใจก
1: ับ
0: แฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับนักเตะสเปน
1: สเปนก็ชุดนี้ก็ยังไปได้ต่อ
0: ครับ
1: ในการที่โปรตุเกสก็หลายคนก็ไปได้ต่อแล้วแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นบอลหลังจากยุคของโรนัลโดละก็ต้องดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าหากมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ถูก
1: สถิติขึ้นมานะครับครองบอลเนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับโปรตุเกสที่ 41% สเปน 47 นะครับอันนี้คือเวลาที่ครองบอลเพียวๆนะครับโอกาสยิงประตูสเปน15เข้ากรอบ6โปรตุเกสยิง10เข้ากรอบ2นะครับเอ็กโกหรือว่าค่าควรที่ได้ประตูของสเปนนี่ 1.35 นะครับโปรตุเกส 0.63นะครับส่งบอลใกล้เคียงกันนะสเปน470กว่าโปรตุเกส360กว่านะครับคู่ขี้อะไร
0: เออ
1: มันคู่ขี้สูสี
0: มันต้องต่อเวลาฮะโอ้โหแม่ทำเอาเราเอา1ชั่วโมงสุดท้ายยังไงฮะสงสัยต้องดู SMS แล้วก็ข้อความที่ส่งมาทาง4698999เอาเส้นทางพี่รถตัวเดอะไฟนอลเป็นยังไง
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวสเปนนะครับเดี๋ยวไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมนะครับที่เตะกันตอน 7:00 น.ส่วนคู่อื่นๆนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีฝรั่งเศสที่เจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็นอร์เวย์ที่เจอกับอังกฤษนะครับ
0: อันนี้คือทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนสายล่านะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์เวลา 17:00 น.ครับ
1: ครับ
0: และสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เตะตอน 15:00
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 98ของเราในงานสดเหมือนเดิมนะครับนั่นสายล่างนะ
1: ครับ
0: นะครับโอ้แม่นึกว่าจะต่อซะแล้วพี่นี่ไงมีคนบอกว่าต่อวันละเอ้าสัมภาษณ์โรดี้ไหมพี
1: ่โรดี้

0: ก็โดดเด่นนะวันนี้นะ
1: ม
0: โรดี้พี่ไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษฮะโอ้สเปนอะไรเนี่ยสเปนพี่แป๊กก็ได
1: ้เคยเรียน
0: อ๋อเคยเรียน
1: แต่คืน
0: โอล่ะ
1: ครับได้แค่อูโนโดสเตรสกันเนี่ยสี่ก็ไม่รู้แล้วครับได้แค่หนึ่งสองสาม
0: ไอ้ติอาโมนี่คือภาษาอิตาลีอะไรเนี่ยติอาโมฉันและคุณอิตาลีใช่ไหมน่าจะใช่ละแต่โอล่าเนี่ยแน่นอนนะ
1: น่าจะอิตาลี
0: โอล่าก็สวัสดี
1: ใช่ไหมเฮลโล
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: วตมากมีสิทธิ์มากโวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบุญปูสมชายเอกน

0: บีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: กลับเข้ามาครับในเบรกสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะ
2: ครับผม
1: ชั่วโมงสุดท้ายตอนแรกจะเปิดเพลงแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาคุยกับแฟนๆดีกว่าแต่นี้บรรยากาศที่ดัลลัสสเตเดียมนะครับก็พูดคุยกับโค้ชแล้วก็นักเตะเนาะ
2: ถูกต้อง
1: นัดสุดท้ายของ
2: บรูโน่ที่ร้องไห้แล้วเนี่ยมาร์ติเนซเพิ่งไปเมื่อกี้
1: น
2: ี่บรูโน่นะตาแดงเลย
1: ครับ
2: นะครับเผื่อฟังออกรู้ภาษาอะไรเหมือนกัน
1: ฟังออกพี่มีฟังอังกฤษไหมหรือว่าโปรตุเกส
2: ไม่ใช่ครับเห็นมุนเดียวมุนเดียวอะไรประโยชน์
1: ไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่อังกฤษ
1: ไม่ใช่อังกฤษนะ
2: โปรตุเกสเลย
1: น่าจะภาษาโปรตุเกสนะพี
2: ่ครับผม
1: บร
2: ูโน่นี่ร้องไห้ชัดเจนเลยนะ
1: มันก็โหถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดนะพี่แพ้ 0-1 นะแพ้นาทีบ่าวอีกแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: และฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีบ่าวหรือว่ายิงประตูนาทีท้ายๆเกมนะครับนาทีสุดท้ายหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเยอะมาก
2: เยอะเยอะเยอะ
1: ก็นึกต่อเวลาคือมาเร่งในช่วงท้ายพอโดนยิงนาที90+1ทดเวลาแค่6นาทีมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ
2: ครับ
1: มาเปิดเกมบุกในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วนะครับและโปรตุเกสก็มาได้เล่นเกมบุกอยู่แล้วในครึ่งหลัง
2: ครับ
1: ค
2: ือจากรูปเกมเนี่ยโอกาสยิงประตูก็ค่อนข้างจะน้อยนะในครึ่งหลังนะครับ
1: โปรตุเกสโอ้ไกลสุดน่าจะบอลโลกปี2006ไปพี่ไปถึงรอบรองอ
2: ่
1: ะ
2: ได้ที่4
1: ใช่ไหมที่ชนะอังกฤษจุดโทษชนะอังกฤษอ่ะบอลโลกปี2006อ่ะ
2: อันนั้นน่ะคือไกลสุด
1: ของโปรตุเกสนะ
2: ครับจากนั้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจอดรอบ16รอบ16ทีสุดท้ายอ
1: ่
2: ะนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
1: เนาะก็เข้ารอบมาตลอดนะโปรตุเกสนะครับตั้งแต่2022
2: รอบควอเตอร
1: ์ฮะ
2: ใช่ไหมครั้งที่แล้วควอเตอร์ป่ะ
1: 2022รอบ8ทีสุดท้าย
2: 8ทีสุดท้าย
1: ครับตอนนี้ก็สถิตินะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไฟนอลเตอร์หรือว่าเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายนะพี่โหดูสเปนเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย69นาทีเนี่ยพี่นะ
2: ฮะ
1: โหเยอะมาก
2: แล้วก็หนักขวาด้วย
1: หนักขวาก็ทางเลยเป็นยามาวไง
2: ยามากับปอโร
1: ่ครับ
2: เล่นเข้าขากันดีนะครับ
1: สเปนก็หนักขวาเลยพี
2: ่
1: เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกส
2: โปรตุเกสก็เหมือนกัน
1: เข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยถึง19ครั้งนะครับอ่ะก็จบไปนะพี่นะเฮ้ยนึกว่าจะต่อเวลาฮะอ้าวดูสถิติ
2: ใช่
1: นักเตะทั้ง2ทีมนะครับโรนัลโดกับมิเกลเมริโน่
2: อันนี้เทียบกันเนาะ
1: ครับ
2: นะครับเมริโน่นี่ลงมายิง1ประตูนะครับจะโอกาสยิงครั้งแรกครั้งเดียวตรงกรอบเลยเป็นประตูเลยนะครับโรนัลโดนี่ยิงไป3ครั้งเนาะตรงกรอบไป2ครั้งนะครับแต่ได้บอลน้อยนะดูโอ้โหโรนัลโดครับพาสคอมพลีทนี่ส่งบอลสำเร็จนี่แค่10ครั้งเองนะครับแต่ว่าคัฟเวอร์เยอะนะครับวิ่งไป 9.2 กิโลมีจังหวะสปินด้วยนะ29กิโล29กิโลเมตร
1: แต่โอกาสก็น้อยจริงครับโอ้โหโรนัลโดร้องไห้ครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะ
2: ในการแถลงข
1: ่
2: าว
1: ครับ
2: ก็ไม่ไหวแล้วแหละนะ
1: ครับ
2: คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยโอเครู้อยู่แล้วแหละนะครับโรนัลโดแต่ว่าเราก็เห็นนะเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพูดง่ายคือโรนัลโดเนี่ยถ้าหากบอลไม่เข้าจริงๆไม่ถึงตัวจริงๆอ่ะแกเล่นยากนะ
1: ครับ
2: แกเล่นยากมากนะครับเวลาได้บอลก็พยายามที่จะครองบอลให้มันน้อยเวลานะก็พยายามที่จะหาเพื่อนส่งต่อให้อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับนักเตะสเปนก
2: ็มีความสุขนะ
1: หัวรอกันนะฮะนี่มิเกลเมเรโน่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าถุยด้วยนะ
2: เจ้าถุย
1: มีเขาใช้มือเป็นเขานะฮะแล้วก็ทำท่าหยอกล้อกับดานิโอโม่ครับ
2: น่ารักเลย
1: โปรตุเกสก็มีโอกาสนะพี่เนาะ
2: มี
1: ลูกยิงของโดโดเมเดสที่ฉลามแล้วก็ชนคานเต็ม
2: ครึ่งแรกนะครึ่งแรกอะโอเคเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะรับเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
2: นะครับมันก็ประจวบเหมาะกับที่สเปนก็ไม่ได้โหมแล้วก็ทะลุทะลวงเหมือนครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์บอลสเปนอย่างที่เราคุยกันแหละนะครับพอเวลาเขามีจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทงทะลุมันนู่นนั่นนี่มันสร้างอันตรายได
1: ้
2: นะครับผิดกับโปรตุเกสนะครับที่พอมันไม่พยายามที่จะบุก
1: ครับ
2: จริงจังอะเนาะโอกาสก็มันก็เลยน้อยลงไปอีกนะครับ
1: ครับสเปนชนะต่อเวลาไหมชนะในเวลาครับผมบางคนเพิ่งตื่นมาชนะ 1-0 ครับนาที90บวก1
2: ทดเวลาไปไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะ
1: ถูก
2: นะครับ20กว่าวินาทีก็ยิงแล้วนะครับมิเกลเบเรโน่เลย90นาทีไป
1: ใช่เชื่อใจสเปนครับมั่นใจว่าจะชนะภายในเวลาปกติได้โอ้นี่เดาถูกนะพี่
2: ฮะ
1: เดามาตอน 3:22 บอยกำลังเตะอยู่นะครับในครึ่งหลังสวัสดีครับพี่บางพี่แป๊กครับยังไง

0: ก็เอาหน่อยโปรตุเกสที่คุณบอยไข่เค็มไม่ทันแล้วนะโปรตุเกสไปแล้วตกรอบเรียบร้อย
1: อือหือ
0: เวลาตีสามยี่สิบสองไม่ได้อ่านเราขออภัยพอดีเราก็บรรยายอยู่เนาะแล้วมาเก็บตกข้อความกันนะครับเอาทางเฟซมีในทักทายกันมาบ้างหรือเปล่าพี่เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไงสเปนบาเจียบครับในทีบาปอีกแล้วครับพี่นั่นน่ะสิฮะ
1: โปรตุเกสก็ยิงโคเอเชียในทีบาปนะ
0: ใช่ก็โซโลรามอสไงโดนเหมือนกันถ้าสเปนโดนก่อนน่าจะสนุกเนาะลูกยิงของโดโดเมเดสดันไปชนคานนะฮะสบายดีนะครับจากสปปลาวเขาบอกมาขอบคุณมากนะครับ FC อุดรอยู่อุดรธานีนะอุดรธานีไม่เคยไปนะอยากไปอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเวียดนามอร่อยพี
1: ่ชอบนะหมายถึงว่าเจ๋งไงชอบนะอาหารเวียดนามเนี่ยหลายรอบ
0: เอาเลย
1: เฟ้ออะไรเนี่ย
0: เฟ้อใช่ไหม
1: นะ
0: ใช่ผมชอบกินอาหารเวียดนามไงเพราะว่าแถวบ้านเกิดผมมุ่งอาหารก็คนเวียดนามอยู่เยอะแต่ว่าเป็นเจน4แล้วพี่เจน3เจน4แล้วเป็นคนไทยหมดแล้วตอนนี้สัญชาติไทยหมดแล้วคุณนี่ต่อเวลาจนถึงฟ้าจนถึงฟ้าสางนะครับโอ้ไม่ต่อเวลานะฮะน่าสงสารโดเนาะพี่เนาะร้องไห้อะเมื่อกี้โด
1: ก็อย่างที่บอกครั้งสุดท้ายแล้ว
0: กลับมาได้ไหมฮะเขาบอกมาฮะกลับมาได้ไหมพี่
1: ไม่ไหว
0: ไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: น
1: ะครับไม่ไหวแล้วนะครับ
0: พลาดครั้งเดียวนะครับตั้งรับทั้งเกมเล่นดีทั้งคู่คือสเปนก็ไม่กล้าบุกเต็มตัวแต่ที่ได้ประตูคือเป็นจังหวะเขาเรียกว่าฉกฉวยประโยชน์
1: ฉกฉวย
0: ฉกฉวยประโยชน์จากจังหวะที่นักเตะโปรตุเกสกำลังหันหลังอยู่เลยเมเรโดได้ฟาวเอาบอลเขาได้ฟาวเองนะได้ฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทิ่มออกด้านข้างก่
1: อ
0: นแล้วบอลไปถึงไฟลานไฟลานก็เลยจ่ายบอลทรูอะพี
1: ่
0: บอลทะลุช่อง
1: จังหวะจังหวะเดียว
0: ลอดขาแนวรับของโปรตุเกสแล้วไปถึงเมเรโดที่วิ่งเสียบไปในกรอบเขตโทษและยิงเข้าไปโอ้โหเนาะ
1: ถูกครับ
0: มันเป็นอย่างที่เขาส่งมามันเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเท่านั้นเอง
1: พูดถึงรายละเอียดน้อยโรนโดให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือเขาชื่นชมสเปนนู่นนี่แหละแล้วก็บอกว่าเกมนี้มันจะตัดสินว่าใครจะฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เป็นทางสเปนนะไม่ใช่โปรตุเกสของโรนโดเอง
0: เนาะจบเกมนะครับโปรตุเกส0สเปน1ครับสเปนหวานเจี๊ยบนะครับแก๊งF4 Man เป็นคนหนึ่งนะครับโรนโดเขาบอกมา F4 Man คือใครพี
1: ่ไม่รู
0: ้เอา
1: F4 Man
0: ปลุกผีกาหน้ามาเนี่ยครับบอกโปรตุเกสจะได้แชมป์ครับรู้อย่างฮะอ๋อหมอผีใช่ไหม4ปีที่แล้วก็ลูกบอลทำความเร็วครับพี่ลดทอนความเร็วแล้วกัน
1: ลูกบอลทำความ
0: เร็วมันเทาหรือมันเทาอาการเจ็บปวดหรือเปล่าฮะสหรัฐเบลเยียมชอบทีมอะไรพี่อะอเมริกากับเบลเยียมผมยังชอบเบลเยียมนะตั้งแต่ดีกว่าว่าไหม
1: แต่อเมริกาก็มาดีก็เหมือนแต่มันจะ
0: ก็เหมือนเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็สถิติของเม็กซิโกดีกว่าและในบ้านที่แอสเตกาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองบอลโลกไม่เคยแพ้เลยนะที่สนามแอสเตกา
1: ครับ
0: แต่พอจริงเป็นไงพี
1: ่แต่มันมีความเป็นอังกฤษไง
0: ม
1: ันมีความก็พูดตรงๆก็คือคลาสนักเตะสุดท้ายมันก็วัดความแตกต่าง
0: เม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาพวกเขา
1: ไม่เสียประตู
0: ไม่เสียประตูเลยนะ
1: โดนไป
0: บอลจะเสีย2ประตูภายในระยะเวลาห่างกันแค่2นาทีโดนจุดถลุงตะข่ายไป2ลูกเลย
1: อเมริกากับเบลเยียมก็อาจจะคล้ายๆกัน
0: เนาะ
1: นะครับคืออเมริกาก็เล่นดี
0: ครับ
1: ก็เล่นดีขึ้นมาตลอดนะซ็อกเกอร์ของพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความแตกต่างในระดับของนักเตะมันจะเป็นตัวชี้วัดได
0: ้
1: นะครับบางทีบุกเหมือนโปรตุเกสเอ้ยเหมือนเม็กซิโกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าพอมันกดไปมันทำอะไรไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: พี่ปักเล่าประสบการณ์ตอนเจอบกโอ๊กที่มอกรุงเทพหน่อยครับ
1: ผมไม่เคยเจอพี่โอ๊กเลย
0: เพราะเขาไม่ไปเรียนใช่ไหม
1: ไปนั่นแหละผมไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับที่มอกรุงเทพทั้งที่ผมเนี่ยอยู่มอกรุงเทพเนี่ยรูมเมทผมสองคนเนี่ยเป็นนิเทศหมด
0: เหรอ
1: เฮียโอ๊กก็เรียนนิเทศนะ
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยเรียนบัญชีแต่ไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับทั้งที่มันเอะอะโวยวายกันอยู่เต็มไปหมดเลยใน
0: ขอไร้ตัวตนใช่ไหมเออเหรออ
1: ไม่เคยเจอเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: แล้วไม่อยากเจอด้วย เดี๋ยวคุณโดคงมาจัดรายการในช่วงตีห้าเนาะนะครับโดอีก4-5ปีก็มาบอลโลกได้ครับ
1: มาทำอะไร
0: มาถือกระติกน้ำร้อนครับพี
1: ่ อ้าว
0: เอ
1: สตาร์โค้ดไหม
0: ไม่เอาเซสตาร์โค้ดก็ได
1: ้
0: ก็โปรตุเกสเนี่ย ทีมงานสตาฟโค้ชก็อดีตนักเตะหลายคนนะพี
1: ่
0: มี
1: ลิคาโดคาวาโยวะเห็น
0: ลิคาโดคาวาโยนะครับที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชแต่ลิคาโด

0: วันย่อเหมือนจะกลับไปโปรตุเกสคุณพ่อจากไปนะพี่แล้วผมเห็นน่าจะเป็นก็มีหลายคนนะพี่ที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของโรเบิร์โต มาร์ติเนสนะทีมงานสตาฟก็ไปอดีตนักเตะอ่ะหลายคนนะพี
1: ่ก็เป็นเส้นทางที่คาดเดาได้นะแต่อย่างโรนัลโดก็คงจบแล้วจบเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับมีโซเชียลมีเดียเขาก็มีนะครับแต่ก็นึกภาพไม่ออกนะโรนัลโดมายืนอยู่ข้างสนามไม่ได้
0: เนาะ
1: มันไม่คือ
0: โดผมว่าอาจจะเหมือนแบ็คแคมป์พี่มีเงินมาสายไม่ได้จะเป็นเจ้าของทีม
1: เป็นแนวธุรกิจนะ
0: แนวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาทำน้ำหอมทำชุดชั้นในทำอะไรหลายอย่างนะโดอ่ะ
1: แล้วก็มี YouTube ก็แป๊บเดียวใช่ไหม
0: โอ้ใช่ฮะ
1: คนก็ตามก็เยอะเขาก็มีอะไร
0: หลายอย่างทำ YouTube ด้วยแล้วมีคนแบบเป็นล้านใช่ไหมพี
1: ่คนเขาทำอะไรได้หลายอย่าง
0: ใช่
1: แต่ว่าแกคงยังไม่เลิก
0: ครับ
1: หลังจากจบโล
0: กเพราะว่าน่าจะเล่นในลีกในลีกซาอุต่อแล้ว
1: ดีให้ครบอีก20กว่าลูกเอง24ลูกเองมั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะครบ 1,000 ลูกละ
0: เนาะ
1: ฮะ
0: เฟรานเป็นลูกชายของเฟเดโดโมเรียนเตสหรือเปล่าครับ
1: เพราะว่าอะไรหน้าเหมือนหรือยังไง
0: เฟรานตอเลสเป็นลูกชายของเฟเดโดมาริโมเรียนเตสตอเลสหรือเปล่าครับ
1: อ๋อ
0: ไม่ได้เป็นจ้ะอันนี้ก็มาสายฮานะฮะ
1: สายฮาสายฮา
0: โอ้โหส่งมาเยอะรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศสอ๋อรอบรองเฮ้ยเจอรอบ8ทีมนะโมร็อกโกฝรั่งเศส
1: รอบ8ทีมครับ
0: รอบ8ทีมนะ
1: ไอ้คู่นี้น่าจะสนุก
0: จะมีแค่1ทีมที่สมหวังนะครับบ๊ายบายครับพี่
1: พี่โด
0: โดตกรอบนะครับโปรตุเกสเล่น10ตัวครับ อาจจะแซวโดหรือเปล่า เขาบอกโรนัลโดเนี่ยตกรอบเซียร์เซเว่นเนี่ยตกรอบวันที่7เดือน7พี่วันนี้เข้าสู่วันที่7นะพี
1: ่
0: วันอังคารที่7เดือน7กรกฎาคม
1: ขนาดตกรอบยังเป็นไอคอนิก
0: วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าฮะโปรของออนไลน์หรือเปล่าช้อปปิ้งอะไรมีอะไรหรือเปล่าพี
1: ่ขนาดตกรอบแกยังเลือกวันตกรอบเลย
0: เรื่อง
1: เ
0: ลยเรื่องวันตกรอบนะ
1: ใช่
0: แซดเซเว่น
1: ใช่เพราะว่าถ้าไปไกลกว่านี้ทุกคนจะลืม
0: เสียดายโปรตุเกสครับนำหน้าบุกกดดันได้มากกว่านี้พลาดทีเดียวจบเลยต่อวันไปมาไม่มีบอลแนวลึกเลยรอบรองขอไปโมร็อกโกอเมริกานอร์เวย์อาร์เจนครับโอ้โหฟีฟ่าร้อนครับแบบนี้
1: จะมีอเมริกาไงลูกรัก
0: ลูกรักไงสเปนชนะ90นาทีหรือเปล่าครับพี่
1: 90นาที
0: บางคนบอก120นาทีหรือเปล่านิดเขายิงทดเจ็บนะ
1: ยิงทดเวลาบาดเจ็บ
0: 90บอก1ครับชนะในเวลานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่นาที91นะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: นาที90บวก
0: 90บวก1นะนาทีบาดนะครับลูกยิงของมิเกลเมริโน่ครับเอ็มบัปเป้7เมสซี่7ฮาแลนด์7นะฮะโรนัลโดตกรอบวันที่7ครับอ้าวเซลโดอีกแล้วเซลโดอีกแล้วไอโดนี่กี่ประตู2ป่ะ
1: 3
0: อ๋อ3
1: ก็นั้นๆเขายิง2ลูกไง
0: อุซเบย์2
1: แล้วก็จุดโทษโครเอเชีย
0: เจอโครเอเชียยิงไป3คนนั้นปิดฉากนะโดเนาะ
1: ปิดฉากแล้วไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ไหวแล้วครับก็น่าจะเล่นได้ที่ซาอุที่เดียวอ่ะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะนะ
0: ตอนนี้นะเหล่าฟันดี้ทุกคนนะครับเขาบอกมาฮะอ่ะก็โดก็ร้องไห้จริงนะบูโน่ก็ร้องไห้เมื่อกี
1: ้ตาแดงเลย
0: ที่เราเห็นนะ
1: ถูกต้อง
0: ไอโชสปีดนะครับบอกว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์นะครับผม
1: มันก็ยากอยู่แล้วนะโอกาสของโปรตุเกสมันยากอยู่แล้วยากจริง
0: ไอโชสปีดแกไปดูฟุตบอลคู่จินนากับเคปเวิร์ดแกเชียร์มากกว่าเคปเวิร์ดไงแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนแกหรือว่ายูทูบเบอร์ของโปรตุเกสบ้างมานั่งอยู่ข้างๆมาเชียร์อยู่ข้างๆก็สนุกดีเหมือนกันนะแกเชียร์เคปเวิร์ดนะโอ้ยิง2ประตูใส่อาร์เจนตินาได้ก็ดีใจมาก
1: ไม่ได้ไปโวยวายใส่อะไรเมสซี่กลาง
0: แกเป็น
1: แฟนบอลนะ
0: แฟนบอลตัวยงของโรนัลโดไงนะครับ พี่ลิมิงทุบไปกี่ร้อยครับวันนี้ครับพี่ลิมิงไปดำน้ำนะครับช่วงนี้วันนี้จะเป็นพี่เต้และพี่บีมารายงานสดคู่อเมริกานะพี่แป๊กดูอะไรเลย
1: ผมดูสายคือโปรตุเกสเนี่ยเป็นพลาดอย่างหนึ่งก็คือที่พวกเขาเข้าเป็นอันดับ2ด้วยเนาะคือเข้าอันดับ2เนี่ยมันโหดหินอยู่แล้วสมมุติถ้าหากพวกเขาเข้าเป็นอันดับ1แทนโคลอมเบียเนาะรอบ32จะเจอกาน่าแล้วก็รอบนี้จะเจอสวิตเซอร์แลนด์หรือแอลจีเรียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเบากว่าเยอะนะครับดีกว่ามาเจอสเปนอ
0: ่
1: ะดีกว่าเจอโคเอเชียต่อด้วยสเปน
0: ครับก็โดเนี่ยก่อนเกมบอกว่าสัญญาว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสัญญาถ้าพรุ่งนี้หมายถึงว่าถ้าเกมนี้เราแพ้นะครับจะเดินออกจากสนามแบบเฮดไทยเลยพี่ก็คือเชิญหน้า
1: ก็ไม่มีอะไรต้อง

0: เสียใจ
1: ชนะเขาไว้อ่ะเพราะรู้ว่าเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ทุ่มเทแค่ 100% แต่ทุ่มไปมากกว่า 1,000% ต่างหากนะ
0: ก็เหมือนอย่างที่แถลงข่าวแล้วแหละที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับทุกอย่างนี่ที่ยังเล่นอยู่ก็คือ

0: 39
1: 39 39 40 43
0: คร
1: ับ โอ้โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี
0: ่ด้วยสไตล์เขาอะนะแต่ก็ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยสไตล์เราเหมือนจะได
1: ้
0: นะครับแต่โรนัลโดเราเห็นชัดว่ามันไม่ไหวเลยครับกับบอลที่แบบทีมันต้องใช้พละกำลัง
1: เนาะซุปเปอร์ซับจริงนะฮะ
0: มิเกลเมดิโน่นะ
1: ถูกต้องฮะ
0: อาจจะนอนส่งเข้าประกวด
1: ครับอ่ะมีข่าวอเมริกาเดลเตกับทางเบลเยียมยังไงพี
0: ่
1: ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีในงานข่าวแจ้งว่าเป็นคนที่โทรศัพท์หา
0: อินฟานติโน
1: ่อินฟานติโน่หรือว่าผู้บริหารของฟีฟ่านะก็หลังจากที่ทรัมป์นะครับเปิดเผยว่าเป็นคนโทรหาคนที่น่านับถือนะครับให้นายฟีฟ่าให้พิจารณาบทลงโทษของไอ้ฟลอรินบาโลกันใช่ไหมฮะฟีฟ่าก็ออกแถลงการพี่และคนออกแถลงการคืออินฟานติโน่ฮะ
0: ยอมรับ
1: ก็บอกว่าได้เห็นความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการวินัยอิสระของฟีฟ่าเกี่ยวข้องกับการระงับโทษของบาโลกันนะ
0: ครับ
1: ขอเน้นย้ำว่าเราทำตามหลักการพื้นฐานของการทำงานที่กำกับดูแลของฟีฟ่าอย่างแท้จริง
0: เป็นกรรมจริง
1: พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระนะครับหมายถึงองค์กรตุลาการของฟีฟ่านะบังคับใช้ระเบียบวินัยของฟีฟ่าและตัดสินกรณีต่างๆโดยอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไม่ผิดกฎไง
1: และข้อเท็จจริงเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเป็นไง
0: แต่มันเพิ่งเคยมีอ๋อแต่โอเคมีเคสโรนัลโด
1: เออแล้วก็ว่าเป็นไปตามความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของฟุตบอลและสิ่งนี้จะได้รับการเคารพเสมอเขาบอกใช่ครับเขาหารือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกกับโรนัลด์ทรัมป์เขายอมรับนะพี่เป็นประจำและได้รับโทรศัพท์จากโรนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเป็นไงพี
0: ่ครับก็ไม่ได้ก็คุณต้องยอมรับก็พูดมาอย่างนั้นแล้ว
1: เออเ
0: ออ
1: แต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเสมอมาก็คือเขารบคำตัดสินเหล่านั้นนะและเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่ทำงาน
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นองค์กรอิสระ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเขาเคารพสถาบันอิสระและหลักนิติธรร
0: ม
1: และสิ่งที่ปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฟุตบอลและความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าอยู่ทุกครั้งเขาบอกมาเชื่อไ
0: ห
1: มพี
0: ่หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วนะครับคืออย่างเคสโรนัลโดอ่ะเขาก็โดนแบนถูกไหมเขาโดนแบน3นัด
1: ครับ
0: เขาโดนแบนนัดแรกไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคเหตุผลเบื้องหลังในการที่ค่าโทษ2นัดหลังไว้เนี่ยอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ว่าเขาก็โดนแบนอัตโนมัติ
1: ครับ
0: นะครับในนัดถัดมาแต่อันเนี้ยไม่เคยอันนี้ไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในบนโลกด้วยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเนาะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่า
1: แต่มันคือมันเกิดของโดเนี่ยมันนานนะพี่กว่าจะไอ้คำตัดสินกว่าจะมาไงกว่าจะมาแล้วก็ลงโทษแบนหนึ่งนัดแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มมันตั้งนานเลยกว่าบทลงโทษจะมาพี่ใช่ไหมล่ะ
0: ปั๊บปั๊บ
1: แล้วมันชดใช้โทษไปแล้วไงแต่ว่านี่คือมันปั๊บเดียวมันใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วัน
0: สมมติเราเป็นคณะกรรมการระเบียบวินัยของฟีฟ่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะบอลลูกันเขาไม่ส่งคนโดนใบแดงเราไงเรายกเลิกเลยดีไหมค่าโทษเขา
1: เหมือนถ้าจะทำเนี่ย มันควรทำตั้งแต่บอลลูกันโดนใบแดงแล้ว เกมเจอบอสเนียมันตั้งหลายวันแล้ว แล้วมาทำตอนเนี่ยไม่กี่วันก่อน เกมเตะกับเบลเยียมเราส่งทีมันใช่ไหมล่ะ
0: เบลเยียมเขาก็เลยออกร่อนจดหมายมานะครับว่าขอเหตุผลหน่อยไม่ใช่มาอ้างหลักการอย่างเดียวขอเหตุผลนะครับซึ่งฟีฟ่าก็บอกว่าอะไรนะเบลเยียมอุทธรแต่จริงๆก็ไม่ยังไม่ได้อุทธร
1: ครับ
0: เดี๋ยวเยี่ยมมาขอเหตุผลนะครับแต่ข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกปฏิเสธคำอุทธรของเบลเยียมเขายังไม่ได้อุทธรเลยนะครับเขาแค่ขอเหตุผลดีๆนะครับ
1: ฟีฟ่าบอก
0: ปฏิเสธ
1: ครับแบบเยี่ยมบอกให้ผมไม่ได้อุทธรนะผมขอคำชี้แจงเฉยๆ
0: เออแค่นั้น
1: ร้อนตัวได้ไง
0: เวรกรรมจริง
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็วัดใจกันอยู่แต่ก็ว่าพอชเนี่ยหรือโปเชติโน่จะส่งลงไห
1: ม
0: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะผมว่าการเตรียมทีมเนาะเขาไม่นับบอลลูกันอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ในเกมนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็จะเป็นกระแสกดดันละนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่พลาดบอลลูกันนี่3ลูกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในบอลโลกคราวนี้นะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของสหรัฐเลยแหละในเมื่ออ้อยเข้าปากช้างขนาดนี
1: ้เรียบร้อย
0: ยังไงก็ต้องหม่ำแหละ
1: ครับ
0: นะครับงับๆไป
1: เนาะก็อเมริกากับเบลเยียมจะลงเตะตอน 7:00 น.นะครับโดยที่เกมนี้จะไปเ

0: ที่ซีแอตเทิลนะในรัฐวอชิงตันนะครับที่ลูเมนฟิลด์นะครับหรือว่าซีแอตเทิลสเตเดียมเจอกันล่าสุดปี2014นะพี่และเป็นเบลเยียมชนะไป 2-1 ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งนักเตะเบลเยียมในชุดนั้นยังหลงเหลืออยู่ก็มีติบอร์คุกตัวครับยังอยู่
1: นะเข้าใจได
0: ้เดบรอยเนอร์ยังอยู่พี
1: ่ครับผม
0: ครับลูกากูยังอยู่ฮะ
1: เก่าๆยุคทอง
0: นะยุคทอง
1: ยุคทองในยุครุ่งโรจน์ตอนนี้
0: ยุคก่อนทอง
1: ตอนนี้คืออะไร
0: โอ้โห
1: โอ้โหวัยเริ่มที่จะใกล้เลิกกันแล้ว
0: ใช่อเมริกายุคนั้นก็อเมริกาเนี่ยแพ้นะแพ้1-2นะเบลเยียมได้ประตูจากเดบรอยแล้วก็ลูกากูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
1: โอ้โหแล้วอยู่กันหมดด้วย
0: เออคือเสมอ0-0แล้วก็ต่อเวลาเลยครับเบลเยียมชนะไป2-1นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอเมริกาไม่เหลือใครเลยพี
1: ่
0: ยุคนั้นก็มีพวกนี่ไงไมเคิลแบดลีย์พี
1: ่โอ้โห
0: ฟาเบียนจอห์นสันคริสเดมซี
1: ่
0: ทีมฮาวเวิร์ด
1: ประตูทีมฮาวเวิร์ดนะครับ
0: นานแล้วเนาะ
1: ก็เฮดทูเฮดนี่ผมอ่านดูก็บอกเจอกันมา7ครั้ง
0: ครับ
1: เบลเยียมชนะไป6แล้วก็เป็น6ครั้งติดต่อกันด้วยนะ6ครั้งหลังสุดอ่ะชนะหมดนะครับล่าสุดนี่สดๆร้อนๆเลยอุ่นเครื่องแล้วมั้งนะครับมีนา2026เองนะครับกดไป 5-2
0: เบลเยียมชนะ
1: ครับผมเบลเยียมตอนนี้ก็รูดี้กาเซียนะที่เป็นโค้ชอยู
0: ่ครับ
1: ก็ดูเหนือกว่านะ
0: รูดี้กาเซียที่ร่อนจดหมายไปโค้ชของเบลเยียมไงขอคำแถลงหน่อยนะฮะแต่ว่าปูชิโตก็บอกว่าเอ้าก็เป็นจังหวะฟาวแบบได้ใบแดงแบบไม่ยุติธรรมนะ
1: ไม่ยุติธรรม
0: เป็นบอลลูการ์ดไงปูชิโตโค้ชของอเมริกาเขาบอกเหมือนกัน
1: โหอยู่เป็น
0: คนต่างคนก็ต่างเอ้าก
1: ็กันในเมื่อให้มาแล้ว
0: อ้อยข้าปากช้างคุณตบโต๊ะอะ
1: นะคือหลายๆคนเขาก็มองอย่างนั้นแหละนะครับมองว่าเออบางทีมันอาจจะไม่สมควรเป็นใบแดงอะเนาะแต
0: ่
1: ทีนี้มันเป็นใบแดงไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ดูบอลมาเนาะเราก็นับเลยคนเนี้ยสมมติถ้าเล่นเป็นตาสีก็ต้องเอาออกเพราะมันได้เล่นแน่ๆนัดหน้าน ะครับมันต้องโดนแบนนะครับแต่นี่ก็เรียบร้
0: อ
1: ยนะฮะ
0: แล้วดูการแถลงของอินฟานติโน่เนี่ยเหมือนหลายๆคนก็เหมือนหมดชนอธิสบายใจแล้วครับพี
1: ่ก็แถว่ากันง่าย
0: ๆเออแถบุญดำพงอ่ะ
1: มันไม่ใช่แถลงนี่คือการแถลง
0: อืม
1: แล้วก็ยืนยันว่าโดนการเมืองมาแทรกแซง
0: เออ
1: ถูกไหม
0: แล้วบอกว่าการเมืองห้ามแทรกแซงได้ดูตัวเองเนี่ยโดนการเมืองแทรกแซงกันเต็มเลยนะ
1: อันนี้แทรกแซงแน่ๆครับเพราะว่าผมว่าไม่มีทางที่คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าจะอยู่ๆมานั่งทบทวนใบแดงของอะไรแล้วก็มาระงับ
0: ทบทวนเนี่ยทบทวนตั้งแต่ไอ้บาลูการโดนใบแดงแรกๆแล้ว
1: อ
0: ุทธรณ์แล้ว
1: อเมริกา
0: ก็สมมติว่าสมาคมฟุตบอลของอเมริกาต้องอุทธรณ์ทันทีเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นโอเคพอเข้าใจได้
1: ถูกต้อง
0: อันนี้มาข่าวว่าอ๋อมีเสียงตามสายเนี่ยผมโทรศัพท์เข้าไปแล้วเอาหน่อยสิ
1: มันไม่ใช่อ่ะ
0: มาตรานี้กดมาตราที่27เนี่ยได้นะพลิกคำตัดสินได้ได้เลยเงี้ยโหครับ
1: ก็นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าโดนพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยวางยาเลยก็พูดกันชัดเจนขนาดนั้นก็แกทำพูดชัดเจนขนาดนั้นเออนะของผมพอผมรู้ว่าใบแดงคืออะไรไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่พอรู้ว่าโดนแบนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยโทรไปหาฟีฟ่า
0: ครับ
1: แหมพูดซะขนาดนั้นอะไรของคุณ
0: น่าเสียตอนนี้โอ้โหภาพในหน้าเฟซก็
1: โรนัลโด
0: นะโรนัลโดเนี่ยร้องไห้เลยครับลัสนะจริงอะเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับเนมาร์ที่ร้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนมาร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมาแบบไม่พร้อมเลยแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลัสแดนไปเรียบร้อยร้องไห้ไปเหมือนกับโรนัลโด
0: ก็เนาะ
1: ฮะ
0: ไปชนะฮะเนาะแต่โดวันนี้ก็โชว์ความจริงนะพี่เนาะช้าเห็นได้
1: ก็เหมือนเดิมนะครับคือตราบใดที่โปรตุเกสเล่นทรงเนี้ยเนาะโรนัลโดก็จะว่าเป็นแพ้ก็ได้อะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะทำอะไรได้ไม่เยอะ
0: อย่างไงก็รักโดมาเดิมครับแน่นอนนะก็เนาะก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะนะพี่เนาะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเมสซี่เหนือกว่าเขาจริง
1: ก็ใช่นะครับด้วยสไตล์ของเมสซี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับทำให้เขายังเล่นแล้วก็สร้าง
0: อ
1: ิ
0: ม
1: แพคได้นะมันไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตเขา
0: ครับ
1: ว
0: ันไหนครับไม่มีเตะบอลครับบอลโลกเนี่ยจะพัก1วันนะพี่นะจะพัก1วันคือในรอบ8ทีมสุด
1: นี่แหละ
0: รอบ16ทีมไปรอบ8ไปรอบรอบ16ไปรอบ8ทีมนะพี
1: ่พักวันนึง
0: พัก1วันวันที่8
1: ครับ
0: วันที่8กรกฎาคมนะครับคือวันพุธนะ
1: พัก
0: จะพัก1วันแล้วจะนำวันที่9กรกฎาคมนะครับจะกลับมาเตะฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกสเปนนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับ

0: เบลเยียม
1: ครับ
0: และนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์อังกฤษเนี่ยเตะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ได้เวลาตีสี่แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมในอาร์เจนตินา
1: แสเจนกับ
0: อียิปต์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียครับอันนี้8โมงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
1: แล้วก็พัก3วัน
0: ก็รอบ8ทีมเนี่ยพักจบปั๊บก็พัก3วันนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบรองวันที่14ครับและ15และพักอีก
1: 3วัน
0: 3วันเลยแล้วมารอบชิงอันดับ3
1: ครับ
0: หลังจากนั้นไม่พักได้ใช่ไหมเนาะ
1: ใช่
0: 18 19ก็ซัดกันต่อเลยนะฮะ
1: ใกล้แล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มบทคิดถึงแล้วใช่ไ
0: หมบอลโลกเรามาอยู่ด้วยกันนานแล้วพี่เนาะเออ30กว่าวัน
1: นานๆจริงๆแต่ก็แป๊บเดียว
0: ครับ
1: นะครับบอลสนุกนะบอลสนุกหลายคู่เลยนะครับสนุกแล้วก็โอ้โหดราม่งดราม่าอะไรกันก็เยอะเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่าอเมริกาแลนดอนเดลแวร์ลงหรือเปล่าครับ
1: อุ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหล่อแล้วนะ
0: หล่อแล้ว
1: นะ
0: เหรอ
1: เราก็มี
0: เหรอ
1: เทคโนโลยีแล้ว
0: แลนดอนเดล
1: แวร์นวัตกรรมนวัตกรรม
0: หล่อแล้วทีนะ
1: หล่อแล้ว
0: โอ้ยสุดยอด
1: คือศีรษะไปก่อนไว้อะพูดกันง่ายๆนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับ
0: สเปนชนะได้เปล่าครับเขาบอกมาเพิ่งเข้ามา
1: ชนะ 1-0 นะครับ
0: โอ้ประตูอาจจะตื่นไม่ทันมั้งบางคนนาที90บวกหนึ่งเอ๊ะสรุปแล้วมันชนะต่อเวลาหรือว่าชนะในเวลา
1: ชนะในเวลา
0: สงสัยจะลุ้นได้แหละดูทรง
1: ชนะในเวลานะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีแรกนะครับ
0: ไหนบอกว่าโค้ชบราซิลเก่งนะครับอัลเชติใช่ไหม
1: อันเช่เหรอ
0: โอ้โห
1: คืออันเช่เนี่ยคนที่อยู่ข้างอันเช่ก็จะบอกว่าบราซิลยุคปัจจุบันมันไม่ได้เวิลด์คลาสนะครับแล้วก็การที่เอาเช่เอาเนย์มาคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าเอาเช่ไม่ได้อยากเอามาเขามองกันอย่างนั้นพูดง่ายคือต้องให้โอกาสเขาแบบ
0: ครับ
1: มากกว่านี้แล้วก็ทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระมากกว่านี้อย่าไปลงลูก
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็ออกมาด่ากันเยอะเลยนะตำนานเห็นปะตามข่าวมีใครอย่างโรมาริโอก็วิจารณ์เยอะก
0: ็
1: วิจารณ์ไปแล้วนะครับคือพวกอดีตนักเตะนะครับก็วิจารณ์นั้นเช่อยู่เหมือนกัน
0: โอ้แต่ว่าเจอฮาแลนด์เนาะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ก็คมเกิน
0: เออ
1: แล้วก็โทษตัวเองด้วย
0: ครับ
1: นะครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่ได้เองด้วยนะครับทางบราซิลนะ
0: ใช่ฮะก็โอ้โหกดดันเนาะอาชิโรติแต่ว่าเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะพี่
1: เพราะให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงแผนอนาคตด้วย
0: ครับ
1: นะครับหรือวลีที่เขาเอามาใช้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อันเช่เขาพูดเอาไว
0: ้แต่ว่าประเด็นคู่เก็บตกหน่อยคู่บราซิลกับ
1: นอร์เวย
0: ์คู่บราซิลกับนอร์เวย์นะพี่นะแล้วก็ย้อนกลับไปบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นนะพี่ตอนนั้นจำเจ้าเชี่ยวไก่ได้ไหมพี
1: ่
0: ไอ้กองหน้าดาวลูกอะที่นั่งนิ่งๆเล็กเครียดอะไรที่แกโดนด่าใช่ไหม ล่าสุดเห็นว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็กลับลำนะพี
1: ่
0: บอกว่าเฮ้ยนายพูดถูกว่าที่บราซิลไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะใช่ไหม
1: ก็เขาก็วัดจากผลงานที่ออกมานะ
0: ครับ
1: พอแพ้ไปทีนี้ก็พูดได้นะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองญี่ปุ่นอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าแพ้มา
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะก็เหมือนกับเอ้ยบอกว่าเริ่มเข้าข้างเจ้าเชี่ยวไก่เนี่ยครับใช่ไหมไอ้เคนโตะเชี่ยวไก่เนี่ยพี่ศูนย์หน้าดาวรุ่งอ่ะเออนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยพี่นะว่าเองพูดถูกว่ะบราซิลแย่จริงวะฮะครับ
1: คือบราซิลมันก็ไม่อาจจะไม่เหมือนอาร์เจนตินานะอาร์เจนตินายังดูมีความเมื่อกี้มีนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความเป็นระบบอ่ะนะ
0: ครับ
1: บราซิลเนี่ยเรายังติดภาพลักษณ์ในแง่ของแบบเป็นบอลโชว์เนาะแล้วก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวต้องเล่นบอลสวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอ่ะนะฮะก็ถูกมองว่าตกต่ำได้แล้วก็ความสำเร็จด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าก็แทบจะไม่ได้เข้ารอบลึกเลยนะบราซิล
0: บราซิลตั้งแต่
1: เข้ารอบรอง
0: บราซิลรอบฟุตบอลโลก2002แชมป์โลกใช่ไห
1: ม
0: สองประตูในแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม2010แพ้เนเธอร์แลนด์พี่แพ้เนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมเรียกรอบ8ทีมน
1: ะ
0: 2014เนี่ยแพ้เยอรมันรอบรองไงที่แพ้ถึง7ไงพี่ใช่ไหม
1: น่าจะลึกสุดละ
0: ลึกสุดแล้วแล้วก็2018 18แพ้ใครวะโอ้จำไม่ได้เลยเว้ย

0: เดี๋ยวไล่
1: ไล่ไล่มาแล้วลงไล่ดูทีนี
0: ้
1: 18แพ้ใคร18แพ้โครเอเชียไหม
0: แพ้เบลเยียม
1: แพ้เบลเยียม
0: ตั้งแต่รอบควอเตอร
1: ์22ล่ะล่าสุด2022เออนะมันก็ไม่ได้ไปไกลรอบรองนานแล้วนะตั้งแต่เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2014อ่ะ
0: ก็ควอเตอร์เหมือนกัน
1: แพ้โครเอเชียป่ะ
0: แพ้โครเอเชีย
1: แพ้จุดโทษ
0: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ไหม
0: เสมอ1-1
1: เออที่แพ้จุดโทษอ่ะจำได้นั่นแหละแล้วก็สื่อในบราซิลนะอย่างโอ Globo นะครับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะครับบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากเริ่มยอมรับว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับเจ้าเคนโตะชิโอไกเนี่ยพี่พูดถูกแล้วพี่ว่าเออบราซิลชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนจริง
0: ๆครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้ายอมรับแบบนั้นก็ให้อันเช่คุมเต็มที่ไปในเมื่อคุณก็ยอมรับเอง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: เนาะ
0: หรือจะกลับไปใช้ของในอีก
1: โค้
0: ชใน
1: แล้วมองว่านะครับการโจมตีหรือด่าทอชิโอไกฮะในก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แฟร์นะพี
0: ่อยู่ๆก็กลับ
1: สื่อบราซิลบอกว่าหลังความแพ้ๆนะครับกระแสในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นะครับมาเป็นยอมรับว่าบราซิลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกแล้วนะพี่โอ้โหเพราะตอนนั้นจะได้ว่าชิโอไกโดนด่าเละเทะเลยนะพี่มีคนไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
0: เขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบดูถูกเขาแค่เปรียบเปยเฉยๆเนาะ
1: คือพูดถูกแต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกไม่ถูกไอ้นะไม่ไร้ทำไร้เพชรนะพี่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาไงใช่ไหม
0: ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็ไปด้อยเขานิดนึงนะแชมป์โลก5สมัย
1: 5สมัย
0: เราจะเจอกันด้วย
1: เนาะถ้าไปพูดหลังเกมแบบนานแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าหลังอะไรก็ได้ว่า
0: ไป
1: พ
0: ู
1: ดก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เนาะโดนวิจารณ์แล้วผมว่านักเตะบราซิลหลายครั้งก็เด็กน้องมันเด็กอ่ะ21ปีเองคุณย่าอะไรอย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งใครนะกาเบรียลเนี่ยไปบอกเอ๋น้องอะไรอย่างเงี้ยไปข่มเขาอ่ะมันก็ดูไม่น่าเท่าไหร่นะ
0: เข้าใจได้
1: เข้าใจได้แต่ว่าหลังจากเพียงอาจจะเคลียร์กันไหมเหมือนเนมาร์ไงที่ไปกระแทกใส่โอเดกาใช่ไหมล่ะสุดท้ายเนมาร์ก็ไปขอโทษแล้วก็ไปยินดีกับโอเดกานะหลังจากจบเก
0: ม
1: ก็ในเกมอาจจะหนักนะ
0: เนมาร์ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ในช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต้องการบอลอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับบอลโลกครั้งนี้เตะอาร์เซนอลทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมให้ทีมชาติหลายคนเลยครับพี่นึกว่าใช่เนาะเมดิโน
0: ล่าสุด
1: ใคร
0: กันฮาวเวิร์ดมีไหม
1: ฮาวเวิร์ดก็ไปแล้วนะมาร์ตินเนลลี่ไง
0: มาร์ตินเนลลี่
1: ยิงใส่ญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะในที่บาปไหมช่วงท้ายเกมถ้าพูดชื่อยามาพี่นึกถึงอะไรครับ
0: นึกถึงอะไรอ่ะยะลาย
1: ะลา
0: ไม่ใช่
1: คนยะลาเขาคนสเปนมาได้ไงคนยะลาฮะเมื่อก่อนนึกสงสารฮาลันด์นะครับไม่ได้เล่นบอลโลกมาปีนี้
0: โหดเลย
1: โหดเลยนะ8ทีพัฒนาก้าวกระโดดมากก็นอร์เวย์ไม่ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1998
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้นะนี่นะ4เกมและในรอบแบ่งและเคยเจอกันบอลโลกปี98
0: เจอด้วย
1: นอร์เวย์ชนะนะรอบแบ่ง
0: ชนะด้วย
1: ชนะ 2-1 ไอ้ทอร์เรนเนโฟแล้วก็คาชิติเล็กดาวยิงอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เนาะ
0: ใช่
1: สถิติก็ดีนะ
0: สถิติดี
1: ครับ
0: แต่ทั้งที่บราซิลยุคนั้นก็แข็งนะ
1: แข็งสิบอกว่าลาประธานฟีฟ่าก็กลัวครับพี
0: ่กลัวพูดได้รับ
1: ไม่หรอกผมว่าเขาเอาใจเจ้าภาพแหละพี่เอาใจเจ้าภาพ
0: เกินไปอันเนี้ย
1: เอาเหรอ
0: ชัดเจนเลย
1: เนาะมันเกินไปเนาะ
0: ถ้ายิ่งลุง
1: แต่ให้รางวัลโนเบลแล้วไม่รางวัลสันติภาพใช่ไหมไม่ใช่รางวัลสันติภาพรางวัลสันติภาพ
0: รางวัลสันติภาพของฟีฟ่า
1: ของฟีฟ่าไง
0: เพิ่งให้เป็นคนแรกเลยคิดเอาเองดิ
1: แล้วดู
0: แล้วดูคุณทำเลย
1: เจ้ากินแลนด์บุกเวเนซุเอลาบุกเม็กซิโก
0: เพื่อสันติภาพ
1: จับมือแล้วก็บุกอิหร่านอีกโอ้โห
0: เพื่อความเป็นปึกแผ่นของโลก
1: ปลอบใจหน่อยครับอินกับพี่โดนะครับอยากให้เขาได้จริงๆคนชอบโดก็เยอะก็เยอะนะพี
0: ่ก็เยอะจริงๆครับผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็
1: ครับ
0: ก็มองแบบว่าไม่ได้ไปอคติอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่แบบก็แซกกันไปแซกกันมาอะไรอย่างเงี
1: ้ยบอกว่ามาเดโดซิลวาเนี่ยถามมาทาง TikTok นะครับบอกว่าโรมาทำฟาวเกมเปลี่ยนเลยครับพี่โดสายหัวเลยโปรตุเกสแพ้เพราะไม่กล้าเปลี่ยนโดครับประมาณนี้นะเขาบอกมาพี
0: ่ก็ไม่แน่คือถ้าเราไป

0: เป็นโรเบโต้มาร์ติเนสอะแล้วก็คิดหนักนะคือในช่วงเวลาแบบเนี้ยจะเอายังไงดีเฮ้ยมันจะหมดแล้วเอ้ยมันจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนัก
1: พี่ว่าฝรั่งเศสจะถึงรอบชิงหรือเปล่ามีสิทธิ
0: ์โอ้โห
1: ฝรั่งเศส
0: น่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วมั
1: ้
0: งในบอลโลกครั้งเนี้ย
1: ครับแล้วก็บ่นมาว่าโอ้เล่นไม่ดีเลยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเป็นของโปรตุเกสป่ะหรือว่าสเปนฮะสเปนชนะแล้วที่ถามมานะฮะประธานฟีฟ่าก็กลัวนะครับลาลัสเลซิลาลัสเฮ้ยอ๋อเลซิลาลัสเนี่ย
0: กองหลังอเมริกา
1: อเมริกาไงแต่ก่อนผมยาวไงไว้ผมยาวฮิปปี้เลยตอนนี้ก็ตัดผมสั้นแล้ว
0: หนวดเครา
1: เขาเป็นพิธีกรอยู่ในนี้นะลาลัสนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแต่ลาลัสไม่เห็นนะบอลโลกครั้งนี้พี่ปกติเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์นะพี่เราจะเห็นพวกอองรีแล้วก็สลาตัน
0: เคยมีข่าว
1: ครับ
0: ไปนั่งคอมเมนต์อะไรกับสลาตัน
1: อ
0: ะไรบ้าง
1: อะไรซิลาลัสนะไอ้ก่อนก็ให้ผมยาวฮิปปี้เลยคาดผมเลยพี
0: ่
1: ตอนนี้ตัดผมหล่อแล้วใส่สูทเป็นพิธีกรหล่อแล้ว
0: หนวดเขายาวเป็นเอกลักษณ์กันนะเขาแพ้เขาอ่ะ
1: โอ้แต่ดังเลยอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาอยู่ยังอยู่ช่อง Fox Sport พี
0: ่
1: อเล็กซี่ลาลัสครับอดีตกองหลังก็เก่งนะ
0: ก็ในยุคที่เราที่อเมริกาเรียกว่าซ็อกเกอร
1: ์
0: ย
1: ุคนั้นแหละซ็อกเกอร์แต่ดังนะลาลาเนี่ยดังจริง
0: ดังดัง
1: นะครับ
0: อเมริกาก็มีดังพวกคินเดมซี่แลนดอนโดนแวนนะครับลาลาส
1: จะมีงานไหมครับพี่ทีมชาติอเมริกาครับบางคนเนี่ยนึกถึงอะไรนะพวกทฤษฎีสมคบคิดเลยนะพี่มีฮิดเดนเจนด้าหรือเปล่าพี่เอาก็อิหร่านไงจำได้ไหมเกมเจออียิปต์เดี๋ยวพี่โดนริบประตูอ่ะ
0: แต่มันก็ล้ำ
1: อิหร่านเจออียิปต์ในนัดสุดท้ายเลยพี
0: ่แต่ก็ล้ำ
1: ล้ำอ่ะ
0: ล้ำไม่ล้ำ
1: ก็ขนาดไอ้ไทเลมี่อ่ะก็ยังบอกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเหมือนไม่อยากให้มันอิหร่านเข้ารอบตัดเชือกนะไอ้เข้ารอบน็อกเอานะ
0: ก็ล้ำนะ
1: ล้ำล้ำนะจังหวะนั้นนะ
0: ล้ำล้ำโชคไม่เข้าข้างอิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเอาแค่ออสเตรียกับอัลจีเรียยิงตีเสมอกันในช่วงที่เวลาบาดเจ็บมันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้ว
1: ฮะ
0: ออสเตรียกับอัลจีเรียที่เขาเสมอกันอ่ะสามสามอ่ะ
1: เป็
0: นไงก็เข้าไปแล้วที่ไรทีหนึ่งชนะ
1: ครับ
0: ยากบนวัดกันในสนาม แต่ผู้ตัดสินจะเป่าช่วยหรือเปล่าผมว่ากล้าเหรอเอาถามจริง
1: ไม่กล้าหรอกพี
0: ่แต่ถ้าได้เป่าอุสเบียไม่แน่
1: มันเป่าอุสเบย์ก็สงสัยตัวโซกลับบ้านแล้วแหละฮะ
0: ที่เป่าคู่ฝรั่งเศสปารากวัยเออพูดถึงปารากวัยนี่มี มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
1: ตอนที่พี่เล่าเนี่ยเป็นไง
0: เนี่ยของปารากวัยเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเป็นวุฒิสมาชิกเลยนะโพสต์ข้อความนะครับทาง X หรือ Twitter เนี่ยแหละนะครับเหยียดผิวคิลิยานเอ็มบัปเป้เลยนะคือแบบโอ้โหพูดหยาบคายมากอ่ะคือคุณไม่สมควรเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับคือหยาบคายอ่ะนะครับก็ลองหาอ่านดูแล้วกันนะครับก็อาจจะแบบพูดไม่ได้นะครับซึ่งเอ็มบัปเป้เขาก็แถลงโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะครับก็ต่อว่าไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นนักการเมืองอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าพูดนะ
0: นะครับในประเทศที่แบบว่าคลั่งไคล้แล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับก็คือทำให้ปารากวัยยิ่งดูแย่ลงไปอีก
1: เออเนาะปารากวัยยิ่งดูติดดาบเจ้าอะไรนะ
0: ลาซาลัสเอ้ยอะไร
1: สักอย่างที่โห
0: เบอร์23อ่ะ
1: อยู่ที่ไหนชอบมีเรื่องฮะถ้าผมอยู่ใกล้แกผมไม่อยู่นะพี่นะครับโอ้โหไอ้แกชอบมีเรื่องจริงกันเนาะเบอร์23ใช่ไหมของปารากวัยนะพี
0: ่ขณะจบเกมยังเป็นคนไปคุยยื้ออยู่กับผู้ตัดสินน่ะ
1: ใช่อะไรนะกาลาซาเบอร์23อ่ะมาเดียดกาลาซา
0: ครับ
1: ครับโอ้แกก็ดูจริงฮะประมาณนี้นะคุณเจี๊ยบถามมานะครับเอ็มคอร์ดในเชียร์ .mcord.net นะครับเรารู้ได้ไงว่าใช้คูปองลองว่าคูปองมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามเจ้าหน้าที่เนาะหรือว่าลองเช็คดูนะครับในเว็บไซต์เนาะนะครับพอจะมีสิทธิ์ใช้คูปองอยู่ใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกมานะครับตอน5 ทุ่มลองถามคุณเอกดู คุณเดชก็จะดูแลเรื่องของเรื่องนี้อยู่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับในร่วมกิจกรรมของเอ็มคัทของเรานะครับกำแพงภาษีนะครับก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับพี่อ๋อถ้าทำไม่พอใจประเทศไหนก็ตั้งกำแพงภาษีเลยใช่ไหม
0: อินฟานติโน่หรืออะไรสวิตเหรอ
1: สวิตไง
0: กำแพงภาษี
1: โปรตุเกสเขาเล่นเอาตำนานครับไม่ได้เล่นเอาชนะประมาณนี้นะพี่เยสวัสดีนะครับไปว่าโดแต่โดก็อำลาแล้วล่ะร้องไห้เลยจบเกม
0: เข้าสู่ยุคใหม่ละ
1: ยุคใหม่ละ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครขึ้นมา
1: โค้ชใหม่โดก็ไปแล้วนะครับน่าต้องสร้างทีมใหม่แหละโปรตุเกสยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นก็อาจจะ
0: ใช้เวลาเริ่มโรยไป
1: เหมือนนอร์เวย์อ่ะ
0: ครับ
1: แต่อาจจะต้องใช้เวลานานนะพี
0: ่
1: นอร์เวย์เท่าไหร่28ปีเกือบ30ปีนะไม่ได้มาบอลโลก
0: ฮะ
1: โอ้โห
0: แต่โปรตุเกสอาจจะไม่นานขนาดนั้น
1: เน
0: า
1: ะ
0: เขาจะมีตัวดังๆอยู่อย่างคู่กลางก็ยังเล่นได้อีกนาน
1: วิดินยากับ
0: วิดินยากับชัวร์เนเวสนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าก็น่าจะยังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิม
1: ครับ
0: หรือบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมเพราะไม่มีโรนัลโด
1: เปลี่ยนออกเพราะได้บอลแปะขึ้นหลังอย่างเดียวครับผมแฟนโรนัลโดครับแต่ดูสดบอลอะไรเนี่ยโรนัลโดเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนออกครับประมาณนี้
0: คือถ้าจะ
1: ช้าจริงนะพี่
0: คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ให้ลามอสลงมาดีกว่า
0: คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่คุณต้องป้อนเขาอ่ะคุณต้องบุกอ่ะก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นะครับ
1: เนาะ
0: ใช่มันไม่สอดคล้องกับ
1: ตั้งรับแล้วดูเบลโดซิวาลงมาเตะตลอดเลยอ่ะโดใส่หัวเลยไอ้นี่ลงมาแล้ว
0: จังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเข้าไป
1: มีโอกาสเปิดไม่เปิดจะเลี้ยงอย่างนั้นแหละครับโวซินญานะครับได้ใจโวซินญา40ปีไม่มีสโมสรสังกัดประตูขอแค่เปิดใช่ไห
0: ม
1: 40ปีชาเวสก็ปล่อยมาแล้วนะครับสโมสรในลีกรองของโปรตุเกสเห็นว่
0: า
1: โอ้ถ้าอินเตอร์ไมอามี่ดึงไปที่นี่นะ
0: จะอยู่กับเมสซี
1: ่ไอจีเขาเท่าไหร่หลัก10ล้าน
0: 20ล้าน
1: 20ล้านอ่ะขายนะเอาอย่างน้อยสัญญา1ปีพี
0: ่
1: ได้นะ
0: คร
1: ับ หกเดือนก็ได้หัวไปนะ
0: วอร์ซิน
1: ยา
0: หรือแกจะไปเล่นติ๊กต็อก
1: เอ้า
0: ส่งสติ๊กเกอร
1: ์ก็วอร์ซินยาล่าสุดมีภาพน่ารักของเขาก็คือแฟนบอลนะครับหยวดจันทิ้งมือถือมาให้เขาโยมือถือเพื่อจะให้เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี
0: ่
1: เอากล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขากลายเป็นคนดังในช่วงเวลาข้ามคืนนะพี่เขาเลยส่งมือถือเหล่านั้นนะครับกลับคืนไปให้แฟนบอลอันนี้มีภาพน่ารักนะ
0: ไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการใช่ป่ะฮะมีแขกมา
2: อะไรก็พ
1: ู
2: ดไปส
1: ิน่ารักนะโมเซย่า
0: น่ารัก
1: เขาเอามือถือโตเหรอครับ
0: ครับ
1: มือถือคืนนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลเหล่านั้นบอกผมจะให้คุณเนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขาไม่เคยแบบมีเป็น
0: ซุปเปอร์สตาร์นะ
1: เป็นเซเลบอ่ะเขาไม่รู้ไงพี
0: ่
1: น่ารักดีนะ
0: เป็นคนอื่นอาจจะจุ๊บอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ถ่ายรูปรู้เรื่องไงอ
0: ันนี้เดี๋ยวร้อนต้องโยนมาใหม่แล้วนี่พังเลย
1: โยนมาพังเลยคนนี้น่ารักดีนอร์เวย์นะครับเป็นแชมป์แน่นอนครับก็มีสิทธิ์นะอเมริกาเข้าถึงรอบ4ทีมครับเบลเยียมกะทำใจไว้แล้วพี
0: ่เบลเยียมก็เกือบตายนะเจอเซเนกัลอ่ะ
1: 7โมงเช้านะถึงเวลานอร์เวย์สถาปนานะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกได้หรือยังครับ
0: โอ้ย
1: ก็ต
0: ้องมีผลงาน
1: เนาะแต่ว่ามา
0: ครั้ง
1: น
0: ี้
1: ผมว่าเขากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วล่ะเหม
0: ือ
1: นแค่คนนั้นแหละ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ดูแค่พายเรือกันแค่นั้นก
1: ็นอร์เวย์รอบไปทีมาไกลสุดแล้วนะพี่เนา
0: ะ
1: ใช่นะครับเอาข้อความยังส่งเข้ามานะครับทุกๆช่องทางนะครับมีผมดูก่อนแป๊บหนึ่งแก้ตัวครับอเมริกาพี่เอาช่วงเช้าพี่ก่อนจะลากันก่อนแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่สี่สถานีทั่วประเทศไทยด้วยพี่อเมริกากับเบลเยียมพี
0: ่เบลเยียมครับ
1: เบลเยียมนะ 7 โมงเช้านะครับฝากติดตามกันนะครับผมทางช่องออนไลน์นะครับ Face แล้วก็ YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: FM 95โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า ทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง

0: แน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

5:13 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ข่าวเช้านะครับลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95วันนี้ที่ศรีลา1วันนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเสียงยังไม่มานะครับเสียงยังไม่มานะเพราะฉะนั้นนี่ฮะโอ้โหตอนนี้ผมตาสว่างเลยครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะวันนี้นะครับอ่ะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เปิดใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังทางวิทยุแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้อยู่กันไปยาวๆถึง7 โมงเช้าเลยนะครับนะก็ไปที่อยากจะพูดคุยทักทายกันนะครับเข้าไปที่เพจของ LTM FM 95ก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่าเข้ามาพูดคุยนะครับมาพิมพ์ทักทายกันได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกรุงเทพวันสองวันนี้ถือว่าร้อนนะครับไม่มีฝนนะครับตอนนี้ทักทาย320ท่านโอ้โหนะครับมากันไวมากๆนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีพี่รวิกรจากทุ่งสงนะครับนะครับพี่กฤชมนทักทายกันมานะครับพี่วัชรีบอกเสียงลาพักร้อนพี่ปูสวัสดีครับพี่ปูกัญญรัตน์อยู่เป็นเพื่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่เป็นสีสวัสดีนะครับก็พี่สีไลน์มานะเมื่อตอนประมาณสัก4 กว่าๆนะครับบอกว่าพี่ยังไม่ไหวเลยนะนี่แกไลน์นะแกไลน์แต่ผมทำให้ดูเฉยเสียงพี่ยังไม่มาเลยเสียงพี่หายไม่รู้แกไปทำอะไรท่าไหนนะฮะเสียงหายไปแล้วนะครับอ่ะก็นี่แหละร่างกายมันก็ต้อง

เออพักผ่อนนะเดี๋ยวพอร่างกายได้ชาร์จแบตนะครับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวได้นอนสัก2วันนะครับได้ทานยาทานอะไรไปเดี๋ยวดีเองนะครับเดี๋ยวดีเองนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครมาแต่เช้าก็เข้ามาได้เลยนะครับมาฟังข่าวอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับมีหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้มีทั้งขโมยขโจรมีทั้งคนทะเลาะกันมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลแอบถอนเงินค่าดูแลผู้สูงอายุคนพิการพวกนี้เอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดือนนี้คนพิการผู้สูงอายุยังไงฮะไม่มีเบี้ยคนพิการไม่มีเบี้ยผู้สูงอายุหรืออย่างไรนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียงเนี่ย31คนนะครับไปลงชื่อรวมตัวขอความเป็นธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเงินดูแลผู้สูงอายุผู้พิการครับ4เดือนแล้วอ่ะนี่ฮะนี่ถ้ากลุ่มนี้เขาท้อนะเขาไม่เอาแล้วเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นทำงานไปก็ไม่ได้เงินเดือนฉันไม่ดูแลแล้วผู้พิการกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะทำยังไงฮะเออเนี่ย31คนเนี่ยค่าตอบแทน4เดือนตก 107,000 กว่าบาทนะครับเออปลัดเทศบาลนะครับชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะทราบรายละเอียดนะครับว่าทั้ง31คนเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงนะฮะเออบอกว่าเพิ่งทราบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดเกลี้ยงเหลือ 1,700 บาทโอ้โหเทศบาลกำลังตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับว่าบุคคลที่เอาไปเนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะติดต่อได้หรือไม่อย่างไรนะก็คงจะติดต่อไม่ได้นะครับถ้าติดต่อได้เนี่ยมันต้องได้ตั้งแต่เดือนแรกนั่นแหละนะครับเออมีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนะครับแอบถอนเงินของชาวบ้านแอบถอนเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุไปเกลี้ยงเลยนะโอ้โหนะไม่รู้ว่าติดพนันติดหวยหรือติดอะไรนะครับถึงได้หน้ามืดนำเงินของหลวงอ่ะนะครับนำเงินของรัฐไปใช้ส่วนตัวแบบนี้นะครับโอ้นะก็เดี๋ยวคงต้องตามหากันแหละนะครับมันก็คงไม่ได้ยากนะเพราะว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากจะหนีไปแล้วนะครับแล้วผมก็ถ้าคนเอาไปแสนหนึ่งขนาดนั้นก็คงจะไม่อยู่ให้จับแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวตามตัวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องคนขายยาบ้านะครับหาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวเอ๊ะมันค่อนข้างย้อนแย้งนะคนเรานี่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยนะครับบางคนก็เขาก็ใจบุญนะอยากเลี้ยงเอาไว้หรือมันเป็นข้ออ้างลองมาฟังกันดูคุณผู้ฟังตำรวจเขาไปบุกรวบนะครับเอเย่นนะฮะขายยาบ้าหรือขึ้นชื่อว่าขายยาบ้าเนี่ยก็ต้องโดนจับนะแต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเหตุผลขอโอกาสเขาหน่อยได้ไหมที่เขาขายยาบ้าเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวนะโอ้โหใจบุญขึ้นมาเลยนะฮะตำรวจฟังแล้วเอ้ยแล้วจะจับหรือจะปล่อยจะปล่อยหรือจะจับ เอาไงดีจะจับก็เอ๊ะฟังดูก่อนดิมันใจบุญหรือยังไงแต่สุดท้ายไงก็จับนะครับเพราะว่าขายยาบ้าคุณผู้ฟังนะครับตอนโดนจับเนี่ยบอกตำรวจนะไม่ช่วยทำมาหากินเลยยุคนี้นะครับแล้วจับเขาอีกนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี

0: ของบ้านนั้นชื่อเจ๊นกยักษ์นะครับเจ๊นกยักษ์เนี่ยนะฮะเลี้ยงหมาไว้เพียบเลยนะครับเลี้ยงหมาไว้เนี่ยนะฮะราวๆ40ตัวนะแต่เจ๊นกยักษ์ไม่ได้ใจบุญเลี้ยงหมาเดียวสิเจ๊นกยักษ์เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยครับคือในหมู่บ้านแถวนั้นนะเขาจะรู้หมดเลยแล้วก็ล่ำลือหมดเลยนะครับว่าเจ๊นกยักษ์นี่แหละเออคือคนที่เป็นเอเย่นขายยาบ้านะฮะก็ส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะก็ปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนื่องจากเจ๊เขาเลี้ยงหมาไว้เนาะจะเข้าไปถึงตัวเนี่ยมันก็ต้องผ่านด่านลูกสมุนเขาสักนิดนึงนะครับเจ๊นกยักษ์ก็สั่งเลยฮะให้สุนัขดูแลเจ๊ด้วย ตำรวจก็กล้ากลัวกลัวจะเข้าไปจับก็กลัวเดี๋ยวหมามันกัดนะครับก็เลยตะโกนถามเจ๊เอายาบ้าไว้ซุกซ่อนที่ไหนเนี่ยซ่อนไว้ไหนบอกมาตรงๆเลยโทษหนักจะได้เป็นเบานะโอ้เจ๊นกยักษ์ก็ลนเลยฮะทีนี้เห็นบอกเดินวกไปบนหมาลุกลี้ลุกลนอยู่ในบ้านนะครับโอ้นะตำรวจก็กดดันนะครับบอกว่าให้มอบตัวให้มอบตัวอย่าทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะสุดท้ายเจ๊นกยักษ์เอายาบ้าของกลางครับ382เม็ดซ่อนไว้ในถังขยะเอาออกมาให้ตำรวจนะครับจากนั้นตำรวจก็พาเจ๊นกยักษ์ออกจากที่จากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหมาเยอะเหลือเกินปรากฏว่าหมานะมันก็รู้นะว่าเจ้าของอ่ะจะต้องโดนจับนะตาละห้อยเลยนะฮะในภาพนะเห็นเลยว่าทุกตัวมันมองเจ๊นกยักษ์ออกมานะฮะตาละห้อยเลยเจ๊นกยักษ์บอกว่าที่ขายยาบ้าเนี่ยเพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงหมา40กว่าตัวฉันเลี้ยงมา 5-6 ปีแล้วก่อนหน้านี้เคยโดนจับแล้วนะครับคดีครอบครองยาเสพติดเนี่ยโดนติดคุกไป3ปีออกมาก็ไม่มีเงินก็ขายยาบ้าต่อขายยาบ้าใหม่นะไปรับยาบ้ามาแล้วก็เอามาบรรจุนะครับเป็นถุงๆนะลักลอบขายนะครับเม็ดละ30บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าซื้อ10เม็ดจะเหลือเม็ดละ20บาทโอ้โหถ้าซื้อแบบเงินน้อยหน่อยก็30ซื้อแบบเยอะหน่อย20บาทเองผู้ฟังดูสินะครับโอ้โหตัวแกก็เสพด้วยเสพด้วยขายด้วยเอาเงินมาเลี้ยงหมาด้วยโอ้โหนะฮะสารพัดเลยนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปนะครับในคดีครอบครองยาเสพติดนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วดีใจจังเลยไปรับสายกันครับ
1: บอกข่าวเล่าความ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่
3: หนุ่มพี่คุณตองครับผม
0: พี่ลงเหรอครับพี่ลง
3: หนุ่มพี่คุณตอง
0: อ๋อพี่หนุ่มพี่คุณทองสวัสดีครับ
3: ครับ
0: จากที่ไหนนะพี
3: ่นาราธิวาสครับผม
0: โอ้โหอยู่ไกลเลยนะฮะนาราธิวาสนะฮะ
3: ครับ
0: โอ้โหครับพี่วันนี้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับพี
3: ่ผมจะเล่าว่าเบิ่งตามหน่วยทุกจุดเมนยาเสพติดหมดเลยจากนั้นก็ยัง
0: นี่เพิ่งเล่าเรื่องยาเสพติดไปแล้วก็จริงๆใช่ไหมพี่มันหาง่ายจริงใช่ไหม
3: ใช่แต่ว่าเอามาจากไหนทั้งร้านทั้งผมด้วยร้านผมสองคนผู้ออกจากร้านมาวัดซื้อน
0: ี่
3: เอาจากไหนวะ
0: แล้วเขาว่าไงเอามาจากไหน
3: ไม่รู้ต้องเอาตัวเล็กๆเลยมาจากไหนมานะ
0: หลานกี่ขวบพี่ปีอายุ
3: เด็กนี่มันอยู่มัน35แล้ว30กว่
0: าอ๋อ35แล้วอยู่บ้านเดียวกันไหมพี
3: ่มันอยู่บ้านเดียวกันไ
0: หมอ่าม
3: ันไปนอกไปออกพื้นที่ยังทางอิสลามทางใต้ฝนหมดเลย
0: แล้วเวลาเขาเสกเขาถึงกับคลั่งแล้วหรือว่าเขาก็ขยันขันแข็งดี
3: คลั่ง
0: โอ้โห

0: ผมเองเพราะเมื่อก่อนผมจับไปแล้วแจ้งตำรวจจับเองก่อนออกไปแล้วนี่รอบสองแล้ว
1: อ๋อ
2: พี่แจ้งจับเองเลยเหรอ
0: ไม่ผมแจ้งเองแล้วนั่นจับเองเลยไอ้ตำรวจมาเอาเลยมัน
1: โอ
2: ้คือเวลาเขาเสียเขาจะเป็นยังไงพี่เขาจะไม่ฟังใครเขาจะเหมือนจะทำร้ายคนด้วยไหมเหมือนในข่าวไหม
0: ใช่เลยหาเรื่องนู่นนี่มังโกกาโอ้บุหรี่ไปปะกันยังมันจะไม่มี
1: โอ้
2: ก็แสดงว่าอยากให้แบบว่ากวาดล้างกันหน่อยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เบอร์ตำรวจผมแจ้งไปแล้วก็ว่าแจ้งกันมาอย่างครั้งนึงมันต้องหายสุดจะสามดู
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมไม่ได้แจ้งเลยจิตเลยบอกว่าตำรวจว่าผม
1: อ
0: ้
1: าว
0: แจ้งมาทำไมอย่างครั้งนึงเอ้าเบอร์เด็กติดยาต้องแจ้งพี
1: ่
0: เอาเบี้ยไป500ก็ต่อยเลยตำรวจ
2: นี่แหละไม่ตำรวจถามว่าแจ้งทำไมเหรออ
0: ืม
2: อ้าว
0: ก็ว่าจะแจ้งนั้นเรื่อง191ไม่ต้องแจ้ง013ดูเพราะว่า
1: โอ้
0: มีอีกเรื่องหนึ่งนี่นะผมจะถามว่าประกันสังคมนี่ออกมาแบบ42ยังมันไม่ได้เลยสักบาท
2: เงินอะไรที่ประกันสังคมเหรอพี่
0: สังคมที่อยู่นอนรับที่ว่าอยู่พี่กุศลอยู่นู่นอยู่สงกรานต์เน
1: าะครับ
0: ผมออกมาอยู่นี่มันอยู่นารานี่มาปี29แล้ว
2: หมายถึงเราส่งใช่ไหมเราส่งก่อนหน้านี้เราส่งมาจ่ายทุกเดือน
0: เป็นพันโลซื่อวกอาจจะพักสงกรานต์อยู่แต่ว่าออกมาแล้วผมลืมไม่ได้กลับมาเลยเรียกประกันสังคมมาตรา33มาเลยหายไปเลยมาผมนึกได้เออผมลืมแล้วประกันสังคม
2: โอ้ว่าเราเคยส่งไว้ใช่ไหม
0: บอสูบอนายจ้างผมก็ว่าผมออกเองอยากเองผมไม่ได้ออกเองเขานายจ้างนะคนจ้างงาน
2: ครับอย่างนั้นต้องโทรไปถามดีกว่าพี่เพราะว่าอย่างนี้ผมไม่รู้รายละเอียดว่าพี่เคยส่งไว้กี่ปีเข้าเงื่อนไขเขายังไง1542
0: อะไรนั้นผมออกจากอยู่นี่มาปี39อยู่นราธิวาสแล้ว
2: ครับพี่โทรไปสายด่วน1506แล้วกด1
0: โทรไปแล้วเมื่อวานนี่ผมไม่ก็เคลียร์แล้วเมื่อวาน
2: เขาว่าไงเขาว่าไง
0: เขาว่าจะโน่ต้องได้ครบ60ปีในปีหน้าเลย
2: อ๋อให้เป็นรายเดือนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่ผมสูตร
2: แต่
0: ยังก็จ่ายเหมือนเมื่อวัน
2: ในระบบเนาะเขาตรวจสอบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่สูตรที่คุณต้องมาจ่ายหมดแล้วผมออกมาปีหกแปดนั่น
2: ออกปี68ก็เดี๋ยวรออายุ60
0: น่าปีหน้าและปีหน้านี้แหละปีนี้แหละ
2: เดือนละเท่าไหร่3,000กว่า
0: เดือนมัน1,400กว่า
2: แล้วไม่เดี๋ยวที่จะได้คืนมาเนี่ยใช่ไหมพี่
0: เพราะว่าได้มาหมดนี่ตอนนี้ผมตามมาตราสามต่อไปนึงของสูงพี่กุจงยังไม่ได้จีเขาว่าเคยเอาประกาศเสียงนะ
2: ครับก็เดี๋ยวปีหน้ารอมีบำนาญให้
0: ใช่
2: ที่เราส่งมาเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่สูงก็จ่ายแล้วนั้นปีหกไปกระจายหมดเลยไม่ก็กลางทำละหมดนะ
2: อ่าครับผมผมจะกลับไปเรื่องยาเสพติดนิดนึงพี่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้อะไรเขาไม่สนใจเรื่องนี้บ้างไหม
0: ไม่มีพี่ไม่มีไม่ก็ไอ้ตะโกนตั้งอยู่ขนาด
2: ตะโกนตั้งอยู
0: ่นั่น
2: โต๊ะอิหม่ามอะไรในพื้นที่อะไรเงี้ยในพื้นที่มุสลิมพวกนี้เขาดูแลไหม
0: ดูอยู่แบบนั้นแล้วผลไปอย่างนั้นไม่ได้ไหนเกี่ยวจากหมู่บ้านที
2: ่ยังอยู่ไหมครับพี่ไม่อยู่แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่องยาเสพติดแสดงว่ามันระบาดไปทุกพื้นที่จริงๆนะครับมันหาง่ายเนี่ยนะนี่ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเลยว่าหลานแกก็ติด

0: เนี่ย
1: แกขอเพลงไว้นะนี่นะฮะหักคอไอ้เท่งนะครับนะนี่นะครับสนุกสนานกันไปนะครับยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีอยู่ทุกชุมชนเนาะนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะหนึ่งเข้าถึงง่ายนะครับครอบครัวไหนที่มีลูกหลานเข้าไปอยู่ในวังวนเนี่ยก็ทุกข์ใจหน่อยนะครับทุกข์ใจนะคือบางคนก็ไม่ทํางานทําการบางคนก็ถึงขนาดคลั่งไปแล้วอะคือคลั่งนี่คือว่าบางทีคุมตัวเองไม่อยู่เนาะเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดถือมีดมาไล่ทําร้ายคนในบ้านนะแต่ว่าพูดจนไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะครับมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะก็เวลาฟังทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาเล่าว่าพวกนี้เขาผลิตนะเขาผลิตเขาจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องผลิตกดปุ่มปุ๊บเดียวนะฮะ1 ชั่วโมงเนี่ยมันไหลออกมาได้เป็นล้านเม็ดนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแล้วก็กดผลิตนะครับจะผลิตวันละกี่เม็ดล่ะเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันแค่ปุ่มกดปุ๊บเดียวเนี่ยนะฮะเครื่องมันแตกออกมานะครับก็ได้เป็นล้านเม็ดแล้วก็ระยะหลังเนี่ยใส่สารเคมีเข้าไปมากขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ยาเสพติดมันถูกลงเพราะฉะนั้นมันก็ไปทำลายประสาททำลายสมองเรามากขึ้นนะผลเสียมันก็ตามมาเขาลดต้นทุนนะคุณรู้ป่ะเหมือนกับเขาใส่อะไรเข้าไปใส่สารอะไรเข้าไปให้มันมากขึ้นอ่ะเพื่อลดต้นทุนอย่างเนี้ยนะครับเขาก็เอามาขายกันนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะอย่าให้ลูกให้หลานเราให้คนในบ้านเรานะเข้าไปข้องเกี่ยวกับของพวกนี้เลยนะครับ

อ่ะเห็นสภาพบ้านหลังนี้แล้วก็สงสารห้องเช่าสงสารคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่านะครับมีมาเห็นอีกแล้วครับคุณผู้ฟังประเภทที่แบบอยู่กับขยะในห้องอ่ะชนิดที่ว่าขยะเยอะจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีทางเดินนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าห้องนอนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับในหอพักเนี่ยซึ่งมันเต็มไปด้วยขยะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้นะเขาใช้ชีวิตยังไงนะหมายถึงว่าก็เห็นว่าเขานอนยังไงเขานั่งกินข้าวตรงไหนเขาเดินไปห้องน้ํายังไงทุกย่างก้าวในห้องเนี่ยนะมันต้องเหยียบขยะเหยียบขยะแล้วก็เดินไปมาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนกับเศษกองขยะนะครับเจ้าของห้องเช่านะครับชื่อว่าคุณเก่งอินดิโก้นะครับเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้ใน Facebook นะบอกว่าโอ้โหเข้าไปเจอห้องเช่าของตัวเองกลายเป็นกองขยะเขาบอกไม่คิดเลยว่าเขาจะเจอแบบนี้นะปกติเนี่ยเจอแต่ในข่าวนะครับเขาปล่อยห้องให้กับสองสามีภรรยานะครับวัยรุ่นนะฮะเช่าห้องนะปรากฏว่าเขาบอกเขาเข้าไปดูเนี่ยไปเจอได้ไหมแบบผ้าอนามัยใช้แล้วอ่ะที่พี่ผู้หญิงรู้ดีนะผ้าอนามัยใช้แล้วบางคนเนี่ยโอ้โหต้องหากระดาษมาพันแล้วก็ทิ้งไว้ในถุงแล้วก็เอาไปทิ้งขยะหรืออะไรอย่างใช่ไหมถ้าคนรักสะอาดจริงๆอ่ะแต่บ้านนี้ครับโยนไว้ตรงนั้นเลยเห็นเลยอ่ะคือเดินเข้าไปมองไปโอ้โหอะไรแดงๆอ่ะอยู่ในผ้าอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างนั้นเลยมันเห็นอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยนี่คือความแบบว่ามันเห็นภาพเลยนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล่องโฟมเศษอาหารถุงขยะพวกนี้เนี่ยเล็กน้อยเลยเพราะว่าผ้าอนามัยใช้แล้วเขายังโยนไว้อย่างนั้นเลยอ่ะพี่เจ้าของห้องบอกงี้ครับไม่คิดว่าจะเจอคนเช่าแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองปกติเห็นแต่ในโซเชียลพอมาเจอกับตัวเองแม่งพวกมึงอยู่กันได้ยังไงอันนี้คือคนเขาอารมณ์แบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับขยะกองเท่าหัวผ้าอนามัยใช้แล้วเศษอาหารทิ้งไว้ขนาดปัสสาวะยังขี้เกียจยังปัสสาวะใส่ขวดยอมใจเลยนี่นะครับเขาก็ลงรูปนะครับแล้วก็ขอประจานหน่อยแล้วกันนะอย่าไปทำกับหอพักที่ไหนอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กหอพักเชียงใหม่ค่าห้องค่าไฟก็ไม่จ่ายช่วยเหลือมาตลอดให้ผ่อนค่าเช่าก็แล้วยังไม่จ่ายอีกถือว่าทำบุญแล้วกันไอ้จุดๆนะครับก็แสดงว่าไล่คนผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแล้วล่ะนะฮะเชื่อไหมว่าถ้าสภาพห้องแบบนี้นะคุณผู้ฟังแม้แต่จ้างเทศบาลมาทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นวันกว่าจะเอาของใส่ถุงแพ็คเอาออกไปนะครับมีเป็นวันเหมือนกันนะนี่ฮะใครที่เป็นเจ้าของห้องเช่าต้องเลือกคนเลยนะบางทีมันก็ยากใช่ไหมบางทีเราก็พูดตรงๆอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของห้องเช่าอ่ะเราก็อยากได้รายเดือนอ่ะอยากได้เงินเดือนดีกว่าปล่อยห้องว่างๆบางทีใครติดต่อมาเราก็ไม่ทันดูหรอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็เรียบร้อยเลยฮะปรากฏว่าไปให้คนเช่าคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักความสะอาดอ่ะก็ต้องเลือกหน่อยแล้วล่ะหลังจากนี้เนาะเลือกคนที่ดูแล้วหรือไม่ก็ต้องคอยหมั่นไปตรวจห้องเราบ่อยๆเหมือนไปเยี่ยมเยียนซื้อขนมไปฝากคนลูกบ้านหน่อยเพื่อที่จะแอบดูนะครับทำทีเป็นเจ๊เจ้าของบ้านที่ใจดีเฮ้ยทำไมเจ๊เขาใจดีจังอ่ะเขามาเขาซื้อขนมมาให้เราทุกอาทิตย์เลยอ่ะเปล่ามาแอบดูห้องว่าพวกเธออยู่กันในห้องฉันเป็นยังไงบ้างเออ

ก็มีวิธีนะครับหาวิธีคอยหมั่นเข้าไปดูแลนะหรือจ้างแม่บ้านคอยสอดส่องดูแลแอบดูห้องให้เราหน่อยนะห้องชั้นเป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงนะครับเขาจะได้นะจะได้รู้จะได้คอยนะไม่เจอลูกบ้านแบบนี้นะครับเห็นภาพถนนพระรามสองนะครับจากมุมสูงแล้วก็ชื่นใจเสร็จสักทีเขาบอกคุณรู้ฟังปิดตำนานพระรามสองใกล้เสร็จแล้วเตรียมเปิดวิ่งฟรีนะครับถ้าชื่อในทางการคมนาคมเขานะชื่อว่า M82 นะครับด้านบนนะฮะทางด่วนด้านบนเนี่ยเฮ้ยขนลุกจะเสร็จแล้วจริงหรือนี่นะฮะจะไม่มีแล้วนะไอ้ประเภทขับรถไปเหล็กหล่นปูนหล่นทางด่วนหล่นนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าหนึ่งในนโยบายเลยที่เข้ามาทำงานเนี่ยแล้วต้องทำให้สำเร็จในปีนี้เลยก็คือปิดตำนานโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2สักทีให้ประชาชนนะครับที่จะลงใต้ไปหัวหินเพชรบุรีราชบุรีนะครับได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับการก่อสร้างขนาดใหญ่พร้อมกัน2โครงการก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับจากอีกอันหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์ M82 จากบางขุนเทียนยิงยาวไปเลยบ้านแพ้วนี่แหละนะฮะสองโครงการที่ต่อกันต่อเนื่องกันอีกหน่อยนะมันจะมีทางรับจากทางด่วนนะครับทางด่วนแล้วก็ลอยฟ้าออกไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งข้างล่างไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่จะลงใต้เนาะนะครับล่าสุดท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายเดือนหน้านะคุณผู้ฟังวิ่งไปได้ถึงบ้านแพ้วเลยนะครับระยะทาง25 กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 98% นะฮะอีก 2% นะครับอีก1เดือนเสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอนก็กรมทางหลวงจะเปิดให้วิ่งฟรีไป2ปีนะครับจนกว่านะงานต่างๆจะเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ 100% เอาสินะครับวิ่งได้ฟรี2ปีจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยปี72เลยครับนะฮะปี72นะก็เขาบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะเปิดไม่วันที่21ก็28สิงหาคมนะครับเอาสิพระราม2ข้างบนนะวิ่งอันนี้พูดถึงวิ่งข้างบนนะยิงยาวๆเลยเนี่ยวิ่งฟรี2ปีไปถึงบ้านแพ้วนะครับระยะทาง25 กิโลนะฮะจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองนะครับก็จะมีทางแยกรับมาเลยนะฮะตั้งแต่ทางด่วนปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นทางยกระดับ6ช่องจราจรด้านบนนะไปสิ้นสุดที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมีด่านเก็บเงินนะครับ6ด่านให้ขึ้นนะใครที่ไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ทางด่วนพระราม3เนี่ยก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1มหาชัย2ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2แล้วก็ไปลงที่ด่านบ้านแพ้วนะครับบ้านแพ้วนะฮะโอ้สร้างกันมายาวนานเนาะเสร็จสักทีนะครับคนที่ทุกวันนี้ใครที่ขับรถพระราม2แล้วบอกว่าเวลาขับนะพอเราลงทางด่วนไอ้ที่เราวิ่งสะพานแขวนมาแล้วลงมาพระราม2นะบางคนในถึงขนาดยกมือไหว้นะใครเป็นยอมรับมาซะโดยดีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบางทีแต่เราจะไปหัวหินนะไปชะอำนะใจนะอาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้แต่ว่าอาจจะแบบมีกล่าวแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกด้วยเถิด

ด้วยความปลอดภัยมันต้องถึงขนาดบนบานศาลกล่าวนะก็หลังจากนี้หวังว่านะครับหวังว่าก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าการก่อสร้างมันเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยรัฐมนตรีนะนี่นะครับสำหรับเส้นทางพระราม2เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับดีใจกับคนแถวนั้นด้วยนะเราเคยเห็นที่เขาเอาคลิปเป็นมีมออกมานะฮะว่าตั้งแต่เขาเป็นแบบยุค90เป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเคยออกมาให้สัมภาษณ์อะว่าถนนมันยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ภาพเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะถือว่าปีนี้นะฮะเดือนหน้านะฮะสิงหาคมนะ21หรือไม่ก็28ใครที่เดินทางลงใต้นะฮะด้วยรถเนี่ยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางข้างบนเนี่ยวิ่งยิงยาวไปเลยนะครับก็เตรียมตัวได้ใช้กันนะครับพูดถึงเรื่องถนนแล้วไปดูอุบัติเหตุที่ว่าเด็ก11ขับรถพุ่งชนพระนะคุณผู้ฟังพี่ๆนะครับก็พระสงฆ์มรณภาพนะครับขณะธุดงไป10รูปนะครับโอ้ก็ล่าสุดนะครับตำรวจก็เตรียมที่จะสรุปสำนวนคดีคือมันต้องมีคนรับผิดชอบแหละนะตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับคือตัวเด็กเนี่ยนะเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าถ้าอายุไม่ถึง12ปีก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแต่ว่าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยตอนนี้เข้าข่ายมีอยู่2คนนะครับที่ตำรวจที่มุกดาหารสรุปสำนวนกันเนี่ย1แม่2ยายนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดนข้อหาปล่อยปละละเลยตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับปล่อยให้เด็กขับรถได้ยังไงปล่อยให้น้องออกมาก่อเหตุได้ยังไงนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครตั้งใจแต่ว่าคดีมันก็ต้องดำเนินไปเนาะมันก็ต้องมีคนผิดอ่ะนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับข้อหานี้คนเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ทีนี้ถามว่าน้องขับรถได้ยังไงเนี่ยตำรวจยังบอกว่ายังไม่มีพยานหรือยังไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยที่เป็นคนไปสอนน้องนะตำรวจยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับกับศูนย์นะศูนย์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษของจังหวัดมุกดาหารคือน้องเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกับเด็กโรงเรียนปกตินะครับแต่ว่าถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มนี้คือน้องเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้านะครับท่านผอ.ศูนย์เนี่ยนะฮะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะผอ.ศูนย์บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่มีความจำเก่งมีความจำเฉพาะเรื่องมีความจำเฉพาะทางเนี่ยได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไปถามคนที่เขาเป็นครูเป็นผอ.ที่เขาดูแลเด็กนะถามว่าแล้วเด็กคนนี้ขับรถได้ไงนะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยจำผู้ใหญ่มาเช้าๆแม่มาส่งบ้างยายขับกระบะมาส่งบ้างจำวิธีการขับรถมาซึ่งเขาบอกข้อมูลตรงนี้เขาเป็นการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับตำรวจก็ต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปสอบถามนักจิตวิทยาเอาไปสอบถามนักสังคมสงเคราะห์เอาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ว่าการจำของเด็กเนี่ยมันสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้10กว่าโลขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีคนสอนเด็กจำมาเองเพราะเด็กมีความพิเศษตรงที่เขาบอกเด็กมีความจำเก่งอะอย่าลืมว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ฟังเด็กพิเศษเนี่ยบางคนเขาก็จะ

นะเขาก็จะมีความพิเศษสมชื่อเขาอะเออแล้วแต่คนว่าคุณจะมีความพิเศษความถนัดอย่างไรนะครับเออผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเลยนะเขาบอกนะพอเขาเห็นอ่านข่าวนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานก็คุยกันเขาก็ไลน์มาเขาบอกว่าเด็กพิเศษบางคนเนี่ยทําอะไรได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นอะไรรู้ไหมจําปฏิทินร้อยปีได้อ่ะสมมุติว่าเราถามว่าปี2575วันที่1 มกราคมจะเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธหรืออะไรแบบเนี้ยเด็กพวกนี้เขาจะแบบปุ๊บตอบเราได้เออเขาจะมีความพิเศษอย่างนี้นะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังนะหรือบวกเลขบวกเลขเก่งบวกเลขไวก็เป็นความสามารถของเขาอ่านะครับเขาอาจจะเคยไปสตาร์ทรถขับถอยเข้าถอยออกจดจำผู้ใหญ่มานั่งมองอ๋อเข้าเกียร์อย่างนี้เหรอมองไปที่ขาอ๋อเหยียบคลัตช์ขาซ้ายเหยียบคลัตช์ขาขวาเหยียบคันเร่งถอนคลัตช์เหยียบคันเร่งอย่างนี้เหรอเวลาเบรกเหยียบคลัตช์อย่างนี้เหรออ่าพวกเนี้ยนะครับก็เขาเป็นเด็กพิเศษที่คุณครูบอกเขามีความจําเก่งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปหาคําตอบว่าใครสอนนะเออก็ขึ้นอยู่กับในสำนวนแหละว่าตำรวจจะเชื่อไหมว่าเขาจำมาเองอืมนะครับอ๋อนี่คือความคืบหน้านะเดี๋ยวคดีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยแม่ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตัวน้องเองนะครับตอนนี้ถูกควบคุมเหมือนกับถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับนักข่าวก็ไปสอบถามดูแหละว่าเอออาการน้องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่ายังสื่อสารถึงเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเออเพราะอย่าลืมว่าทางจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางคุณครูหรือว่าหัวหน้าทางผอ.ศูนย์ที่ดูแลน้องเนี่ยก็บอกแล้วว่าน้องเป็นเด็กที่สื่อสารไม่ได้นะคือไม่ได้ว่าเกิดเรื่องแล้วช็อกแล้วก็อะไรไปเลยนะคือน้องสื่อสารไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ลำดับความให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการยากนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องรอคุณแม่กับยายเนี่ยนะมาเป็นคนพูดคุยให้คุณอนุวัฒน์บุญพันธ์นะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะครับเปิดเผยความคืบหน้านะเรื่องของการสอบสวนนะครับหนูน้อยวัย11 ขวบนะฮะที่ขับรถชนพระธุดงค์ก็บอกว่าตอนนี้เด็กยังอยู่ในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับทีมแพทย์ประเมินอาการอนุญาตให้น้องได้กลับบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเด็กก็จะถูกส่งมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารจะมีทีมสหวิชาชีพนะครับนักกฎหมายแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จะมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็แนวทางในการดูแลนะฮะเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้เนี่ยไปกระทำผิดซ้ำอีกนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยถูกส่งตัวมาที่นี่แล้ว2 ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่สามารถคุยอะไรได้ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนตอนที่มาก็คุยกันผ่านแม่ผ่านยายเป็นหลักแม่กับยายจะสื่อสารได้แต่คนอื่นเนี่ยคุยแล้วน้องอาจจะนิ่งไม่ตอบนะครับนี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทำสำนวนให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะเนาะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะบางทีก็มันต้องมีคนผิดเพื่อที่จะตามกระบวนการขั้นตอนของการเยียวยาครอบครัวของพระธุดงค์ที่เขาสูญเสียด้วยนะครับเออนะก็มองสองมุมเนาะน้องคงมองเนาะนี่ก็น่าเห็นใจแหละเห็นใจทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าเราเป็นแม่เราเป็นยายเราตอนนี้เราก็นอนไม่หลับหรอกเห็นภาพลูกขับรถไปชนพระอ่ะใช่ไหมคิดดูว่าคนสูงอายุอ่ะโอ้โหใส่บาตรยังใส่ทุกวันเลยบางทีอ่ะนะครับนี่หลานเราขับรถไปชนพระเสียชีวิตหน้าขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณแม่คุณยายตอนนี้ก็ทุกข์พอๆกันทุกฝ่ายทุกใจกันหมดนะครับนะก็ได้แต่นำเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังเนาะเออจะได้เออ
ระมัดระวังนะเพื่อป้องกันไม่

การแบบนี้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นอีกนะครับมันเกิดขึ้นอีกนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วเดี๋ยวมาทักทายกันในเฟซด้วยนะครับอ่ะพักแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

6:15 นครับกลับมาช่วงที่2แล้วนะครับข่าวเช้าลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95นะครับก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงนะครับนะฮะวันนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมน้องดงจามอนกิจสวภาคนะครับก็วันนี้พี่สีเสียงยังไม่มานะชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วนะครับพี่ๆนะครับใครที่ตื่นขึ้นมาฟังจะรอฟังพี่สีก็เปลี่ยนเป็นอวยพรให้แกหายไวๆนะครับเมื่อเช้านะฮะแกไลน์มานะรับรู้ได้เลยนะฮะว่าอาการนี้ไม่ดีเลยนะฮะน้องดงที่ฝากรายการด้วยนะครับเสียงพี่ยังไม่

นะครับจะไปบอกได้เลยให้พี่สีพักก่อนเลยนะครับแล้วก็หายเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอแฟนๆแน่นอนนะครับทักทาย480กว่าท่านใน Facebook Live ของเราในวันนี้ด้วยนะครับนะครับพี่สุทธิการใช่ครับพี่สีไม่มานะครับวันนี้นะครับก็คนเราเนอะนักจัดวิทยุนะพอไม่มีเสียงนี่ทุกอย่างมันจบเลยนะฮะโอ้เมื่อวานแกเข้ามาชั่วโมงแรกเนี่ยรับรู้ได้ว่ามันแกก็แกอยากพูดนะแต่ว่าคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะนะฮะแกเลยบอกเดี๋ยวขอไปพักก่อนดีกว่านะครับพี่คมสันโดพี่คนสันโดฝนตกปล่อยๆจ้าที่ไหนนะพี่นะแจ้งมาหน่อยนะที่ไหนฝนตกนะครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีชั่วโมงที่สองนะครับพี่เกรียงไกรสวัสดียามเช้าด้วยนะครับฟังอยู่ตลอดทางวิทยุโหยังอุตส่าห์แวะเข้ามานะทักทายในเฟซด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่สีนะครับหายไวๆนะครับพี่วรรณิสาบอกมานะครับขอให้น้องสีหายไวๆนะพี่ประยงเช่นเดียวกันนะครับหายไวๆนะครับนะครับโอ้เดี๋ยวแกอ่านอยู่นะแกติดตามเราอยู่ตลอดแหละนะครับนี่นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับโอ้อบอุ่นจังเลยพี่ๆน่ารักมากนะครับบางคนก็บอกสูตรแกเนาะบอกสูตรว่าทำยังไงถึงจะให้กลับมามีเสียงนะครับพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมี36จังหวัดที่ฝนตกหนักจะมีจังหวัดของนั่นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทางเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการนะฮะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานแล้วก็ลงมาถึงตะวันออกด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากเวียดนามตอนบนนะฮะพัดปกคลุมเข้ามานะก็จะส่งผลให้นะครับภาคเหนือได้เจอฝนเยอะนะเหนือเนี่ยนะครับร้อยละ60ของพื้นที่นะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะฮะอีสานก็ตอนเหนือเหมือนกันนะครับไล่มาตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญลงมาถึงศรีสะเกษอุบล นะครับก็จะเจอฝนร้อยละ60เช่นเดียวกันนะฮะก็คนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เจอฝน 40% ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นใครวางแผนจะต้องออกไปทำอะไรกิจกรรมที่มันอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะได้วางแผนกันดีๆนะครับพี่สมพรบอกว่าแหลมฉบังอากาศดีใช่ไหมพี่เนาะแต่เขาบอกตะวันออกก็อาจจะเจอนะพี่ตะวันออกนะวันนี้ภาคตะวันออกเจอฝนร้อยละ 70% เลยนะครับก็ระยองจันทร์ตราดชลบุรีกินมาถึงฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนนครนายกนะจะเจอฝนนะครับแต่ว่าอากาศดีนี่อาจจะหมายถึงว่าแดดยังไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะลมเย็นๆพัดมาเออนะบรรยากาศนะครับอุตรดิตถ์ร้อนมากครับพี่วิชิตแจ้งมาเออกรุงเทพก็ร้อนพี่กรุงเทพก็ร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วยังไม่มีแดดฟ้าครึ้มๆนะแถวบ้านผมนะแถวอสมทก็ด้วยนะหมอกฟ้าครึ้มๆนะครับนะก็อยู่ใต้ฟ้านี่เขาบอกอย่าไปกลัวฝนใช่ไหมนะครับแต่ก็ระวังฟ้าผ่าต้องระวังฟ้าผ่ากันสักนิดหนึ่งนะฮะนะมาที่ข่าวบันเทิงของเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพระเอกเบอร์หนึ่งนะครับคุณณเดชน์นะฮะนี่วันนี้ณเดชน์คูกิมิยะนะครับออกมาเคลียร์ละเรื่องที่บอกว่าจำได้ไหมคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีไรเดอร์นะครับไรเดอร์เขาไปรับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไปรับคุณณเดชน์ไปส่งทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขามีกล้องเดี๋ยวนี้ไรเดอร์จะมีกล้องเนาะเขาจะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอไปคุณณเดชน์เนี่ยโอ้โหเขาก็เอามาลงนะฮะปรากฏว่าผู้จัดการของคุณณเดชน์เนี่ยก็เลยต้องอินบ็อกซ์ส่วนตัวไปหาน้องไรเดอร์คนนี้นะครับบอกว่าลบคลิปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตั้งมันเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านของณเดชน์อ่ะ

มันเห็นหมดเลยฮะอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องไรเดอร์คนนี้ก็น่ารักจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบให้ครับโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็โพสต์นะว่าเหมือนกับว่าอย่าให้เพจอย่าแชร์ของเขานะอย่าช่วยลบคลิปให้เขาด้วยเพราะว่าต้นทางเนี่ยเขาลบแล้วนะครับล่าสุดนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณณเดชนะครับก็ณเดชก็เคลียร์ดราม่าเรื่องนี้นะฮะคุณณเดชยืนยันว่าจะไม่ฟ้องนะจะไม่ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ต้องปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไปถึงบ้านเลยก็หรือว่าเวลาไรเดอร์เขาก็ลงเขาก็เหมือนแบบลงเนี่ยณเดชนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากได้คอนเทนต์นี้เนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคุณณเดชบอกว่ามันเป็นบทเรียนนะครับอยากให้มองเป็นบทเรียนนะฮะพี่ณเดชบอกว่าเข้าใจและเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องร้องนะครับมองว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนส่วนตัวกับทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอยากให้ไรเดอร์เนี่ยสร้างความรู้แล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับให้แก่พนักงานในอนาคตนะว่าถ้าเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะลงได้ถึงไหนลงคลิปมันไม่ควรจะเห็นเส้นทางตลอดไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ควรจะมีกฎขึ้นมาคุณณเดชว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องไรเดอร์เป็นยังไงบ้างนะครับนักข่าวถามคุณณเดชบอกจริงๆสงสารพี่เขาเหมือนกันนะเพราะกระแสสังคมเนี่ยค่อนข้างจะไปกระทบกับพี่เขาก็ต้องขอโทษด้วยแต่เราเองก็อยากปกป้องพื้นที่ของเราเหมือนกันนะก็เขาบอกเอางี้นะครับณเดชบอกนะพี่ๆไรเดอร์ทุกคนเนี่ยก็คงดีใจถ้าได้มีโอกาสเจอเรานะครับถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่มีขอบเขตนะเข้าใจได้เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็ขอเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับคือถ้าจะไปลงตลอดเส้นทางว่าณเดชไปไหนณเดชกลับบ้านครับนะครับประสงค์ณเดชนะครับแล้วมันเห็นแล้วอยู่ในกล้องพี่ๆเขานะเวลาติดไว้นะมันหมุนได้นะมันหมุน360องศาได้นะแล้วมันมาหมุนที่หลังได้นะหมายความว่ากล้องเนี่ยมันเก็บรอบตัวอยู่ละอยู่ที่ว่าเวลาเราเอามานั่งดูแล้วเราจะลงเนี่ยจังหวะที่เราจะกดให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาตอนลงเนี่ยค่อยมากดทีหลังก็ได้นะเพื่อบันทึกนะครับมันไม่ต้องอัดนะขนาดนั้นคือถ้าเป็นกล้องมือถืออย่างพวกเราเนี่ยคุณระวังเวลาถ่ายเนี่ยอยากเก็บภาพอะไรก็ต้องหันไปทางนั้นถูกไหมทางซ้ายมีอะไรทางซ้ายทางขวานี่นึงขวาน่าสนใจเฮ้ยเอียงมาทางขวาเฮ้ยข้างหน้าตั้งกล้องข้างหน้าแต่กล้องของพี่ๆไรเดอร์ตอนนี้ที่ติดอยู่ก่อนที่รถเขานะฮะมันจะเป็นกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นตลอดทางเนี่ยเขาเก็บได้รอบตัวเลยอยู่ที่ว่าพี่เขาอยากจะให้เราดูอะไรถ้าพี่เขาอยากจะให้เราดูทางซ้ายเดี๋ยวตอนเขามาลงเนี่ยเขาแพนกล้องมาทางซ้ายให้แพนกล้องมาขวาให้อย่างนี้ได้เลยนะกล้องเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยอะนะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันนะครับนั้นพี่ณเดชน์เขาเลยบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปไหนนะถ่ายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายได้บอกข่าวบอกกล่าวกันได้นะครับในตอนนั้นไม่รู้หรอว่ามอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยเขาถ่ายเราอยู่คุณณเดชน์บอกก็เห็นว่าพี่เขามีกล้องติดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะส่วนใหญ่เหมือนคนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายภาพนิ่งในประสบการณ์ผมส่วนใหญ่ก็เจอถ่ายรูปหน่อยนะครับณเดชอันนี้เขาก็ได้แต่จริงๆแล้ววิดีโอกับไรเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองแล้วขับไปไหนเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเจออุบัติเหตุเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเป็นบทเรียนของเราทั้งคู่และสังคมก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะก็เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและยอมลบให้เขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมุมที่ลงไปแล้วมันเห็นบ้านเห็นหน้าเข้าหมู่บ้านเห็นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะก็ถามว่าน้องย่าเป็นห่วงไหมนี่

ครับเขาบอกไม่เลยครับเฮย่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมเลยครับผมตัดสินใจแทนทุกอย่างเลยนะผมก็บอกพี่ผู้จัดการให้ประสานไปขอให้เขาลบเขาก็ลบนะครับตกลงไม่ฟ้องใช่ไหมนะครับถามไม่นะครับไม่ฟ้องไม่มีทางครับผมไม่มีทางจะฟ้องเลยในความผิดพลาดของเราทั้งคู่มันเป็นความผิดพลาดที่เรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่ใช่ความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปฟ้องเขาเลยสำหรับไรเดอร์คนนี้นะครับนี่นะก็ถือว่าเรียนรู้เรื่องเหมือนกับมันเป็นกฎหรือมารยาททางสังคมกันไปนะไรเดอร์ก็อาจจะดีใจที่เจอณเดชแล้วก็อยากจะได้กระแสอยากจะได้คอนเทนต์โดยที่ไม่ได้คำนึงไปว่าเฮ้ยเห็นบ้านเขานี่ว่าเห็นทางเข้าหมู่บ้านเขานี่ว่าอะไรแบบนี้นะครับถามณเดชต่อเรื่องวันแต่งงานนะครับเตรียมฉลองวิวาที่กรุงเทพนะครับเป็นงานที่3เนาะแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วจัดที่ขอนแก่นแล้วงานนี้ก็งานใหญ่นะครับมาเลี้ยงที่กรุงเทพนะครับ18กรกฎาคมนะครับนะเชื่อได้ว่าสื่อบันเทิงทุกสายนะครับมุ่งหน้าไปงานแต่งงานของงานฉลองแล้วนะเขาเรียกว่างานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเพราะว่าไปแล้วนี่ฮะนะครับก็คุณณเดชบอกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็18กรกฎาคมตอนนี้งานเนี่ยผ่านไปแล้ว 90% นะ 90% เหลือจ่ายตังค์อีก 10% ไงว่าอย่างนั้นนะครับชุดที่จะใส่นี่นักข่าวก็ถามให้นะแกบอกชุดก็มีหลายชุดพอสมควรมีชุด after party มีชุดรอบสื่อมีชุดรอบงานพิธีนี่นะจะมีจุ๊บเหมือนที่นอร์เวย์ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บกันใช่ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บขนาดไหนนะฮะคุณณเดชคุณณเดชบอกว่าเดี๋ยวจุ๊บให้ดูนี่เดี๋ยวจุ๊บให้ดูรอที่18นี้นะครับคุณณเดชบอกวันที่18นี่จะไม่มีใครสวยเกินน้องยาย่าโอ้โหสมควรเป็นพระเอกจริงๆนะครับ18นี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็ก็จะเป็นงานหนึ่งที่น่ารักพอสมควรเนาะนะครับสำหรับคุณณเดชก็อันนี้ก็น่าจะจัดให้เพื่อนๆผู้ใหญ่ในวงการที่ไม่ได้เดินทางไปที่นอร์เวย์ไม่ได้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะก็นะไปร่วมกันในงานนี้นะครับกีฬากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้บันเทิงเอาเรื่องพื้นของพี่ณเดชไปเต็มๆเลยแล้วกันนะฮะกีฬาโรนัลโดบายบายไปแล้วนะเมื่อคืนโรนัลโดจบฟุตบอลโลกเส้นทางของฟุตบอลโลกที่แค่รอบ16ทีมนะครับแพ้ให้กับสเปนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปหรือที่เขาเรียกนาทีบาปคือไม่มีเวลาได้มาแก้ตัวกันเลยนะครับ90+1นะครับทีมชาติสเปนยิงขึ้นนำแล้วก็รักษาสกอร์เอาชนะโปรตุเกสนะครับ 1-0นะก็ถ้าได้เรียกได้ปิดตำนานนะครับสุดท้ายแล้วโรนัลโดก็ไม่สามารถที่จะคว้าทรอฟี่ฟุตบอลโลกไปครองได้นะครับในชีวิตการค้าแข่งของเขามันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเป็นทีมมันต้องสมบูรณ์แบบณปีนั้นจริงๆอ่ะนะมันต้องประจวบเหมาะว่าแบบคือเราเก่งคนเดียวไม่พอมันต้องมีนักเตะที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาในยุคนั้นพอดีเมื่อมันรวมทีมกันได้พอดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะฮะมันโรนัลโด41แล้วโรนัลโดประกาศแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยการบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นแล้วล่ะนะครับ

อายุ45คงไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเมื่อคืนนี้ก็พ่ายนะครับพ่ายสเปนไปสเปนนี่ก่อนทัวร์นาเมนต์นี่เขาเป็นเต็งหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาเจอกันเร็วไปนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องผ่านให้ได้อะคุณก็ต้องผ่านคุณก็ต้องเจอทีมระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับเพราะมันเริ่มรอบมันก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ

0: เป็นดราม่ากันตั้งแต่ก่อนการแข่งขันนะครับรู้ฟังบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังสงสัยกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆกองหน้าตัวเก่งของอเมริกานะฮะนัดที่แล้วโดนใบแดงปกติโดนใบแดงเนี่ยมันต้องโดนแบนอย่างน้อย1นัดจะ1นัด2นัดก็ว่ากันไปแต่มันต้องโดนแบนเพราะคุณโดนใบแดงมาปรากฏว่าฟีฟ่านะครับไปเปิดตำรานะครับโอ้โหเอาข้อกฎหมายที่เท่าไหร่ไม่รู้จุดเท่าไหร่ไม่รู้อีกจุดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับออกมาบอกว่ามันมีกฎข้อนี้นะมันมีกฎข้อนี้ก็คือนักเตะจะไม่โดนแบนแต่จะต้องถูกฆ่าโทษไว้1ปีเอ้าฆ่าโทษ1ปีหมายความว่านัดนี้ลงเล่นได้ครับนัดนี้ลงเล่นได้นะมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงว่าฟีฟ่าเนี่ยอาจจะถูกกดดันหรือว่าอาจจะถูกเขาเรียกอะไรขอมาถูกขอจากโดนัลด์ทรัมป์มาหรือเปล่าเพื่อสร้างความสุขให้อเมริกาเพราะว่ากองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมบาโลกันเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยครับนะฮะเบลเยียมเนี่ยก็อุทธรณ์ไปแล้วนะอุทธรณ์ไปแล้วนะครับคู่แข่งเลยเอลเยียมบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะจะมาไม่แบนในนัดนี้อะไรเนี่ยไม่ได้เขาก็ยื่นอุทธรณ์ไปปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับปัดคำร้องอุทธรณ์ของเบลเยียมทิ้งนะครับเขาบอกว่าเบลเยียมไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงนะต้องให้นู่นน่ะบอสเนียเป็นคนยื่นเพราะนั่นน่ะเขาโดนใบแดงนัดบอสเนียอ้าวเบลเยียมบอกเอาไอไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงได้ไงเนี่ยไอกำลังจะเจอกับอเมริกานะครับฟีฟ่านะครับระงับโทษแบนของนักเตะของอเมริกานะคนนี้ทำให้เขาสามารถลงเล่นได้นะครับในเช้าวันนี้นะครับโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลนะคุณผู้ฟังเห็นล่าสุดในทางยูฟ่านะครับคือยูฟ่าเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรฟุตบอลของยุโรปนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับรับไม่ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้รับไม่ได้เลยนะฮะที่ฟีฟ่าเนี่ยมาเปลี่ยนกฎแบบนี้นะครับทางด้านฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยนะฮะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ออกมายอมรับดื้อเลยนะครับแต่เขายอมรับว่าเขาแค่คุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับบทลงโทษของบาโลกันแต่การตัดสินว่าจะให้ลงเล่นจะไม่ให้ลงเล่นจะเปลี่ยนกฎไม่เปลี่ยนกฎเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระก็ฟังดูย้อนแย้งนะพูดตรงๆมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงบทลงโทษของบาโลกันแต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะฮะหรือเปลี่ยนคำตัดสินแต่อย่างใดโอ้โหนะครับผมหารือเรื่องฟุตบอลโลกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประจำเช่นเดียวกับที่ผมได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์นะฮะและผู้บริหารธุรกิจจากทั่วโลกมากมายระหว่างการสนทนาผมอธิบายว่ากำลังมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอิสระของฟีฟ่าในการตัดสินโทษของนักเตะอเมริกา
1: โอ้โหพูดอย่างนี้มัน
0: จะไม่คิดไปเป็นอื่นได้ไงอ่ะใช่ไหมก็เหมือนโทรไปรายงานโดนัลด์ทรัมป์แบบรายงานนายอ่ะท่านครับ เรื่องบทลงโทษของนักเตะในขณะนี้เรากำลังมีการพิจารณานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระนะครับเราจะไปแทรกแซงไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะบอกมาว่านี่มันกองหน้าตัวเก่งของประเทศเรานะยังไงก็ฝากพิจารณาหน่อยนะครับก็ไม่รู้ล่ะก็ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนะครับรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ยึดหลักคุณไม่ยึดกฎนะครับคุณกำลังเอาใจใครบางคนนะฮะอย่างที่บอกว่าแม้แต่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเองนะครับยูฟ่าเขาก็ต้องปกป้องทีมในยุโรปของเขาเนาะ อย่างเบลเยียมที่กำลังจะเจอ

อเมริกาเนี่ยเขาก็เลยออกแถลงการออกมาว่าโหรับไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสังเกตดูนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนทีมชาติอังกฤษเตะนะครับทีมชาติอังกฤษก็โดนใบแดงลักษณะเดียวกับที่นักเตะอเมริกาคนนี้โดนนะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบทําร้ายคู่แข่งโดยตรงนะเออเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าบอลเนี่ยมันอาจจะมีการแบบยกเท้าสูงอาจจะมีการลื่นถลายไปโดนหรืออะไรแบบเนี้ยถ้านักเตะอังกฤษคนนี้ไม่ได้รับการเว้นโทษเหมือนนักเตะอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยฟีฟ่าก็เตรียมรับคําวิจารณ์อีกได้เลยนะครับหรือแม้ถึงแม้ว่าจะมีกฎว่าเหมือนกับคาดโทษไว้1ปีไม่ต้องแบนเนี่ยนะมันก็จะถูกเป็นข้อครหาอีกว่าเล่นหน่อยใบแดงมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะใช่ไหมคุณผู้ฟังเออนะครับอ่ะนี่แหละมาก็มันก็เป็นเรื่องกีฬาที่มันโยงเรื่องการเมืองไปด้วยนะในปีนี้นะครับพอจัดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยมันก็เออมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์บ้างไหมโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวก็ไปถามนะครับที่ทำเนียบขาวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านน่ะว่าท่านก็ไปแทรกแซงให้นักเตะของเราเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยนะฮะได้ลงจริงหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์พูดเองเลยนะครับยอมรับครับว่าเป็นคนติดต่อไปที่ฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องที่บาโลกันโดนใบแดงครับนี่แกไม่มีเม้นท์นะแกเป็นคนตรงๆอย่างนี้จริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกไม่มีมาอ้อมค้อมว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการไม่ต้องครับโดนัลด์ทรัมป์ตอบตามตรงเลยครับผมติดต่อไปที่ฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนบทลงโทษตามที่เป็นข่าวนี่แหละแต่ผมไม่ได้สั่งนะว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรโอ้โหพี่สั่งให้เขาทบทวนเนี่ยฮะเขาก็ประชุมกันหัวหมุนแล้วครับเนี่ยเขาถึงต้องไปเปิดกฎดูว่าเฮ้ยมันจะไปออกข้อไหนได้นะการไม่แบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อมันมีกฎข้อนึงเขาบอกถ้าจะไม่แบนก็คือให้ฆ่าโทษนักเตะมันก็เลยไปออกอีรอบนั้นนะครับเออโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าได้ติดต่อไปที่ฟีฟ่านะเพื่อให้ทบทวนบทลงโทษของบาโลกันตามที่เป็นกระแสจริงๆนะครับเออนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าให้เขาแก้ผิดเป็นถูกแต่ผมให้เขาทบทวนคำว่าทบทวนคืออะไรคุณผู้ฟังคำว่าทบทวนโดนัลด์ทรัมป์โทรมาให้ทบทวนเนี่ยโอ้โหคนเป็นประธานฟีฟ่าก็เรียกประชุมหัวหมุนอย่างที่บอกนะครับก็เลยเกิดการเป็นกระแสขึ้นมานะครับนี่นะเออทรัมป์บอกว่าผมขอให้มีการทบทวนผมคิดว่ามันเป็นเพียงจังหวะที่นักกีฬาสองคนปะทะกันมันเป็นจังหวะติดพันผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบแดงได้ยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องทำอะไรผมแค่บอกว่ามันไม่ควรเป็นใบแดงโอ้โหนะฮะเอาถ้าพี่ทัมพูดอย่างนี้พี่ทัมก็ต้องรับคำวิจารณ์แล้วนะครับว่าพี่ทัมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแทรกแซงครับพี่ทัมครับท่านทัมฮะเขาเรียกแทรกแซงฮะแทรกแซง นะครับนี่นะฮะสีสันฟุตบอลโลกปีนี้ที่อเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอดู7โมงนี้นะครับอเมริกาจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไปถึงรอบ8ทีมไหมเออนะครับไม่มีใครรู้นะเดี๋ยว7โมงเนี่ยนะฮะอเมริกาเตะกับเบลเยียมใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวผิดแล้วขายหน้าเลยนะฮะใช่7โมงไหมวันนี้ปู่นี้นะครับอ๋อ7โมงจริงด้วยนะครับสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมนะคลิกเข้าไปดูรายชื่อนะครับกองหน้าอเมริกันลงจริงๆด้วยครับบาโลกันนะยืนเป็นกองหน้าเบอร์20 นะครับพี่ทรัมป์ชงจะเชียร์อยู่แหละตอนนี้นะฮะอเมริกานะจะล้มเบลเยียมเข้ารอบ8ทีมไหมถ้าชนะได้ก็เข้าไปเจอสเปนนะครับเข้าไปเจอสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอเชียร์กันฟุตบอลโลกงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับปิดบันเทิงและกีฬากันครับเมาข่าวเล่าบันเทิงนี่นะฮะหลายคนบอกว่านะครับช่วงนี้กีฬา

มีแต่ฟุตบอลโลกนะมันเป็นต้องขออภัยนะมันเป็นช่วงฟุตบอลโลกกีฬาอื่นเนี่ยมันก็ยังเงียบๆอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมขอพักฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่อยมาปิดท้ายอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันต่อนะครับหนึ่งเพลง

ะครับขึ้นป้ายว่าร้านนี้ปลาร้าสุกรณรงค์ให้กินปลาร้าแบบสุกไม่กินแบบดิบน้ำปลาร้าที่ใช้เนี่ยนะครับต้องได้มาตรฐานมิฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะฮะเขาก็เอาผลวิจัยไม่ใช่ผลวิจัยเอาผลตรวจนะฮะเอาผลตรวจเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับในวงโถงมีท่านผู้ว่าเป็นประธานท่านผู้ว่าชุมพิษเดชรัตน์นะครับท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเลยนะครับด้านสาธารณสุขด้านศึกษาด้านการศึกษามานะฮะก็เดี๋ยวจะออกเป็นแคมเปญว่ามหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะว่าต้องให้ความสำคัญละเพราะขนาดเด็กปีหนึ่งเนี่ย 4,000 กว่าคนติดและปี2ปี3ปี4มันจะรอดได้ไงใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเชื้อตัวเพราะว่ากินก็อาหารประเภทเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวทางจังหวัดเขาก็จะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะฮะพูดถึงนะปลาร้าคนชอบก็ชอบนะฮะคนไม่กินก็ไม่กินเลยนะฮะแต่ว่าคนกินเนี่ยเขาบอกว่าต้องรณรงค์กันแล้วว่าให้กินปลาร้าสุกนะครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่มหาสารคามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพบอัตราการติดเชื้อเนี่ยถึง 11% นะครับเฉพาะในจังหวัดเขานะว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่นักศึกษาปีใหม่เนี่ยนะที่เข้าเรียนในปีการศึกษาเนี้ยนะครับ 4,000 กว่าคนคิดเป็น 33% นะฮะติดมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับบอกเขาบอกว่าหากปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไปนะอีกสัก 15-20 ปีเนี่ยเด็กเยาวชนเหล่านี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถ้าปล่อยไปเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคนต้อง 4-5,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับนะทุกท่านนะกินปลาร้ายถูกสุขอนามัยปรุงสุกปลอดพยาธิมันจะทำให้รสชาติเสียไหมคุณผู้ฟังใครกินปลาร้าสุกกับปลาร้าดิบมันต่างกันจังไหนนะครับคนถึงกินปลาร้าดิบเดี๋ยวให้พี่ๆบอกกันหน่อยแล้วกันนะนะเพราะว่าอันนี้ผมยอมรับเลยผมเป็นคนที่ไม่กินนะพยายามกินอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอร่อยนะฮะแต่ว่าโอ้พี่ๆที่ออฟฟิศก็แบบอร่อยกินเสียอร่อยก็กินครับพี่กินอยู่เนี่ยกินแต่มันยังไม่รู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะนะฮะแล้วแต่คนนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายผมปิดด้วยเรื่องนี้แล้วกันคนที่เลี้ยงแมวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาเอาแมวไปทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ของปทุมธานีนะ16ตัวคือผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเวลาจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแบบเฮ้ยในหมู่บ้านคือพูดง่ายบ้านที่มีกำลังอ่ะเอาไปไว้บ้านที่แบบคือถ้าไปทิ้งวัดก็สงสารแมวแกเลยเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแหล่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับเส้นรังสิตนครนายกนะฮะพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเพราะคิดว่าเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเขาก็ต้องเอาแมวเขาไปเลี้ยงแมวเขาก็ได้เป็นแมวหมู่บ้านแมวเขาจะได้แบบอยู่สุขสบายดีกว่าให้ไปตกระกำลำบากที่วัดเขาคิดผมว่าเขาคิดอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเจ้าของบ้านเองเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดละเห็นเป็นชายหญิงคู่หนึ่งนะครับเอาแมวมามีทั้งพ่อแมวแม่แมวลูกแมวน้อยทั้งหมด16ตัวเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะฮะซึ่งบ้านที่เขามาวางเนี่ยเป็นหลังที่ไม่มีคนอยู่นะแต่หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ก็เป็นหมู่บ้านหรูเป็นหมู่บ้านหรูแบบมีอยู่หลายหลังนะฮะแล้วก็จริงไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาโพสต์ตามหาบ้านให้น้องแมวสุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันอะว่า16ตัวเนี้ยใครพร้อมจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณสุขเกียรตินะครับอายุ39ปีก็พาไปชี้นะฮะว่ากรงเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้มีผ้าใบสีฟ้ามาคุมไว้นะเขากลัวแมวเขาโดนฝนโดนแดดนะแต่เขาก็เอามาทิ้งไว้สงสัยจะเลี้ยงไม่ไหวไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยนะฮะก็พบว่าเอาแอบเอามาทิ้งจริงๆนะครับเนี่ยปรากฏว่าสืบไปสืบมานะครับคนที่เอามาทิ้งเนี่ยมาจากชลบุรีเลยนะสองคนเนี่ยตกงาน

ก็เลยเลี้ยงไม่ไหวสงสารแมวตัวเองนะอยากจะหาบ้านใหม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าเอามาทิ้งให้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีคนใจดีคนใจบุญเนี่ยรับไปเลี้ยงเองเนาะโอ้โหตกงานแมว16ตัวนะครับเลี้ยงไม่ไหวอ่ะก็คนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สงสารทั้งคู่แหละนะสงสารตัวของเจ้าของแมวด้วยนะแล้วก็สงสารแมวด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้นะครับสำหรับน้องแมวก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับเลี้ยงแมวนะทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้5:00ถ้าพี่สีไหวกลับมาเจอกันถ้าไม่ไหวก็ผมประจำการกับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง7:00 นนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเตือนน้องน้ำหวานเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับฟังข่าวจากคุณแอสเซอรี่ยันเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันๆใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะแล้วเขาชอบพืชน้ำมักจะลงไปกินพวกพืชน้ำสาหร่ายในลำธารนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดินโป่ง salt lickภาษาอังกฤษเรียกว่า salt lick นะคะ salt ที่แปลว่าเกลือ lick ที่แปลว่าเลียนะคือเขาต้องไปเลียกินดินโป่งเพื่อเติมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นและช่วยขับสารพิษจากพืชบางชนิดที่กินเข้าไปด้วยนะคะสมเสร็จเนี่ยมีจมูก ที่ลักษณะเหมือนงวงช้างสั้นๆมีความยืดหยุ่นสูงเขาก็จะใช้สิ่งนี้แหละในการม้วนตวัดเด็ดดึงใบไม้ผลไม้เข้าปากอย่างคล่องแคล่วนะคะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสมเสร็จเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป่าแห่งเอเชียนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทานผลไม้เข้าไปเนี่ยเขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วย